ตอนนี้ดาร์ลิงก็ได้ข้ามฝั่งมายังแผ่นดินลาวแล้วค่ะและเพื่อความกลมกลืนกับชาวสปป.ลาวดาร์ลิงขอแต่งตัวแปลงร่างเป็นสาวแดนดอกจำปาเพื่อให้เข้ากับการเดินทางในทริปนี้และบรรยากาศของเมืองท่าแขกนี้ค่ะ

ในอดีตราวคริสตศตวรรษที่5เมืองท่าแขกหรือแขวงคำม่วนสปป.ลาวแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนละซึ่งมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าสีโคตบูนหรือสีโคตบองภายหลังเมื่อยุคขอมเสื่อมอำนาจลงท่าแขกก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างค่ะที่เมืองท่าแขกนี้จะมีตึกเก่าและอาคารที่มีรูปทรงตามสถาปัตยกรรมสไตล์โคลเนียลหรือสไตล์ตะวันตกจำนวนมากซึ่งตกทอดมาจากวัฒนธรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมค่ะและชื่อท่าแขกนี้ก็ได้มาจากช่วงที่ประเทศฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเมืองโดยย้ายเมืองมาตั้งที่เขตเมืองท่าแขกและใช้ที่นี่เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่มาจากต่างเมืองค่ะซึ่งในช่วงนั้นชาวลาวก็ได้สร้างบ้านเรือนและอาคารต่างๆตามแบบฝรั่งเศสไว้บริเวณริมแม่น้ำโขงจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองท่าแขกซึ่งหมายถึงท่าเรือสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนค่ะแต่หลังจากที่ลาวได้รับเอกราชแล้วทางรัฐบาลลาวก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่จากท่าแขกเป็นคำม่วนแต่ผู้คนก็ยังติดปากเรียกเมืองท่าแขกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

0: านที่เราแวะกินกาแฟนะคะก็เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวฮิตมามากเลยดูสินี่เดี๋ยวเราจะไปลองกาแฟที่นี่นะคะเห็นมี Lao's Coffee with Sweet Milk คิดว่าน่าจะเป็นตัวนมข้นผสมกาแฟช็อตกาแฟอะไรประมาณนี้คล้ายๆกาแฟเวียดนาม
1: สบายดีค่ะขอลาว coffee with sweet milk ค่ะ
2: แล้วต้องมี
1: ค่ะ
2: โอเคนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: อ๋อจะเป็นมีนมข้นแล้วก็จะมีเป็นกาแฟ
1: นมข้นแบบร้อนค่ะในแก้วค่ะ
0: ที่นี่หรือเปล่านี่เมื่อกี้เรานั่งเรือมาจากตรงนี้ ferry to Thailand เข้ามาแล้วก็มาพักนี่เข้ามานิดเดียวเองมีที่หยุดกินกาแฟแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวมากมายเลย

อนนี้นะคะดาร์ลิ่งก็ถึงท่าแขกแล้วค่ะนี่ไปซื้อสบายกับสิ้นมานะคะจะได้แต่งตัวเหมือนคนที่นี่นิดนึงค่ะวันนี้เมื่อกี้นั่งเรือข้ามฟากมาไม่เกิน15นาที10นาทีเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มีทําอีกหลายอย่างนะคะไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะแล้วก็วัฒนธรรมว่าของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวขอจิบกาแฟแป๊บนึงนะคะ

และเมื่อเรามาถึงเมืองท่าแขกเมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็ต้องแวะสักการะพระธาตุสีโคตะบองที่วัดสีโคตะบูนกันค่ะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยที่ท่าแขกยังใช้ชื่อเมืองว่าเมืองสีโคตะบูนนั่นเองค่ะ

ันนี้เราก็จะมาไหว้พระกันค่ะที่วัดพระธาตุศรีโคตบองค่ะนอกจากจะเป็นพระธาตุที่สำคัญของเมืองท่าแขกแล้วนะคะในประวัติศาสตร์ก็ว่ากันไว้ว่าอาจจะเป็นองค์พระธาตุคู่กับพระธาตุพนมของจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นพระธาตุในอาณาจักรศรีโคตบูรณ์เหมือนกันค่ะ

0: ธาตุสีโคตบองสร้างขึ้นโดยพระสมินทราชหรือสุมินตธรรมวะวงศาอาธิราชแห่งราชอาณาจักรสีโคตบองเพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาสีโคตบองกษัตริย์นครสีโคตบุระนั่นเองค่ะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง4โดยมีพระกัคคุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปและพระโคตโมซึ่งพระธาตุ4โคตบองนี้ตามตำนานก็บอกไว้ว่าเป็นพระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนมฝั่งไทยเรานั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วนที่ทั้งชาวลาวชาวไทยต่างก็ให้ความเคารพศรัทธากันค่ะโดยพระธาตุสีโคตบององค์ปัจจุบันนี้สร้างแบบศิลปะลาวสมัยล้านช้างที่ได้รับการบูรณะครั้งแรกในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชฐานของพระธาตุจะตั้งอยู่บนเนินสูงองค์พระธาตุจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมยอดพระธาตุจะมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูมหรือดวงปลีซึ่งเป็นศิลปะแบบลาวแท้งดงามมากเลยค่ะ
1: ดาร์ลิ่งนะคะก็คือพระธาตุสีโคตบองค่ะวันนี้ก็ได้มาไหว้กันนะคะแล้วก็ถวายดอกไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะที่นี่นะคะชาวบ้านก็จะแวะเวียนมาไหว้กันตลอดเลยค่ะมีพระธาตุสวยมากๆเลยที่นี่ก็จะมีงานบุญมีงานทอดกฐินอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่มาอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็อยู่ริมโขงด้วยวิวของพระธาตุก็สวยมากเหมือนกันอันนี้อาจจะย้อนแสงเดี๋ยวเราไปดูวิวกันด้านนู้นค่ะ

และบริเวณวัดสีโคตบูรแห่งนี้ยังมีอนุสาวรีย์พญาสีโคตบองที่สร้างไว้เพื่อให้ระลึกถึงเจ้าผู้ครองเมืองสีโคตบูรค่ะโดยตำนานเล่าไว้ว่าเดิมท่านมีพระนามว่าพระยาสีโคตบูรแต่ด้วยพระองค์มีฤทธิ์ทางด้านการใช้กระบองจึงได้พระนามใหม่ว่าพระยาสีโคตบองนั่นเองค่ะ

ศรีโคตบองและชมอนุสาวรีย์พญาศรีโคตบองทำให้ดาร์ลิ่งรู้จักเมืองท่าแขกมากขึ้นค่ะดาร์ลิ่งได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวท่าแขกได้กินอาหารพื้นเมืองอร่อยๆได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลที่อยู่ในเมืองท่าแขกแล้วซึ่งแน่นอน

เบื้องหลังความสวยงามเหล่านี้ล้วนผ่านการเวลาของประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดมาแล้วทั้งสิ้นโดยเฉพาะการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในอดีตค่ะประชาชนชาวลาวเองก็ต้องต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอิสรภาพและเสรีภาพไม่ต่างกับอีกหลายประเทศที่เป็นเมืองขึ้นในยุคล่าอาณานิคมดันลิงคิดว่ามันมีความสำคัญมากนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักตัวตนของผู้คนที่ต่างกับเราค่ะหลังจากนี้มาถึงลาวแล้วนะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกินเฟอกันนะคะ

ใครที่ชอบเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะคะและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนเมืองท่าแขกค่ะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ดาริ่งแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวด้วยตัวเองค่ะและที่สำคัญนะคะตามประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าคนที่อยู่ที่นี่ค่ะจะเป็นชาวลาวเชื้อสายเวียดนามค่ะที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและก็การแต่งกายค่ะ

นี่นะคะคืออีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะที่จะทำให้ได้สัมผัสถึงความงดงามของวิถีชีวิตและธรรมชาติในเมืองวัฒนธรรมร่วมไทยเวียดนามลาวค่ะนั่นก็คือการล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ทั้งสองข้างของแม่น้ำโขงค่ะอากาศก็เย็นสบายแถมยังซื้ออาหารขึ้นไปทานบนเรือได้ด้วยค่ะราคาต่อที่นั่งก็ตกอยู่ที่ที่นั่งละ 50-250 บาทค่ะ

0: ตอนนี้เรือออกแล้วนะคะมีลานพญานาคอยู่ข้างหลังเรานี่เองนี่กำลังซันเซ็ตเลย
1: ความสวยงามในยามค่ำคืนก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดนครพนมเมืองเล็กๆที่พร้อมดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสความงามนครพนมนครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนครแห่งความหลากหลายนครเรืองแสง

0: อร่อยเหมือนกันนะตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านขายขนมไทยค่ะ
1: ร้านจะเป็นอินทนินนะคะตอนนี
0: ้อินทนิน
1: ไปเตยถ่ายกับ
0: พวกแกงเพื่อนหน่อยอันนี้หนึ่ง

วันนี้เราตะลุยกันมาเยอะแล้วดาร์ลิ่งขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปตะลุยกินของอร่อยๆเติมพลังกันในเมืองนครพนมต่อค่ะจะมีอะไรให้กินบ้างห้ามพลาดนะคะ

0: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
4: อร่อยมากค่ะ
5: เสียงหวานเลย
3: เสียงแพ้ด้วย
5: แม่
6: ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
7: ข้างหลังก็ไม่ได้ชาเลยอ่ะ
8: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
7: อ
8: ้
7: าวไม่รอเพื่อนนะ
9: เอาใหม่เอาใหม่
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดาอาหารและขนมไทยโบราณที่กำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาข้าวกระยาคูแห่งจังหวัดนครนายกยังคงยืนหยัดเป็นมากกว่าขนมหวานท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและคุณค่าทางจิตวิญญาณขนมชนิดนี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความศรัทธาอันแรงกล้าในพุทธศาสนาที่มีต้นกำเนิดจากเรื่องราวในพุทธประวัติเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาอันแยบยลของชาวไทยพวนที่ตั้งรกรากในพื้นที่และยังบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนครนายกที่เอื้อต่อการผลิตวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อเข้าใจว่าเหตุใดขนมชนิดนี้จึงยังคงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
1: โผล่มานี่คืออะไรเขาเรียกว่าข้าวกระยาคูมันเป็นเหมือนพวกข้าวทุกประยาพี่อยากให้ลองชิมดูเพราะว่าจะได้รู้ว่าคนพวกเราเนี่ยมีความพิถีพิถันในการทําขนมหวานในการทําของกินเนี่ยโคราชอย่างงี้ก็แกะเลยนี่ได้มั้ย
2: ไม่ได้ค่ะ
1: อันนี้ไป
2: ขอบคุณค่ะปึ๊บ
1: นี่เสร็จแล้วก็อันนี้เป็นคนละอันแล้วก็แกะแล้วก็ลาดลงไปอย่างนี้แล้วก็กินได้เลยนี่คนนี้ก็จะกัดอย่างนี้แล้วก็ลาดลงไปอย่างนี้หนึ่งสองครับแล้วก็จะใส่ด้วยนี่น้ำกะทิจะมีความมันๆเค็มๆที่เราเข้ากันนะเขาไม่ได้มีเครื่องมือเหมือนเราพวกนี้แต่เขาก็เอาพวกวัตถุดิบมา

0: อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไร
1: พาน้องโปรดมาหาครับพอดีเมื่อวานพาไปเที่ยวแล้วก็ไปกินซุกี
0: ้โอ้ไปกินซุกี้มา
1: ไปติดใจข้าวกระยาคูที่ร้านซุกี้ก็เลยอยากรู้ที่มาที่ไปของข้าวกระยาคูก็เลยนึกถึงพี่วิสิทธิ์ก็เลยพามาที่นี่น่าจะรู้เรื่องดีกว่าครับ
0: อยากรู้เรื่องข้าวกระยาคูใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
3: สำหรับชาวพวนข้าวไม่ใช่อาหารแต่คือชีวิตและข้าวกระยาคูคือพิธีกรรมที่หลอมรวมคนทั้งหมู่บ้านเข้าด้วยกันมันคืออาหารที่เล่าความทรงจำของรากและศรัทธาน
0: ี่เรื่องข้าวกระยาคูเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์นะครับมีความผูกพันกับวิถีชีวิตเขาเรียกว่าฮีด12คลอง14คำว่าฮีดก็คือจารีตประเพณีคำว่าคลองก็คือแนวทางปฏิบัติขนมข้าวกระยาคูเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติข้อที่หนึ่งคือคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมการทำนาส่วนใหญ่นะครับนี้ในคลองที่หนึ่งของคนพวนเนี่ยก่อนที่เราจะนำข้าวมารับประทานเราต้องทำอาหารเพื่อถวายแด่ผู้ทรงศีลหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับประทานก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลมันก็เลยเกิดขนมข้าวกระยาคูขึ้นมา
4: ข้าวกระยาคูนี่ก็ที่เขาเรียกขนมข้าวกระยาคูนี่คือมาจากหลากอย่างหลายอย่างที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบรวมกันเน
3: า
4: ะ
3: ข้าวกระยาคูมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชาวไทยพวนที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกโดยถือเป็นขนมมงคลที่สืบทอดมาจากประเพณีของไทยที่เชื่อว่าข้าวมัทุปายาสคืออาหารที่นางสุชาดาถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ทำให้เกิดปัญญาบารมีแก่ผู้บริโภค
2: ขนมข้าวกระยาคูเนี่ยใช้ข้าวช่วงไหนหรอคะ
0: สมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาจะปลูกข้าวนาปีข้าวนาปีเนี่ยการจะให้ผลผลิตเนี่ยใช้ระยะเวลา6เดือนช่วง1ถึง3เดือนเนี่ยข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องออกรวงนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำนมข้าวเขาจะเอาช่วงนั้นแหละครับช่วงที่เป็นน้ำนมข้าวเนี่ยมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมข้าวกระยาคู
3: ชาวไทยพวนจึงสืบทอดการทำข้าวกระยาคูมาจนถึงปัจจุบันโดยนิยมทำในช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเพื่อความเป็นสิริมงคลข้าวกระยาคูหรือข้าวใหม่เป็นขนมโบราณของชาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาและอุษาคเนที่หาทานได้ยากเพราะในอดีตจะทำเพียงปีละครั้งในช่วงที่ต้นข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องหรือต้นข้าวออกรวงและยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องของการนับถือพระแม่โพศพทำให้ข้าวกระยาคูผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวนาและชาวไทยพวน
4: เมื่อก่อนนี้จะทำช่วงออกพรรษาช่วงอยู่ในพรรษาก็จะมีกวนกยศาสตร์นะคะกยศาสตร์ของคนพวนกยศาสตร์ของคนไทยคนลาวจะทำอยู่3ครั้งแล้วก็พอสุดท้ายมาก็จะเป็นข้าวกยาคูข้าวกยาทิพย์ข้าวกยาทิพย์นี่จะกวนช่วงออกพรรษานะคะ
1: น้องพลรู้จักข้าวนาปีนาปังไหม
2: ไม่รู้จักค
1: ่
2: ะ
1: เลยที่จะเล่าให้ฟัง
2: ข้าวนาปีกับข้าวนาปังต่างกันยังไงหรอ
0: ข้าวนาปีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนเขาเรียกว่าข้าวหนักนะส่วนนาปังนั้นจะใช้เวลาแค่45วันเขาเรียกว่าข้าวเบานะครับเพราะฉะนั้นนาปีกับนาปังเนี่ยจะต่างกัน

0: ความเชื่อด้วย มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อยังไงหรอคะ
1: คือคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะตรัสรู้เนี่ยก็มีผู้มาถวายข้าวมัทุปายาสการทำข้าวมัทุปายาสก็คือต้องกวนข้าวเหมือนขนมข้าวกยาคูเนี่ยท่านผู้ที่มาถวายเนี่ยมองเห็นว่าพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงศีลผู้บริสุทธิ์นะท่านก็เลยเอาข้าวเนี่ยใส่ถาดทองมาถวายพุทธเจ้าก็อธิษฐานเลยว่าถ้าได้สำเร็จอรหันต์นะเมื่อทานขนมข้าวกยาข้าวมัทุปายาสเสร็จเนี่ยท่านก็ขออนุญาตลอยถาดทองอธิษฐานจิตขอให้ทวนน้ำแล้วก็ไปจมในวังพญานาคนะเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนพวนนะครับก็เลยต้องเอาอาหารที่ก่อนจะรับประทานเนี่ยมาถวายผู้ทรงศีลก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลมาจากตำนานความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนพวนเรา
2: ในสมัยพุทธกาลข้าวกระยาคูเป็นข้าวที่นำมาปรุงเป็นขนมเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในวันสำคัญทางศาสนาเนื่องจากความเชื่อที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าพราหมณ์คนหนึ่งนำข้าวกระยาคูมาถวายพระพุทธเจ้าผลบุญจึงส่งให้เป็นผู้บรรลุธรรมชาวพุทธจึงเชื่อว่าอานิสงส์ของการให้ข้าวกระยาคูแก่ผู้อื่นคือการให้อายุวรรณะสุขและกำลัง
1: คำว่ากยาคูก็คือน้ำนมข้าวเหมือนกับกวนข้าวทิพย์เนี่ยเขาก็จะใช้นมวัวเป็นข้าวเป็นอาหารขั้นสูงจะทำในประเพณีที่สำคัญเท่านั้นงานบุญที่สำคัญเท่านั้นคนสมัยโบราณจะไม่นิยมมาทำจำหน่ายหรืออะไรเพราะว่า1วัตถุดิบนะครับที่ได้เนี่ยปีหนึ่งได้ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นในช่วงแค่3เดือนเท่านั้นเกิน3เดือนมันก็จะมีความแข็งเป็นแป้งแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะมาทำขนมข้าวกระยาคูได
3: ้แต่น้องโปรู้ไหมว่าข้าวกระยาคูที่เราพูดกันเนี่ยส่วนผสมมันไม่ได้มีแค่ข้าวนะจริงๆมันมีหลายอย่างมากกว่านั้นใช่ไหมครับพี่วิสิทธ
1: ิ์ส่วนผสมของขนมข้าวกระยาคูนอกจากน้ำนมข้าวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติสมัยก่อนเนี่ยความหวานเนี่ยเราจะใช้น้ำอ้อยเน
3: าะตอนนี้ยังไม่มีน้ำตาลใช่ไหม
1: ยังไม่มีน้ำตาลเราก็จะใช้น้ำอ้อยแทนน้ำตาลนะครับส่วนผสมเพิ่มเติมก็คือใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็น้ำปูนใสนะครับเป็นส่วนผสมนะครับก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็มากวนนะครับกวนใช้เวลากวน4ถึง6ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่ากวนแค่15นาที20นาทีจะได้รับประทานเลยไม่ใช่นะครับ
2: ข้าวกระยาคูการเลือกและเตรียมวัตถุดิบตามฤดูกาลภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและเป็นไปตามวงจรธรรมชาติน้ำนมข้าวคือหัวใจสำคัญชาวบ้านจะเลือกเก็บเกี่ยวรวงข้าวในช่วงที่เมล็ดข้าวยังอ่อนอยู่ระยะน้ำนมซึ่งมักจะเป็นช่วงเดือน3หรือเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติก่อนถึงวันสำคัญทางศาสนานี่คือช่วงเวลาเดียวในรอบปีที่สามารถทำข้าวกระยาคูสูตรดั้งเดิมได
1: ้ขนมเนี้ยมันก็เลยผูกพันอยู่กับจารีตประเพณีความเชื่อของชาติพันธุ์ไทยพวนเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมารับประทานขนมข้าวกระยาคูซึ่งเป็นออริจินอลนะครับที่ชุมชนเรานะครับทุกวันนี้ก็มีป้าหนูนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำขนมข้าวกยาคูเนี่ยมานะครับเป็นปราชชุมชนนะครับที่ทำขนมจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับยังเหลืออยู่เจ้าเดียวในชุมชนของเราครับ
2: ดังนั้นข้าวกยาคูจึงไม่ได้เป็นแค่การทำขนมแต่คือการทอดความสัมพันธ์ของชุมชนทุกคนมีหน้าที่มีเสียงหัวเราะมีศรัทธาเดียวกันมันคือวัฒนธรรมที่รวมจิตใจของผู้คนโดยไม่ต้องเชิญใครจัดงานน่าเสียดายถ้ามันจะหายไป
4: ข้าวกระยาคูนี่รู้สึกว่าบางคนจะไม่ค่อยทำแล้วมันรู้สึกจะห่างหายไปนะคะแต่จะมีทำขายแต่บางคนก็จะตามสูตรบ้างไม่ตามสูตรบ้างจ้ะ
2: ขนมโบราณ

0: ลักษณ์ที่ยังมีชีวิตการสืบทอดในพิธีกรรมและชุมชนข้าวกระยาคูเป็นอาหารประจำพิธีกรรมของชุมชนชาวไทยพวนกระบวนการทำข้าวกระยาคูเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนมารวมตัวกันช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันกวนเป็นการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ในหมู่บ้านภูมิปัญญานี้ถูกถ่ายทอดจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลังผ่านการลงมือทำจริงในงานเทศกาลและกิจกรรมในชุมชนบ้านเกาะหวายอำเภอปากพลีการกวนส่วนผสมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันขั้นตอนนี้ต้องใช้ความอดทนและเวลาพอสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมไหม้ติดก้นกระทะ
1: ขนมข้าวกระยาคูต่างจากขนมอื่นนะคะต่างที่จากว่าเราใช้เวลากวนนานคือเคี่ยวจากแป้งที่เราผสมมาเนาะเมื่อก่อนนี้คือทำนี่ปู่ย่าตายายเขาจะทำแต่น้ำนมข้าวนะคะต้มน้ำนมข้าวต้มแต่มันจะเป็นแบบน้ำเหมือนมัทุปยาศอ่ะเมื่อก่อนไม่มีน้ำตาลไม่มีกะทิเนาะต้มแล้วก็จะไปถวายพระแบบนั้น

อันดับหนึ่งก็คือทำน้ำนมข้าวไว้ก่อนเพราะเราจะกวนน้ำนมข้าวเป็นขนมข้าวกัญชาคูอันดับหนึ่งเราต้องมีน้ำนมข้าวซึ่งไปเกี่ยวอย่างที่ป้าบรรยายมาไปเกี่ยวมาก็มาล้างทำความสะอาดเลือกเม็ดที่ไม่สวยออกให้เตรียมดำๆเยอะมันก็จะทำให้ขมได้หรือว่าหืนได้แล้วก็มาเลือกเม็ดแล้วก็มาตัดแล้วก็โขกโม้แป้งแล้วกรองเอาน้ำนมนะคะกรองจนละเอียดที่แบบว่าใช้ได้เลยอย่าให้มันมีแกลบแค่นี้แหละค่ะแล้วก็อันดับ2เราก็จะเตรียมน้ำใบเตยจากอันดับ3เราก็จะเตรียมแป้งข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิเท่านั้นนะคะเป็นข้าวหอมอะไรก็ได้เป็นข้าวหอมสะดุ้งลืมข้าวหอมลืมผัวอะไรก็ได้ให้เป็นข้าวอ่อนนะคะก็นั่นแหละมี3อย่างเน้นๆนะคะแล้วทุกอย่างเราก็มาผสมเราทำขนมก็จะมีน้ำตาลเนาะมีน้ำตาลทรายมีเกลือจ้ะแล้วก็ผสมกันทุกอย่างแล้วก็กรองก่อนลงหม้อแล้วก็กวนจ้ะพอลงหม้อกวนปุ๊บแล้วก็กวนไปเรื่อยๆใช้สมาธิเดี๋ยวกวนไปอย่างเช่นนี้ป้านะทำไปมันเหมือนหลับฝันไปอะตื่นขึ้นมามันขนมมันเหนียวพอดีอะจ้ะเราทำโดยที่เรามีสมาธิจะตั้งใจทำจะทำด้วยใจเหมือนกับว่าขนมอร่อยใส่อะไรมั่งใส่ใจจะอร่อยที่สุดค่ะเราใส่ใจจะอร่อยกว่าทุกอย่างอื่นรสชาตินี้ก็จะกลมกล่อมจ้ะแล้วราดกะทิลงไปนี่มันจะหอมกะทิป้าก็จะเป็นกะทิสดกะทิจากมะพร้าวแท้ๆจะไม่เจือปนสารกันบูดไม่มีอะไรทั้งนั้น

0: พอมันทำยากแบบนี้ค่ะหนูอยากจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนแต่ว่ามันก็หาซื้อยากด้วยจะทำยังไงไหมคะให้แบบว่าหาซื้อได้ง่าย
1: เออคือขนมข้าวกะยาคูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปีละได้ทานปีละครั้งเนาะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการทำนาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีเทคโนโลยีก็ทำนาได้ปีละหลายๆครั้งเราก็ได้กินขนมข้าวกะยาคูหลายๆรอบก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็พยายามจะแปรรูปเนาะจากขนมข้าวกะยาคูเราก็ทำเป็นไอศกรีมข้าวกะยาคูรสชาติก็ยังคงเดิมนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะสกัดให้เป็นผงนะเวลารับประทานก็ง่ายๆเหมือนโอนตีนชงโอนตีนน่ะก็คือน้ำร้อนใส่คนๆๆใส่กะทิทานได้เลยนะฮะความรสชาติความอร่อยก็ยังคงเดิมเนาะ
2: ก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาจะได้เข้าถึงง่าย
1: ใช่ใช่

กระบวนการกวนที่ใช้ความชำนาญข้าวกระยาคูไม่ใช่แค่การปรุงอาหารทั่วไปแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนความพร้อมเพรียงและความชำนาญที่สืบทอดกันมามักใช้กระทะทองเหลืองซึ่งเป็นภาชนะที่ให้ความร้อนสม่ำเสมอเหมาะกับการกวนขนมไทยต้องใช้ไฟปานกลางและการกวนอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันจนกว่าส่วนผสมจะข้นเหนียวและมีเนื้อสัมผัสที่เนียนใสการกวนที่ใช้เวลานานสะท้อนถึงความประณีตและความใส่ใจในรายละเอียดการสังเกตสีและกลิ่นที่หอมละมุนเฉพาะตัวเป็นสัญญาณว่าข้าวกระยาคูสุกได้ที่แล้ว

0: สุดท้ายมันก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานอัตภาพอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ไทยพวนถ่ายทอดออกมาทางเรื่องอาหารเนาะเป็นยังไงวันนี้ได้ฟังอธิบายแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: ก็หายสงสัยหมดแล้วค่ะ
0: หายสงสัยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: คนรุ่นใหม่ก็คือพวกเรานี่แหละพวกพี่แล้วก็พวกเพื่อนที่พวกเราได้ไปเห็นกันในงานว่าที่กลับมาช่วยเรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีภูมิปัญญาแล้วเราก็นำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกันโอเคไหมเราวันนี
1: ้โอเคค่ะ
2: ขอบคุณมากๆนะครับพี่สิเดี๋ยววันหลังนะถ้าน้องมันสงสัยเราจะมารบกวนอีกรอบ
0: ได้เลยยินดียินดีย
2: ังไงวันนี้ผมขอตัวลากลับก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปส่งน้อง
0: ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผม
2: ยังไงคุ้มค่าเลยไหมล่ะ
1: คุ้มค่ามากค่ะ
2: ข้อมูลทุกอย่างเลยวันหลังถ้าอยากรู้อะไรอีกบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่พามาหาพี่ดีซีอีกแก
0: ต้องแทนต้องแทน
2: ครับ
0: ลืมของอร่อยซะแล้วเนี่ยของอร่อยต้องเอาไปทานเนาะทานแล้วก็อย่าลืมชุมชนเรานะวะ
2: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับ
2: นี่กำลังคิดเลยว่าจะพาน้องมันไปแวะซื้ออีก
0: โอ้
2: เดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับ
0: ทีนี้ลากันจริงๆนะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
3: สำหรับชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกข้าวกระยาคูเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีฮีต12ของ14คือจารีตประเพณี12เดือนจึงเป็นการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นทำให้คนรุ่นหลังเกิดความหวงแหนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาวไทยพวนเอาไว้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีคนกวนและกินข้าวกระยาคูคนไทยพวนก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกคำที่เรากิน
2: เป็นยังไงเมื่อวานอ่ะแค่อิ่มท้องวันนี้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะทั้งโปรด
1: พี่แทนคิดว่าหนูจะกินหมดในกี่ชั่วโมงคะ
2: เพียง5นาทีเลยเพราะกินซุกกี้เมื่อวาน2ถ้วยคนเดียวกินเร็วมากนี่ถ้าน้องปอยอยากไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่พาไปพี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แถวนี้แล้วก็เขาก็เอ็นดูเด็กๆอย่างพวกเราด้วยเขาพร้อมที่จะเล่าให้พวกเราฟังหมดนี่แหละวันนี้ก็กลับดีๆนะ
1: พี่แทนด้วยนะคะ
2: ใช่เดี๋ยวพี่จะเอาเนี่ยไปเผื่อไอ้มวยมันบ๊ายบาย
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: จากกระทะทองเหลืองในลานวัดสู่งานแฟร์ระดับประเทศข้าวกระยาคูคือเครื่องยืนยันว่าอาหารพื้นถิ่นไม่จำเป็นต้องหายไปกับกาลเวลาถ้ามันยังถูกปรุงด้วยหัวใจของชุมชน

0: ภาพถ่ายโบราณนี่นะทำให้เราย้อนถึงว่าเมื่อขณะนั้นน่ะเราอยู่ในสถานะอะไรสามารถย้อนอดีตได้รูปถ่ายนี้ต้องเก็บไว้อย่างดีนะไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้เลยว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างระวังนะคะตาอย่าปิด1 2 3
1: คนน่าจะเคยมีโมเมนต์ตอนเด็กๆที่โดนบังคับใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปในห้องที่มีฉากหลังเป็นตู้หนังสือกันใช่ไหมคะวันนี้ปอพามาย้อนบรรยากาศเก่าๆในห้องภาพที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสตูลห้องภาพนครศรีค่ะ
2: วันนี้ปอมาถ่ายพอร์เทรตกับช่างภาพรุ่นใหญ่ค่ะปอต้องทำอะไรบ้างคะ
0: ก็เชิญ
2: เขาไปก่อนนั่งบนเก้าอี้นี้เลยนะคะ
0: ค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปทั้งตัวนะคะ
2: โอเค
0: แล้วก็เลยจัดท่าให
2: ้
0: ตั้งแต่มือจนถึงเท้า มือซ้ายทับขวา
2: ซ้ายทับขวาค่ะอันนี้คือเป็นการจัดไฟแบบไหนคะ
0: ใช้ไฟแบบโบราณนั่นแหละคือเทคนิคของพ่อก
2: ็
0: คือไฟเข้าข้างเดียว

0: นครศรีห้องภาพเนี่ยค่ะทำอะไรบ้าง
1: ก็ตกทอดมาจากคุณพ่อก็ร้านนี้ก็เกือบ100ปีนะเมื่อก่อนเป็นร้านเดียวร้านเดียวในสตูลมีอยู่ร้านเดียว
0: ทุกคนต้องมาถ่ายที่นี
1: ่เวลาวันเด็กหรือตุ๊กจีนหรืออะไรนะเขาก็แต่งชุดแต่งอะไรก็พามาถ่ายเพราะฉะนั้นภาพถ่ายของที่นี่จะไม่เหมือนคนอื่นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันหรือเป็นญาติกันเป็นอะไรนะถามว่าคนเราไม่มีอะไรสุขเท่ากับความที่ลูกค้าประทับใจงานของเรา
2: หลายครอบครัวในจังหวัดสตูลนะคะได้ผ่านการลั่นชัตเตอร์ด้วยฝีมือของคุณป้าลินจงมาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะพอป้าลินจงดูแลกิจการห้องภาพต่อจากรุ่นพ่อมากว่า50ปีแล้วใครที่นึกไม่ออกว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีกล้องดิจิตอลเขาถ่ายภาพกันยังไงที่นครศรีห้องภาพยังคงเก็บกล้องรุ่นเก่าๆและอุปกรณ์ที่ใช้ทำภาพในสมัยก่อนไว้ให้ชมด้วยค่ะ
3: ไปดูเครื่องแต่งฟิล์มกัน
1: แต่งฟิล์ม
3: คือตู้นี้เหรอคะที่เอาภาพ
1: ที่ตัวนี่คือมีต่อแต่งฟิล์มการแต่งก็คือเรามาไล่ริ้วรอยที่มันเป็นสีใสๆอยู่เพราะสีใสๆนี้เวลาอัดออกมามันจะเป็นสีดำนี่คือเขาเรียกว่าแต่งฟิล์ม
3: นี่คือวิธีการแต่งฟิล์มลบริ้วรอย
4: ลบริ้วรอยที่เป็นรอยลึก
3: ค่ะเสร็จจากกระบวนการนี้
4: จากนี้เราก็มาอัดนี่คือตู้อัด
3: ค่ะ
4: นี่คือตู้อัดตอนที่เราจะอัดเราก็เอากระดาษอัดรูปแปะ
3: ค่ะ
4: แปะไว้ที่ฟิล์มแล้วก็ใช้มือกดนี่ต้องให้เรียบแล้วเราก็เปิดไฟนับ1 2 3 4 5 6 7อะไรก็ว่าไปให้พอดีเพราะเราต้องเทสก่อนนี่คือเครื่องขยายแสงธรรมชาติจะมีช่องที่เสียบ2ช่องช่องหนึ่งก็เป็นฟิล์มใส่ฟิล์มแล้วอีกช่องหนึ่งก็เป็นแต่เลนเสียบเลน
3: ค่ะแล้วแสงที่ออกมาจากรูนี้คือเป็น
4: รูปที่เราจะขยาย
3: ค่ะเป็นแสงธรรมชาติเหรอคะ
1: เป็นแสงธรรมชาติคือแสงธรรมชาติแทนหลอดไฟคิดดูว่าถ่ายเสร็จ

0: ถ่ายเสร็จต้องไปล้างฟิล์มล้างฟิล์มต้องตัดต้องเป่าฟิล์มให้แห้งฟิล์มแห้งแล้วก็ไปอัดหลายขบวนการมากในหนึ่งชั่วโมงนี่แทบกะอักเลยแต่ถ้าเด็กสมัยนี้นะมันต้องว่าจุกจิกมากขั้นตอนมากแต่ว่าคนที่ทำมาตลอดสายสมัยนั้นไม่ได้เรียกว่ายากนะเพราะเขาไม่ได้เจอไอ้ความสบายนี้มาก่อนภาพถ่ายสมัยก่อนนี่ช่างตั้งใจถ่ายมากกลไกมันตัวหนึ่งอะถ้าไปแตะผิดนี่ไม่มีรูปเลยหมดเลยที่ถ่ายนี่เราจะใช้แสงทีละตัวเอาหลักที่สันจมูกก่อนเมื่อสันจมูกได้ที่เราก็ต้องแตะอีกตัวหนึ่งมาไล่งองออกเพราะฉะนั้นความพิถีพิถันมีเยอะทุ่มใจลงไปในทำยังไงให้รูปออกมาดีที่สุด
1: จริงๆแล้วค่ะแม่ได้เรียนรู้การถ่ายภาพจากไหนบ้างคะ
0: จากครอบครัวแล้วก็ทุกครั้งที่ขึ้นไปกรุงเทพก็จะติดรูปถ่ายขึ้นไปติดไปให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์คือเราว่าเราสวยแล้วนะแต่ว่าต้องอาจารย์จะต้องมีที่ติไม่ใช่บอกสวยแล้วสวยแล้วมันก็ไม่ได้วิชาจะรู้ว่ามันควรจะเพิ่มเติมอะไรมันถึงจะดีขึ้นกว่านี้ป้าจบป.4ก็มาทำเกี่ยวกับถ่ายรูปเลยเรานึกว่าคนเรานี่นะมันไม่ได้เป็นมาจากกำเนิดถูกไหมมันต้องเป็นจากที่ผิดพลาดนั่นแหละยิ่งคนที่ผิดพลาดมากนี่นะจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาแก้นั่นแหละคือการเรียนรู้ที่ถามว่าเรียนรู้จากไหนนะก็ใช้วิธีนี
1: ้อันนี้คือมันจะช่วย
0: คือตอนนี้ถ้าเผื่อเราไม่ใช้แผ่นสะท้อนแสงมันก็จะเข้าหน้าเดียวแล้วมันจะแข็งไปมันจะตัดกันสองข้าง
1: ถ้าพอแผ่นนี้ขึ้นมา
0: เราใช้แผ่นดีเฟกต์มันจะทำให้หน้าสว่างขึ้นหน้าจะนิ่มนวลขึ้น
1: เทคโนโลยีที่มันพัฒนาเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาตามยุคตามสมัยเนี่ยค่ะส่งผลกับการเป็นช่างภาพยังไงบ้าง
0: ที่จริงว่าจะจบแค่ฟิล์มนะแต่บังเอิญว่าปี57ได้รับเลือกเป็นศิลปินนักถ่ายภาพไทยประมาณ70เพิ่งมาจะเล่นดิจิตอลตัวแรกเลยมันก็แอนตี้มันนะคือหนึ่งเราไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เล่นกล้องฟิล์มมันอยู่ที่สมองของเราในการตั้งกล้องตั้งอะไรถ้าได้ตำแหน่งแล้วก็ไม่มีอาวุธเลยใช่ไหมก็เลยเข้าไปในงานโฟโต้แฟร์ไปซื้อกล้องว่าถ้าเผื่อเราไม่มีกล้องนี้เหมือนกับเราจบชีวิตการเป็นช่างภาพเลย
2: ป้าลินจงจะไม่ได้เป็นช่างภาพชื่อดังเรียนหลักสูตรการถ่ายภาพมาจากที่ไหนแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญอย่างการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของจังหวัดสตูลค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เข้าไปบันทึกภาพอย่างใกล้ชิดเพราะประสบการณ์การถ่ายภาพที่หาเรียนจากที่ไหนไม่ได้ทำให้ช่างภาพรุ่นน้องหลายๆคนยกให้ป้าลินจงเป็นครูสอนถ่ายภาพคนสำคัญเลยค่ะ
0: ครั้งหนึ่งที่ไปถ่ายที่วัดบุญยารามตอนนั้นเหนียวเสด็จมายกช่อฟ้าพอดีท่านปลัดจังหวัดที่เป็นคนติดต่อให้มาถ่ายนะเขาก็บอกว่าขอช่างภาพของจังหวัดสักคนหนึ่งเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าประสบการณ์ได้การที่จะเข้าไปถ่ายในที่ที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่หรือว่าจะเข้าไปในที่ที่ละโหฐานที่ว่าแทบที่จะก้าวขาไม่ออกนะมาทำยังไงเรื่องกล้องอะไรเขาเรียนมามากแล้วแต่ประสบการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้มีความสุขนะเวลาถ่ายรูปรับเสด็จบางที่ก็ได้รับเกียรติมาก
3: เรียนรู้ครั้งแรกเลยนะฮะเห็นครูกำลังถ่ายพอร์เทรตทั้งที่ผมก็หลักๆก็เป็นช่างภาพประจำถ่ายภาพประจำอยู่แล้วมันก็เอาไปใช้ได้จริงๆด้วย
4: เหมือนเราเองก็จะถ่ายแค่แคนดิดไวๆฉับไวแต่ของแกก็จะเป็นสไตล์จัดท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติและได้รู้เทคนิคแบบแนวธรรมชาติการถ่ายภาพใช้แสงธรรมชาติซึ่งเราคิดไม่ถึงเพราะเราโตมากับยุคที่ใช้แสงไฟแทนแสงสว่างในการถ่ายภาพ
5: ว่าแกเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มหนึ่งที่เราควรอ่านมากที่สุดคือแกไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกับเราอยากรู้ว่าสมัยยุคแกผ่านมายังไงแล้วก็การถ่ายรูปของแกวิธีมันไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้ผมคิดว่าน่าดูวิชาวิ

0: ห้องภาพแห่งนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์รวมภาพถ่ายของผู้คนในอดีตได้เห็นสีหน้าแววตาของแต่ละครอบครัวผ่านการเวลาที่ภาพฟิล์มได้เก็บบันทึกไว้โดยฝีมือของคุณพ่อผู้บุกเบิกกิจการและฝีมือของคุณป้าลินจงที่ยังคงรักในการถ่ายภาพมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ก็ฝังใจอยู่ว่าจะทำพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเก็บทุกอย่างไว้ที่มีใครสนใจจริงๆนะเราจะถ่ายทอดทั้งหมดเลยแล้วอาจจะให้เขาดูแลพิพิธภัณฑ์นี้ด้วย
2: แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าที่มาถ่ายภาพกับเราอะไรอย่างเง
1: ี้ยเราก็ดีใจนะว่าเขาไว้วางใจเราบางคนนี่เราถ่ายตั้งแต่พ่อแม่เขาอะแล้วก็มาถ่ายรูปบางทีแล้วลูกค้าไม่รู้ไปถึงไหนนะแต่ว่าช่างภาพนี่ยังอยู่เขาก็ถามว่าแล้วไฟไม่หมดไปมั้งเหรอเขาบอกน่าจะพาไฟนี้จนถึงเข้าโรงไปมั้งงานที่เราทำก็ต้องชอบอะนะมันต้องมีความสุขในการที่ทำตรงนี้

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
3: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
2: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
4: ทอทบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
5: สมรภูมิด้านข่าวสาร
6: We will proceed as we always have to compile the evidence
7: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
8: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
9: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
4: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ์
10: นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
11: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
12: เน่ๆนะฮะรัตติการอำลอย
13: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
14: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
10: ครับ
4: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
15: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
16: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
15: ้
16: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
17: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
17: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
15: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
4: พบกับรายการเนื้อ

0: จอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้าเช้าวันนี้อังคารที่15กันยายน2569เช้าวันนี้อังคารที่ซุปเปอร์เดือดฮะอยู่กับเรา2คนผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
2: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะ
1: วันอะไรเอ่ยเดือดได้กว่าวันจันทร
2: ์วันอังคารไง
1: วันอะไรเอ่ยเดือดได้มากกว่าวันอังคารวันพุธเหรอ
2: ต่อไป
1: โอ้โหคือคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องราวของกกต.
2: ค่ะ
1: คืออย่างที่บอกว่ากรณีสว.เนี่ยคือเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยเป็นคอขวดเดียวที่มีอำนาจในการส่งฟ้องศาล
2: ค่ะ
1: ทีเนี้ยมันก็มีอยู่3กรณีคือไม่ส่งเลยส่งบางส่วนเหม
2: ือ
1: นส่งน้อยแต่ส่งนะรักนะจ๊ะคนดีของฉัน
2: จะแค่รักส่วนไหนอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้ว่ารักนี่คือแบบรักดีหรือว่ารักร้ายและก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็คือส่งแบบเต็มคาราเบลหลายคนบอกกรณีแรกเนี่ยที่บอกว่าไม่ส่งเลยเหมือนจะเกิดขึ้น
2: อ่
1: ะไม่เกิดขึ้น
2: สมการแรกไม่ใช่ละ
1: เอาไปละเหลือส่งบางส่วนกับส่งแบบเต็มคาราเบลทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเต็มคาราเบลไม่เกิด
2: ไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้น
1: มันก็เลยพอไปการส่งบางส่วนเนี่ยและเหมือนทุกคนรู้มูฟนี้ของทางการเมืองกลายเป็นว่าทุกคนออกมาโหพี
2: ่
1: มันจะเข้าเลขมงคลผมไม่รู้เป็นเลขผมไม่รู้ว่าเลขมงคลเลขมงคลใครแต่ไม่รู้ว่ามงคลกกต.หรือไม
2: ่
1: คือคุณจำได้ไหมในสภา7-157
2: เออ
1: 7แรกเนี่ยคือกกต.7คน
2: ค่ะ
1: 157เนี่ยคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่ค่ะ
1: แล้วหลายวาทะที่ออกมาโดยประธานกกต.หลายคนนึกบอกโหพี่ดูยืดอกเหลือเกินนะแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะหลายคอมเมนต์ก็เปิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณสังเกตไลฟ์ของกกต.ถ้าคุณดูไลฟ์นะฮะปกติเนี่ยถ้าคุณดูไลฟ์แล้วคุณกลับมาดูไลฟ์ย้อนหลังคุณจะเห็นว่าโอ้โหคอมเมนต์มา1 2 3 4 5รัวแต่คอมเมนต์กกต.เป็นคอมเมนต์ที่ได้รับการกรองนะครับไม่ไงคนเขาสนใจเยอะ
2: หรือเขากำลังแบบโฟกัสอยู่บ่ายสามก็แล้วบ่ายสามนิดก็แล้ว
1: เ
2: พราะแบบพูดออกมาทุกคนเลยอาจจะแบบกำลังอึ้งพิมพ์ไม่ทันอย่างนี้ไหม
1: อาจจะแบบตัวอักษรตัวเดียวตัวไหนไม่รู้นะ
2: เคโอเค
1: ผมกลัวว่าตัวโอมันหายไปอะสิ
2: ผมไม่รู้ก็คุณให้ตัวเดียวไง
1: อ๋อผมไม่รู้ผมไม่เคที่ว่านี่มันจะโอเคไงเหมือนเวลาเราพูดแบบเฮ้ยโอเคแต่แบบเราลืมไงบอกเอ้ยไปไหนเออไปนี่เคอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นเอาแบบนี้ผมว่าเช้าเนี้ยคุณดูหลายช่องแล้วแต่ผมว่าช่องเนี้ยน่าจะเป็นช่องเดียวที่ทำให้คุณได้เปิดยาดมกับความสดชื่นก่อน
2: โอเค
1: ดีดี
2: เปิดก่อนนะ
1: เปิดความสดชื่นไปเช้าวันนี้พร้อมกันนะครับกับยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอม1 2 3ขออนุญาตนะฮะทีมงานฮะผมขออนุญาตนะ1โอ้โหผม
2: แจกความสดชื่นกันนิดนึงนะคะหลังจากเมื่อวานหลายท่านอาจจะมึนตึ๊บคุณไกนี่แทบจะต้องยัดเข้าไปในขั้วตะหมูกเลยทีเดียว
1: ไม่คุณเป็น
2: ทำไมคุณแพ้เลขสวยเหรอคุณไกด
1: ์ไม่ผมพูดตรงๆนะถ้าผมมียาดมตอนนี้อยู่

0: ในมือเนี่ยแล้วเมื่อวานผมอ่านแล้วเมื่อวานผมต้องออกมาแบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหกกต.พี่ดูกล้ามากกล้ามากคือกล้าจนแบบว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจะไปกันยังไงเพราะว่ามันพอมันมีการส่งไม่ครบส่งแบบไม่เต็มคาราเมลเนี่ยมันยังไงอ่ะเรามาไล่เรียงเหตุการณ์เมื่อวานกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะกกต.เมื่อวานนะครับเป็นหน่วยงานที่ได้รับการพูดถึงเยอะมากแล้วก็บอกว่าโอ้โหพี่นะพี่ตอบคำถามแบบนี้นี่แหมมันก็ดูยังไงอยู่นะมาดูกันหน่อยนะฮะกกต.เนี่ยนะฮะมีการแถลงผลเรื่องของกรณีหัวสว.โดยประธานกกต.นะครับคุณณรงค์กลั่นวารินคือเมื่อวานเนี่ยมีการแถลงข่าวอยู่2คนนะครับจาก7เสือกกต.นะครับตอนนี้เข้าใจกันว่าเสือออกจากถ้ำมา2นะฮะอีก5เสือเนี่ยอาจจะเหมือนว่าพิจารณาอะไรกันอยู
1: ่
0: ประเด็นคืออย่างนี้ครับจากที่ดูเนี่ยถ้าคุณจำได้คือ229นี่คือตัวเลขที่ทางฝั่งของภาคประชาสังคมผมไม่ใช้คำว่าทั้งหมดแล้วกันเพราะว่าเราไม่สามารถพูดแทนได้ทั้งหมดนี่ถูกต้องไห
1: ม
0: ผมพูดใช้คำว่ามีบางส่วนแต่ค่อนข้างเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: คุณลูกนะบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าบางส่วนได้ไหมได้อยู่นะ
1: ก็แล้วแต่จะตีความ
0: โอเคมีบางส่วนแต่เป็นส่วนใหญ่ดูย้อนแย้งเหลือเกินก็บอกว่าคุณต้องส่ง229นะแต่ไปมาเนี่ยพี่ส่งไป77เรื่องของเรื่องคือตอนนี้นะครับมันมีข้อกล่าวหาเอางี้ผมสรุปง่ายคือเอกสารกต.ยาวมากแต่เอาเป็นว่าตอนนี้อ่านแทบตายสุดท้ายความหมายพี่ไม่ส่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีสว.เนี่ยที่โดนเนี่ย26รายผมก็จะกลายว่าสว.มีอยู่200
1: ค่ะ
0: นะฮะ26ก็1ใน81ใน8ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายอันนี้ปริมาณก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่สมัครสวทั้งหมดและบุคคลอื่นอีก15รายประเด็นมันคืออย่างนี้ครับด้านมีบุคคลสำคัญบางคนนะฮะคุณลูกน้ำที่ผมมาดูในรายชื่อเนี่ยนะฮะคนแรกครูแก้วสุภชัยโพสุโอ้โหคนนี้เขาเป็นอดีตประธานรัฐเขาเป็นอดีตประธานรองประธานมีคนไหนอีกมีทางฝั่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีใครกันอีกมีสว.ที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ก่อนหน้านี้คุณอลงกตวรกี
1: ค่ะ
0: ซึ่งเข้าใจกันว่ามีโอ้โหถ้าผมพูดแบบนี้เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวคุณอลงกตก็จะมาว่าผมเพราะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยมีคำนำหน้าอยู่ด้วยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีการแถลงข่าวกันมาแบบนี้ผมว่ามูฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กกต.แล้วแต่โดมิโนทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจากคำแถลงของกกต.เมื่อวานเนี่ยหลากหลายเรื่องราวมากนะครับและมีคำพูดบางคำพูดที่ทางกกต.พูดมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหขอโทษนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหบางคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าเป็นอีกพักหนึ่งพี่อาจจะพูดแบบนี้ไหมอันนี้บางคอมเมนต
1: ์
0: บางคอมเมนต์ก็ออกมาบอกว่าโอ้โหพี่ดูมีรายละเอียดของพรรคการเมืองดีเหลือเกินอันนี้เป็นเสียงที่ออกมานะครับจากในโลกออนไลน์และหลายๆส่วนแต่ถ้าถามว่าเราลองไปฟังเสียงช่วงหนึ่งที่สำคัญจากคุณณรงค์เนี่ยเข้าใจกันว่านี่คือเสียงที่ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหส่งไม่หมดไม่ว่าแต่เหตุผลของการส่งไม่หมดมันเป็นไปตามนี้ใช่จริงๆหรือไม่ไปฟังเสียงคุณณรงค์กลั่นวารินกันหน่อยครับ
2: ว่านะครับการไปพบปะกันเนี่ยผมว่าเรายอมรับความจริงนะว่ามันทำได้นอกจากสำนวนเนี้ยยังเหลืออีกสำนวนนะครับเหลืออีก3สำนวนนะครับแต่ก็ไม่มีการเรียกร้องนะครับว่าทำไมไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับท่านไปดูแล้วกันว่าเป็นสำนวนเกี่ยวกับใครที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะฮะเลย3สำนวนผู้ถูกร้องก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่มีชื่ออยู่ในโพยแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.นะครับส่วนตัวผมเองนะฮะผมดูพฤติการประกอบนะครับคนมีชื่อในโพยท่านทราบไหมฮะบางคนมีชื่ออยู่ในโพยเดียวนะครับจาก12โพยที่เป็นพยานหลักฐานนะครับบางคนมีชื่ออยู่ในโพยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการมีชื่ออยู่ในโพยไม่ได้หมายความว่า

0: เราจะต้องส่งฟ้องศาลมันต้องมีพฤติการอื่นประกอบนะครับระเบียบเรื่องการแนะนำตัวรองภาษากรบอกแล้วว่าศาลปกครองยกเรื่องหมดเลยเพราะนั้นการแนะนำตัวฟรีสไตล์ครับทำอะไรก็ได้แต่เราเนี่ยก็ยังมาดูว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าระเบียบเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณทำผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าโดยการได้มาซึ่งสว.นะครับถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณไปชักจูงไปโน้มน้าวให้ลงคะแนนให้คุณผิดนะครับก็คือเอามาตราเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นเอามาตรา77ชักจูงหรือจูงใจให้ลงคะแนนถ้าเราด้วยความว่าคนมีชื่ออยู่ในโพยแล้วมีพฤติการแบบนี้นะครับจำนวน20กว่าคนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ถูกแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีนะครับขอทำความเข้าใจครับชุด26เนี่ยเรามีเดสไอดูด้วยนะครับผมว่าเขาสืบสวนไต่สวนเนี่ยเขาทำร่วมกันนะครับเช่นเงินโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้จากเดสไอนะครับเรามาใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับมติของผมเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า20-30เรื่องผมเห็นด้วยกับคณะ26นะครับในการลงโทษนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะ
1: คือผมเข้าใจว่าทางคุณณรงค์เนี่ยค่อนข้างพยายามสื่อสารในจุดที่สังคมมีความสงสัย
2: ค่ะ
1: เช่นคำให้การของชุด26 1นะครับ2เนี่ยคือเรื่องของโพย3เนี่ยคือเรื่องอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมีการตั้งข้อสังเกตจากที่มาของกกต.และมาจากสว.ที่บางส่วนก็ผมใช้คำนี้ได้ไหมบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ
2: ่
1: ค่อนข้างกังขาถึงที่มาว่าโอ้โหพอขั้นตอนของการได้สว.มาแบบนี้และก็มีคนไปเหมือนว่าที่มาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าโปร่งใสหรือไม่แต่ลักษณะในการมาเนี่ยก็ขอให้ทำงานไว้ก่อนโดยยึดหลักของคำว่าทำงานก่อนสอยทีหลังแต่มันกลายเป็นว่าพี่ยังไม่สอยแต่พี่เอาคนมานั่งในกกต.เหมือนคำที่ไอลอพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าตอนนี้ความน่าสนใจก็คือว่าโปร่งใสไม่ว่าและตอนนี้พี่เขาโปร่งแสงแล้วส
2: ัง
1: เคราะห์ด้วยแสงแล้วโ
2: อ
1: ้โหคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เราบอกก็คือว่าผมว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่ผมเข้าใจว่าคนทีมที่เป็นโซเชียลมีเดียกกต.จะค่อนข้างเหมือนกรองข้อความเพราะว่าเข้าใจไงเพราะว่าเรื่องกกต.เขาเยอะเขาอาจจะไม่ได้อยากอะไรให้มันไปรบกวนจิตใจ
2: อาจจะเตรียมรับแรงกระแทกหรือว่าความร้อนแรงของคอมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นแล้วแต่ท้ายที่สุดสื่อมีหลายช่องทาง ที่ไม่ใช่สื่อของกกต.เมื่อครู่นี้ตอนที่ฟังในส่วนของท่านแถลงกันก็นั่งอ่านคอมเมนต์เนาะบางท่านก็บอกว่ากกต.อธิบายได้ละเอียดรอบคอบมากครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของเพื่อน
1: ๆ
2: ถามว่าดูช่องเดียวกันปะ
1: คือนึกออกไหมมันจะมีอะไรแบบนี้มาเรื่อย
2: ๆ
1: เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโดมิโนคุณเข้าใจไหมฟิลเหมือนโดมิโนนี่คือโดมิโนตัวแรกแต่โดมิโนตัวเนี้ยมันจะมีผลอย่างที่ผมบอกไปไงจันทร์ร้อนแล้วอังคารร้อนกว่าพุธนี้ไม่ใช่ร้อนที่สุดนะครับพุธแค่ร้อนของร้อนของร้อนกว่าโดมิโนตัวแรกล้มทุกอย่างปั๊บปั๊บปั๊บไปกันที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานแก๊สเท
2: ค
1: ไม่นับรวมที่ Greenpeace เข้าไปขอยื่นหนังสืออะไรอย่างงี้ด้วยน
2: ะ
1: แต่ต้องบอกว่านายกไปเปิดงานแก๊สเทคนะฮะผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์แต่เข้าใจกันว่างานเนี่ยเป็นช่วงเช้าก กต.เนี่ยมีคำตัดสินออกมาที่ส่ง71รายช่วงบ่าย3นายกไม่ได้พูดอะไรนะครับหลีกเลี่ยงตอบคำถามนี้แล้วก็ขึ้นรถยนต์กลับทันทีหลังจากที่เปิดงานแก๊สเทคไปเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือประเด็นไม่อยู่ที่ตัวนายกอยู่ที่คุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพเนี่ยนะฮะว่ากันว่าตอนนี้พี่เขาไปสุดนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตมูฟของคุณยิ่งชีพหรือไอลอว์จะมีแถลงการอยู่5ข้อข้อหนึ่งใน5ข้อนี้คืออะไรรู้ไหมคุณลูกน้ำ
2: ค่ะ
1: ในเมื่อพี่ไม่ส่งเนี่ยผมแฉเองพี่ไม่ส่งใช่ไหมผมแฉให้เองหมายความว่าหลังจากนี้ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นเป็นรายวันจะมาจากคุณยิ่งชีพและคุณยิ่งชีพก็จะพูดไป
2: เตรียมเปิด
1: ผมไม่รู้ว่าได้เปรียบ

0: หรือได้ปูดแต่หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอลอเนี่ยนะครับก็ออกมาแน่นอนแต่ความหมายก็คือว่าตอนนี้เมื่อวานที่หลังจากที่มีผลเกิดขึ้นไอลอตั้งข้อสังเกตว่ากกต.ไม่ได้พิจารณาภาพรวมของขบวนการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกกต.บางส่วนเนี่ยต้องยอมรับว่าบางช่วงเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตไปหยิบยกบรรณาธิการบริหารที่หนึ่งมาคือปาต๋อยไทยรัฐทีวีขออนุญาตหยิบขึ้นมานะฮะขออนุญาตนะฮะด้วยความเคารพกันประธานกกต.แถลงราวกับเป็นองค์คณะผู้พิพากษาในมุมของบางส่วนคงไม่ใช่แค่ปาต๋อยที่มองแบบนี้แต่หลายคนก็มองออกมาแบบนี้รวมถึงไอลอว์ก็ด้วยบอกว่าส่วนหนึ่งบอกว่ากำลังก้าวล้ำเส้นบทบาทของศาลและเตรียมเปิดข้อมูลสำนวนการสอบสวนกับผู้ที่ไม่ถูกฟ้องคุณลูกน้ำฮะสำนวนเนี่ยมี 70,000 กว่าหน้า
1: ค่ะ 75,722 หน้าเลข7นี่มาแรงมากเลยนะ
0: โอ้โหมี7ใช่ไหม157
1: เออนี่ก็75722
0: ไว้ผมไม่รู้ว่างวดนี้เนี่ยต้องไปฟังที่ไหนนะฮะแต่ความหมายคือว่าคุณฮะผมนึกไม่ออกเลยว่าระหว่างคุณอ่านเพชรพระอุมากับ กับสำนวนกกต.คุณจะอ่านอะไรจบก่อนอะ
1: สามก๊กเหรอ
0: เออเหมือนสามก๊กคุณ 70,000 กว่าหน้าเนี่ยสามก๊กเนี่ย คุณต้องอ่านกี่รอบและคุณอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้เรามีข่าวสารที่มากมาย คำถามคือว่าเรื่องนี้วัดใจคนเลยนะครับว่าคุณจะอดทนแค่ไหนกับการฟังเนื้อหาของคนที่ไม่ได้ฟ้องคุณอย่าลืมนะถ้าคุณเอา229ตั้งลบด้วยเท่าไหร่นะ77ใช่ไห
1: ม
0: 9ลบ7เหลือ2ออกมา152คนคุณจะอดทนฟังกันได้ครบ152คนไหม
1: 229แน่นะวิ
0: โอ้โหก็เนี่ย ก็เนี่ยประเด็นคือ77เขาบอกเขาไม่อ่านไงเพราะเขาฟ้องไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่152เนี่ยคำถามคือว่าเรื่องเนี้ยวัดความสนใจของคนเลยนะครับถ้าคนอดทนฟังจนครบหมายความว่าเรื่องนี้ยังไงก็อยู่ท่ามกลางดวงดาว
1: อ
0: ยู่ท่ามกลางแสงไฟ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรื่องเนี้ยไม่ได้มีการให้ความสนใจมากขึ้นแสดงว่ามุมมองของคนต่อเรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้บอกคนไม่สนใจ
1: คือท้อเหรอหรือยังไง
0: ผมก็ไม่รู้ว่าท้อไม่รู้ว่าเบื่อไม่รู้ว่าเอื่อมหรือว่าฉันขอทำมาหากินดีกว่าเพราะว่ารวยไม่ไหวแล้วผมไม่รู้แต่เรื่องนี้ไปฟังเสียงจากคุณยิ่งชีพกันก่อนเนี่ย
2: เราเชื่อว่ากระบวนการโครงการเรื่องสวนั้นเป็นกระบวนการขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอจึงใช้พร้อมเพย์ตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานหรือใช้พร้อมเพย์ของภรรยาตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานเท่านั้นนะครับแต่กระบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งกระบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่ากระบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริงนะครับ
0: พรรคประชาชนต่อมูฟนี
1: ้
0: เรียกว่าเป็นเพลงพี่เบิร์ดนะฮะคู่กัดนะฮะออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพรรคประชาชนออกแถลงการว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการกระทำในลักษณะที่เป็นขบวนการพร้อมตั้งคำถามถึงการใช้มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของกกต.ว่าควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยฟังเสียงคุณเทงกันหน่อยฮะ
3: การใช้ดุลพินิจในกรณีนี้ของกกต.ครับเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามปรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการโกงเลือกสว.มติของกกต.ในวันนี้

0: ามกฎหมาย
1: ก่อนที่จะไปข่าวต่อไปนะครับผมว่าสิ่งที่คุณควรจะดูเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับข่าว3คือผมอยากให้คุณดู move ของพรรคการเมืองที่ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยแค่นี้พอ
2: จริงหลากหลายนะมีหลายท่านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปข่าว2ละ เรายังแบบไม่สามารถมูฟออนจากข่าว1ได้แต่ก็ยังเป็นประเด็นเรื่องของคดีหัวสว อยู่นะคะไปดูในฝากฝั่งของ DSI บ้างกับการประสานกับทางกกต.เตรียมประสานเรื่องนี้เพื่อขอผลวินิจฉัยคดีหัวสว ประกอบสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินค่ะไปที่ฝากฝั่งของ DSI บ้างนะคะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เผย DSI เตรียมทำหนังสือประสานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะเพื่อขอรายงานผลการวินิจฉัยคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายนำมาประกอบสำนวนคดีพิเศษที่ 24/2568 ในความผิดเกี่ยวกับอ้างยี่และฟอกเงินเนื่องจากพนักงานอัยการคดีพิเศษกำหนดให้ DSIนำความเห็นของกกต.เข้าประกอบสำนวนจึงต้องตรวจสอบว่าผลการพิจารณาจะชี้มูลบุคคลใดจำนวนเท่าไหร่รวมถึงเหตุผลของการชี้มูลหรือไม่ชี้มูลแล้วนำมาเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่ DSI ได้รวบรวมไว้ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือที่มีพยานรายหนึ่งกล่าวอ้างบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ของ DSI ข่มขู่ให้การเท็จเรื่องนี้พันตำรวจตรีวรนันท์บอกว่าพยานรายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีหลักของ DSI ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวพาดพิงนะคะขณะที่แหล่งข่าวในคณะพนักงานสอบสวนระบุว่าพยานหลักฐานของ DSI ยังพบผู้เกี่ยวข้องมากกว่า8รายที่เคยมีความเห็นสั่งฟ้องในล็อตแรกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนให้ครบถ้วนก่อนจะส่งให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ผมว่าเราฟาสต์แทร็กกันเลยเพราะไงรู้ไห
2: ม
1: 1 2 มันจะไปในมูฟของพรรคการเมืองคือเรื่องของการเรียกร้องให้กกต.เปิดผล
2: ค่ะ
1: อย่างนี้นะครับคุณผู้ช
2: ม
1: ผมว่ามูฟสำคัญเนี่ยคุณไม่ต้องพรรคการเมืองที่คุณไม่ต้องดูมูฟเลยและรู้ว่ายังไงเขาออกมาคาร์ดแน่คือประชาธิปัตย
2: ์ค่ะ
1: คือพรรคประชาชน
2: อ
1: ันนี้ไม่ต้องพูด
2: ค่ะ
1: ยังไงพี่เขามาแน่
2: ชัดเจน
1: ผมอยากให้ดูพรรคนี้ดีกว่าเพื่อไทยกับกล้าทำ
2: ค่ะ
1: เพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่านี่คือต้นตำรับของการเริ่มเกมการสลองสองปีกนี้นะฮะผมบอกก่อนและต้องเข้าใจว่าช่วงเวลานั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็พอรู้กันอยู่ว่าในเคสของพันธมิตรทางการเมืองเนี่ยพรรคประชาชาติก็เข้าไปร่วมด้วยโดยคุณทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรียุติธรร
2: ม
1: ถ้าคุณไปดูมูฟนี้คือพรรคประชาชาติยังพอมีอะไรออกมาพูดถึงในเรื่องนี้บ้างเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่บางคนเริ่มเกมเงียบกริบเขาอาจจะคิดคำพูดอยู่ผมไม่รู
2: ้
1: ผมไม่รู้พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายค้านก็ยังไม่มีอะไร
2: แต่พรรคนี้มีอะไรแล้วก็มีหลายท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าอีกมูฟนึงคือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่เหมือนมานะครับแต่ท้ายสุดก็คือมาแล้วไปแล้วนะฮะแต่ก็มาอีกรอบหนึ่งเรื่องนี้มีการออกมาเปิดเผยถึงการเรียกร้องให้ทางกกต.เปิดเผยการตรวจสอบเรื่องนี้ออกมาโดยคุณสัสิการวัฒนจันทร์นะฮะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาระบุว่าพรรคก็ไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินรวมถึงอื่นๆด้วยแต่ทีเนี้ยมันเป็นประเด็นเรื่องของหลังจากที่กกต.มีมติเรื่องส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับผู้ถูกกล่าวหาเพียงบางส่วนขอให้เรียกร้องเปิดเผยผลตรวจสอบรวมถึงเหตุผลและพยานหลักฐานที่ไม่ดำเนินการกับบุคคลที่เหลือ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พักเรียกร้องใช่ไหมฮะผมไม่รู้กกต.พูดหรือเปล่าแต่คำพูดของคุณสัสิการจะไปตรงกับคำพูดของคุณเป่าไอล
2: อ
1: ก็คือว่าพี่ไม่เปิดผมจัดให
2: ้
1: 152คน
2: ผมเปิดเอง
1: เขาเปิดมาเองไม่รู้ได้เปรียบหรือได้ปูดคุณรอดูกันต่อนะฮะหากมีหลักฐานเชื่อมโยงจะต้องดำเนินการอย่างเท่าเทีย
2: ม
1: นี่ประเด็นคือตรงนี
2: ้ค่ะ
1: ประเด็นมันคือตรงนี
2: ้
1: แต่ความหมายคือว่ารวมไทยสร้างชาติเรารู้ว่านี่คือพรรคการเมืองที่เป็นขั้วเดียวกับภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีขั้วเดียวกันกับหลายคนที่มักจะพูดถึงคำว่ากลุ่มว่าอนุรักษ์นิย
2: ม
1: ผมบอกก่อนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป้าหมายทางการเมืองทุกคนขอให้บ้านเมืองเราเติบโตเราแฮปปี
2: ้
1: เชื่อต่างกันแต่บ้านเมืองเดินด้วยกันเราชอบอันนี
2: ้
1: แต่ความหมายที่ผมจะพูดก็คือว่าก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่ากลุ่มก้อนของพรรคการเมืองที่เป็นซีกที่นิยามตัวเองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันแต่พอเคสนี้เกิดขึ้นกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็เริ่มออกมามันน่าสนใจตั้งแต่เรื่องของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะฮะคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ก็ด้วยอะไรก็ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยมันก็คงพูดได้แค่นี
2: ้
1: เพราะต้องรอวันพรุ่งนี
2: ้
1: มะรืนนี
2: ้
1: และมะรืนของ

0: คืนนี
1: ้นะคะนอกเหนือจากคุณสันสิการในฐานะโฆษกเนี่ยก็มีทางรองหัวหน้าพรรคนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคุณวิทยาแก้วพระใดที่บอกว่าเตือนกกต.ว่าระวังมติคดีโฆษกอาจจะย้อนเข้ามา
0: ก็นี่ไงกลับไปสู่เลขมงคลประชาธิปัตย์เลย
1: ค่ะ
0: 17-157
1: นะคะมาที่2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบ้างนะคะเอาจริงๆในส่วนของโกแพรเนี่ยก็
0: น่าจะปาดเหงื่ออยู่นะ
1: นิดๆเพราะว่าอย่างที่บอกหลายคนบอกเฮ้ยรายชื่อที่ออกมาเนี่ยบิ๊กเนมไม่น่าจะโดนหรอกแต่สุดท้ายก็มีบิ๊กเนมหลายท่านอยู
0: ่คือโกแพรไม่โดนน
1: ะ
0: แต่คนรอบตัวโกแพรโดน
1: ใช่ค่ะคุณพ่อใช่ไหมทีนี้มาดูภารกิจของท่านดีกว่า2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีคุรสิทธิ์นำประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยนะคะสั่งทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การขอสัญชาติไทยพร้อมตรวจสอบย้อนหลังการปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั้งหลายแล้วก็พบว่าหลายคดีมันไปเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมครั้งที่3ทับ2569ร่วมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งก็ไปติดตามผลการดำเนินงานสั่งทบทวนขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาการขอสัญชาติรวมไปถึงตรวจสอบย้อนหลังการได้มาซึ่งสัญชาติไทยค่ะข้อสั่งการนี้เกิดขึ้นหลังการตรวจสอบปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจผ่านคนไทยที่เราเรียกกันว่านอมินีเนี่ยนะคะพบว่าหลายคดีมันไปเกี่ยวพันกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยจึงนำมาสู่การตรวจสอบว่าระบบปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายหรือเปล่าพร้อมกันนี้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไป1ปีแล้วก็นำผลมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ให้รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนไทยเป็นหลักด้วยนี่หลังจากที่ท่านนายกก็แบบเอ่ยปากชมการทำงานของรัฐมนตรีที่เขาแซวๆก็เป็นรัฐมนตรีลูกเทพ
0: โอ้โห
1: ทั้งสามท่านบอกว่าทำงานดีไร้รอยต่อกับข้าราชการด้านใน
0: นึกว่าที่นอนนะฮะร้อยไร้รอยต่อ ทอเต็มผืนเนี่ยนะฮะแต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าหลังจากที่มีเรื่องของกระทรวงมหาดไทยมากขึ้นสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าเหมือนคุณอนุทินเนี่ยจะเฟดตัวคือ คำว่าเฟดตัวนี่คือนายกก็ยังทำงานนะแต่เหมือนเฟดตัวในการให้ข่าวในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยและก็ให้ทางรมช.เนี่ยคณะรัฐมนตรีช่วยออกมาให้ข่าวมากขึ้น
1: เทคแอคชั่นต่าง
0: นะครับ
1: ทีนี้เมื่อวานเนี่ยที่ทำเนียบนอกจากท่านนายกก็แบบพบแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยก็มีท่านนึงไปพบกับท่านนายกด้วย
0: อุ้ย
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: ว่าคนใหม่
1: คนท่านเดิม
0: อ๋อท่านเดิมเหรอ
1: ใช่แล้วก็มีการแบบพูดถึงว่าเฮ้ยเรื่องของการส่งงานต่ออะไรยังไง
0: ก็นี่แหละก็เรียกว่าการเป็นการส่งงานแบบอัลตราสมูทนะฮะเป็นการส่งงานเดี๋ยวนี้ผมต้องเข้าใจศัพท์เจนซีไงคราวนี้เขาจะมีคำศัพท์ใหม
1: ่ๆ
0: ผมก็ต้องแบบสื่อสารให้ตรงกับเขาว่าแบบการสื่อสารแบบการทำงานแบบอัลตราสมูทเสียดายผมกินไอติมผมยังเคี้ยวอยู่ไงผมยังไม่ได้แบบนั้น
1: ยังไม่สมูทใช่ไหม
0: ยังไม่สมูทแต่เนี้ยสมูทแน
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการส่งไม้ต่อให้กับทางบิ๊กรานนะฮะแต่ความน่าสนใจก็คือว่าผมจะอ่านข่าวก่อนและเดี๋ยวจะเคียงข่าวสั้นๆเพราะช่วงนี้มันมีเรื่องราวหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองสูงและบทบาทของตำรวจได้แหละสำคัญกับการเมืองมาก
1: งั้นสาดไปสมาชิก
0: ไว้ไปดูกันเลยนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะผบ.ตร.คือตอนนี้ท่านยังไม่หมดอายุราชการก็ไม่ใช่ยังไม่หมดตำแหน่งหน้าที
1: ่
0: ผมใช้คำนี้ขออภัยนะฮะเปิดเผยภายหลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ก็ไม่ได้มารายงานอะไรก็มาสวัสดีตามปกติแต่ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะทั้งตัวนอมินีก็ดำเนินการไม่หยุดและก็มอบหมายให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.แล้วเมื่อถามว่าใกล้เข้าสู่อายุเกษียณราชการเนี่ยมีการส่งไม้ต่อก็ให้กับผบ.ตร.คนใหม่แล้วใช่ไหมผบ.ตร.ก็ยอมรับว่าก็มีพูดคุยกันเรื่องนโยบายที่หลากหลายก่อนที่จะย้ำได้ว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเป็นที่เรียบร้อยไปฟังเสียงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรกันหน่อยครับ
2: ยังดำเนินการต่อเนื่องอยู่ครับเราไม่มีเราไม่หยุดแล้วก็ได้มอบนโยบายที่สำราญทำอย่างต่อเนื่อง
3: ตอนนี้อะไรนะแหละตอนนี้ใกล้ๆจะแบบว่าจะมีการส่งไม้ต่ออะไรยังไงไหมครับตอนนี้ใกล้จะอีก
4: ท่านนายกฝากฝังอะไรคะ
2: ได้พูดคุยกันนโยบายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการป้องกันเรื่องเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนไซเบอร์ของนะครับแล้วก็หน่วยที่มีความสำคัญในเรื่องที่การความมั่นคงครับซึ่งคือเด็กกำลัง
0: สั้นๆฮะผมจะบอกว่าพอการเมืองอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต
1: ่
0: อคุณจะเห็นบทบาทของตำรวจแบบอภินิหารแน่ๆความหมายคือว่า

0: วินิหารเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ความหมายคือว่าคุณจะได้ยินคำว่าสโลแกนว่าไม่มีอะไรใต้พระอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งรอบแสดงความสามารถของตำรวจไทยคือชนะเลิศแต่ผมดูนางงามมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยการบริหารจัดการของตำรวจเนี่ยมันจะคู่กันอยู่สองอย่างมันจะเหมือนกับการเมืองคือบริหารทั้งบริหารในส่วนของสาธารณสุขดิบกับเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับภาคการเมือง
1: อ
0: ันเนี้ยคือสิ่งที่คนน่ะจะเริ่มตั้งข้อสังเกตกันต่อไปไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่ความหมายคือว่าด้วยภาพทางการเมืองมันไม่เคยที่จะห่างกัน
1: มันเป็นการเชื่อมระหว่างประชาชนกับเรื่องของการเมืองด้วย
0: ก็มันอัลตราสมูทไง
1: อ
0: ัลตราสมูทแหละ
1: คุ
0: ณผู้ชมอัลตราสมูท
1: อ
0: ัลตราสมูทแหละ
1: ราบรื่นมั้ย
0: ก็ไม่รู้แต่ผมไม่กลัวราบรื่นน
1: ะ
0: ผมกลัวลื่นล้มผมกลัวอย่างหลัง
1: พักกันก่อน
0: นะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านข่าวดีๆกันบ้างนะในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: 呼吸好了。
1: Smart。 รอแป๊บเดิมเขากำลังมาส่ง อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหมก็อยากกินฟูชิอ่ะเก็บฟูชิจะกินเก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
2: เกี๊ยบกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20 บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
3: ลูกบอกว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
4: ไม่รู้ไม่รู้โถ
2: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
3: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS สแตนดาร์ดประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
5: ลูกหมาก

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าไทยช่วยไทยแหละคนก็บอกโอ้โหเดือนนี้เดือนสุดท้าย
2: ะ
1: นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าไทยช่วยไทยเป็นหนึ่งในนโยบายการเมืองเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ไปทำโพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่คือนโยบายที่มีผลต่อภาคการเมืองพอสมควรถูกต้องไหมเลือกไม่เลือกเนี่ยไม่รู
2: ้
1: แต่เข้าใจกันว่าได้ใจใช้ไปเต็มๆแต่ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักกันอีกเพราะว่าดันมาในช่วงที่มันมีเรื่องของตัวคดีเรื่องของหัวสวกันพอดีเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะช่วยกลบอะไรกันยังไงแต่ถ้าตัดการเมืองออกไปคุณจะรู้ว่าช่วงนี้น้ำมันกำลังขึ้นแล้วค่าครองชีพก็พุ่งขึ้นสูงก็เลยทำให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณพระดอนปริศนานันทกุลเนี่ยก็ออกมาว่ายังจะไม่บอกว่าทำต่อไหมนะแต่บอกว่ายังพอมีงบเหลือที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้สัญญาณมันก็ดูชัดนะ
2: รอ
1: นะต้องรออ่ะไปดูกันหน่อยนะคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะเข้าใจกันว่าถ้าไม่นับเรื่องของไทยช่วยไทยนะฮ
2: ะ
1: หลายคนจองกฐินเขาอยู่นะฮะ

0: ในหลายประเด็นในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับเปิดเผยถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะก็บอกว่าคือตอนนี้มีการประเมินจากกระทรวงการคลังว่าจะต้องมีความจำเป็นดำเนินการต่อหรือไม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความจำเป็นรัฐบาลก็พร้อมทำต่อขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวหลักการไปแล้วนี่ฟังคำพูดตรงนี้นะครับนายกไฟเขียวหลักการไปแล้วส่วนแหล่งเงินนอกจากงบประมาณปกติยังมีวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 400,000 ล้านที่ยังนำสามารถมาใช้ได้หากมีความจำเป็นไปฟังเสียงคุณพระดอนก่อนครับ
1: นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อแต่ว่าประมาณในหลักการ
2: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพรบ.กู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นได้ครับที่ทุนเฉลี่ย
1: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาในกระเป๋านอกจากในส่วนของประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของเงินกู้ขึ้นมาในส่วน 400,000 ล้านเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช
0: ้ตอบยากนะครับว่ามาไม่มาแต่พี่ดันมาในช่วงเวลาที่มีคดีเรื่องราวการเมืองร้อนๆแต่เข้าใจกันว่า มันอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเคสของตะวันออกกลางก็บุ้มปั๊มบุ้มปั๊
3: ม
0: แล้วก็ยังมีตัวล่าสุดเช้านี้น้ำมันขึ้นนะฮะ85สตางค
3: ์
0: เพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจะต่อไม่ต่อแต่สัญญาณดูชัดมากนะครับว่านายกบอกไฟเขียวแล้ว
3: รอละกันเพราะว่าอย่างที่วันนี้มันก็ใกล้30กันยายนแล้วไงหลายคนก็อุ้ยยังไง
0: พี่จะต่อไหม
3: จะมีข่าวดีอีกไหม
0: นะฮะช่วงเวลานี้ก็ขอให้มีข่าวดีบ้างนะฮะเราอ่านข่าวกันเส้นเลือดขึ้นทุกวันแล้ว
3: นะฮะงั้นมาดูข่าวแบบที่สร้างพลังบวกกันบ้างนะคะกรมราชทัณฑ์ค่ะเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยองเพื่อพัฒนาทักษะและนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวค่ะไปดูโครงการดีๆนะคะโดยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะเป็นประธานเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยณเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วสังกัดเรือนจำกลางระยองพร้อมด้วยนายชาญวชิรเดชรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายกฤษณะทิพยจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขระยองเรือนจำกลางระยองซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงค่ะที่นอกจากภารกิจควบคุมดูแลผู้ต้องขังแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยการฝึกอาชีพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้ผู้ก้าวพลาดมีทักษะและสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสอดคล้องกับข้อกำหนดเนลสันแมนเดลาหรือว่าเนลสันแมนเดลารูสที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการฝึกวิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคมพิธีเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขระยองนะคะก็ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้องตามนโยบายอาสาสร้างสุขมุ่งพัฒนาทักษะช่างที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเชื่อมโยงการฝึกกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและความต้องการของตลาดแรงงานพิธีเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขระยองนี้นะคะเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานขณะที่สวนสุพัฒนาแลนด์ได้สนับสนุนพื้นที่อาคารพักอาศัยโอกาสด้านการจ้างงานภายใต้โครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสหรือ Halfway House ค่ะสำหรับผู้พ้นโทษที่ไร้ที่พึ่งพิงซึ่งนอกจากนี้นะคะเรือนจำกลางระยองยังได้ขับเคลื่อนงานใน4มิติทั้งการพัฒนาทักษะช่างอุตสาหกรรมรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC การเกษตรตามแนวทางโคกหนองนาการแปรรูปปลาหมอคางดำเพื่อช่วยแก้ปัญหาสปีชีส์ต่างถิ่นและการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบค่ะกรมราชทัณฑ์ระบุว่าการเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขเป็นอีกก้าวของการควบคุมควบคู่การพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้การฝึกอาชีพนั้นไม่สิ้นสุดเพียงในเรือนจำแต่ต่อยอดเป็นทักษะชีวิตสร้างรายได้โอกาสประกอบอาชีพหลังพ้นโทษซึ่งจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งภายใต้แนวคิดก้าวผ่านอดีตสู่ชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนเดี๋ยวไปฟังเสียงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะ
4: ผมเองมองว่าการที่ผู้ต้องขังเหล่านี้เนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ย นะครับในช่วงของวัยทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสของประเทศนะครับอยากจะให้เขาเนี่ยได้ออกไปพัฒนาตัวเขาเองเพื่อประโยชน์ประเทศชาติต่อไปนะครับเพราะนั้นหลักคิดเรื่องการเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้องเนี่ยก็มุ่งที่จะเปลี่ยนศักยภาพของผู้ก้าวพลาดจากสถานะที่เคยถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมให้กลับกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนในการช่วยเหลือเกื้อกูลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนภายนอก
0: ไปดูเรื่องนึงนะฮะกลายเป็นว่าเรื่องนี้ร้อนถึงทนายอนันชัยเลยนะฮะเขาบอกว่ามีการพาผู้รับเหมาติดตามคดีข้อพิพาทโรงเรียนนานาชาติหลังอ้างถูกค้างค่าก่อสร้างถึง78ล้านบาทเรื่องนี้นะฮะนายอนันชัยชัยเดชนะฮะหรือว่าทนายอนันชัยทนายความนะฮะพาผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับหลังจากผู้เสียหายอ้างนะฮะว่ามีข้อพิพาทเรื่องค่าก่อสร้างกว่า78ล้านบาทและพบตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในพื้นที่ถูกงัดแงะแต่การตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าขณะเดียวกันนะฮะผู้เสียหายระบุว่าหลังเกิดข้อพิพาทลูกทั้งสองคนถูกให้ออกจากโรงเรียนและถูกเรียกเก็บค่าเล่าเรียนย้อนหลัง3ปีรวมเป็นเงินกว่าล้านบาทส่งผลให้เด็กยังไม่มีสถานที่เรียนใหม่โดยทางทนายอนันชัยนะครับกล่าวว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือด้านสิทธิการศึกษาของเด็กทั้งสองคนครับ
5: แล้วจะต้องมีการสอบสวนแล้วก็เข้าไปแต่มันไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นไงเพราะนั้นเราก็จะให้โอกาสตำรวจทำงานแล้วผมก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวจะทิ้งทนายของสำนักงานไว้ให้มาเป็นเพื่อนในการสอบคำให้การนะฮะไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้เราในฐานะที่เป็นทนายความของคุณเจนที่มาร้องเนี่ยเราจะให้ความเป็นธรรมคุณเจนนะครับแล้วก็ไม่หยุดครับแล้วอยากจะฝากบอกกับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาฟ้องมาด้วยแหละไม่เป็นไรเราไปว่ากันในศาลนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนรกมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้นะครับไม่ต้องกลัวครับอะไรจะเกิดก็เกิดเรามีพยานหลักฐานพร้อมนะครับ
0: คือคนนี้คือของจริงผมพูดแค่นี้แล้วกัน
3: นะมาที่เรื่องของสถานศึกษานะคะกับการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้างโรงเรียนดารุณาราชบุรีค่ะเปิดโมเดลจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-PASS 5 Steps ค่ะมุ่งเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บอกความรู้เป็นผู้ตั้งคำถามและสร้างสถานการณ์ให้เด็กๆได้คิดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์กฤตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนดารุณาราชบุรีระบุค่ะว่าหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนห้องเรียนคือ mindset ของครูโดยวางแนวทาง active learning ทุกระดับชั้นขณะที่นางปาริกาศรีสารากรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการระบุว่าการสร้าง good student ต้องเริ่มจาก good teacher ครูต้องปรับกระบวนการคิดวิธีสอนและการประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดคณะผู้บริหารด้านการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการก็ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทาง G-PASS 5 Steps ไปประยุกต์ใช้มองว่าจุดเด่นของดารุณาราชบุรีนี้นะคะก็คือการนำกระบวนการเดียวกันมาใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนกว่า 4,000 คนตั้งแต่ระดับนโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาครูจนถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนเช่นนายอัครพลจำปาเป็นนักเรียนชั้นม.6/1ผู้มีส่วนในการพัฒนาแนวคิดระบบโรบอติกส์ทำงานร่วมกับโมเดล AI ในส่วนของโมเดลเนี่ยผ่านการทดลองและเก็บข้อมูลแล้วขณะที่ตัวหุ่นยนต์อยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะส่วนน้องอีกคนก็คือนายอภิมุขกลึงชังนักเรียนชั้นม.6/1น้องเนี่ยได้พัฒนาทักษะการคิดและการนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนพร้อมนำผลงานระบบพยากรณ์อายุการใช้งานของปั๊มน้ำเข้าร่วมการแข่งขันโคดิ้งไทยแลนด์ของดีป้าและผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลางบทเรียนสำคัญจากโมเดลนี้ก็คือการสร้างระบบที่ทำให้เด็กคิดเป็นพร้อมเผชิญกับปัญหาใหม่มีความสามารถในการสร้างคำตอบขึ้นมาด้วยตัวเองเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการค่ะ
6: เพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มปูตั้งแต่เด็กเล็กประถมวัยซึ่งจะต่อยอดไปตั้งแต่ประถมวัยขึ้นไปจนถึงมัธยมปลายเพราะนั้นตั้งแต่เล็กเนี่ยตามวัยของเขาคิดได้ระดับนี้ต่อไปจะพัฒนาระบบกระบวนการคิดของเขาเมื่อเขามีกระบวนการคิดที่ดีกระบวนการคิดที่ถูกต้องเขาก็สามารถพัฒนาคุณค่าของตัวเองขึ้นมาได้พัฒนาตัวเองได้ต่อไปในระดับสูงได้ต่อไปในอนาคตเพราะเวลาที่เขาพัฒนาไปได้แล้วเนี่ยเขาจะเกิดความภาคภูมิใจ พอภาคภูมิใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความสามารถในการพัฒนาคนอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน
7: ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นการบริหารจัดการที่ได้ดีเยี่ยมนะคะ
8: คิดว่าน่าจะนำไปต่อยอด
7: ค่ะไปต่อยอดได้กับคุณครูก่อนแล้วก็บุคลากรอื่นรวมทั้งตัวผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแบบที่นี
0: ่แหมเรามีข่าวบวกๆนะฮะช่วงต่อไปมีข่าวพร้อมบวกกับหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวร้อนกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เดี๋ยวครับ

0: Hoje ja nu.
1: Smart. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Tekken Fuji Tekken Fuji Tekken Fuji Tekken Fuji
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Tekken Fuji Tekken
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: รู้สึกว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โธ่
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเจสเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง CIB นะฮะมีการทลายเครือข่ายคนสวยโพธารามโอ้โหพูดออกมาแบบนี
2: ้
1: ไม่รู้ว่าข่าวนี้เนี่ยไปทำอะไรนะฮะหลายคนบอกโอ้โหน่าจะเป็นแค่ร้านคาราโอเกะไปมาดูไปดูมาเอ้าไม่ใช่ร้านคาราโอเกะฮะเป็นร้านคาราโอกามไปมาต้องมีการทลายเครือข่ายนี้กันนะครับเพราะเรื่องค้ากามผิดกฎหมายแน่นอนไปดูกันหน่อยนะฮะที่ราชบุรีกับการเปิดปฏิบัติการทลายร้านคาราโอกามนะฮะ ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์บก.ปคม.นะฮะร่วมกับพม.จังหวัดราชบุรีเปิดปฏิบัติการปิดเกมคนสวยโพธาราม เข้าตรวจค้นร้านคาราโอเกะค้ากามหรือคาราโอกามแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังสืบทราบว่าเปิดร้านคาราโอเกะบังหน้าลักลอบค้ามนุษย์จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายนะฮะพฤติกรรมคือใช้ร้านคาราโอเกะเป็นหน้ากากจัดหาเด็กอายุโอ้โหคุณพี่ฮะเขาจะร่ำจะเรียนหนังสือคุณพี่ให้เขามาค้ากามก็ไม่ใช่นะฮะเพราะจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า15มานั่งเป็นเด็กนั่งดริงก์แต่งกายล่อแหลม
2: เอ็นเอนเตอร์เทน
1: โอ้โหผมกลัวว่ามันจะเลยครับว่าเอ็นนะสิฮะอันนี้คือซุปเปอร์เอ็นแล้วนะฮะเพื่อดึงดูดลูกค้าก่อนจะเสนอขายเป็นคาราโอกามฮะบริการในราคา 1,000 ถึง 1,200 ต่อครั้งโดยเด็กต้องหักค่าตัว200ให้กับเจ้าของร้านทุกครั้งผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ถูกต้องนะครับแต่แค่เล่าเรื่องราวว่าทำไมมันถึงผิดนะครับโอเคไหมครับมันผิดตั้งแต่เรื่องค้ากาม

0: ทำแล้วและเด็ก15มาโดนด้วยยิ่งไม่ควรนะฮะ
1: ต่ำกว่า15
0: เนี่ยและนอกจากนี้ยังมีพนักงานและผู้จัดการร้านคอยช่วยชักชวนคั่วช่วยชักชวนไม่ว่าฮะแบ่งค่าในหน้าด้วยทั้งหมดนี้ต้องใช้คำว่าสมควรแล้วนะที่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกิน15พรากเด็กไปเพื่อการอนาจารและข้อหาอื่นมากกว่าร่วมกันกว่า7ข้อหาเบื้องต้นทั้ง3รายนะครับปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่เอาเป็นว่า คาราโอเกะค้ากามคาราโอกามอันนี้ไม่ควรเปิดแล้วต้องปิดอย่างถาวร
1: ท้ายที่สุดไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนขาย
0: วุ้ย
1: จริง จริงไหมนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการของ CIB นะคะคราวนี้เป็นการรวบแม่เล้าแม่เล้าจีน
0: มาอยู่ไทย
1: นี้คดีมากบดานอยู่ที่ไทยรวบได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมนางสาวหวังนะคะอายุ32ปีเป็นสัญชาติจีนค่ะผู้ต้องหารายสำคัญตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนคดีจัดหาให้มีการค้าประเวณีจับกุมเธอได้นะคะระหว่างที่นางสาวหวังเนี่ยเดินทางกลับมาถึงไทยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมทันทีพฤติการก็คือเธอเคยถูกดำเนินคดีโดยสำนักความมั่นคงสาธารณะเมืองหนานหนิงแล้วก็ใช้เงื่อนไขการตั้งครรภ์ขอประกันตัวชั่วคราวพอศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก6ปีปรับ 500,000 หยวนเธอกลับหลบหนีลักลอบข้ามพรมแดนผ่านมณฑลกวางซีไปยังประเทศเวียดนามแล้วก็มาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยสุดท้ายไม่รอดนะคะโดนรวบให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยก็เตรียมประสานส่งตัวกลับไปรับโทษที่จีนต่อไปค่ะ
0: ทำอะไรทำนะฮะแต่อย่าทำมาซึ่งความเดือดร้อนและก็สิ่งที่ผิดกฎหมายเท่านั้นพอนะครับก็เช้าวันนี้หมดเวลาแต่เพียงแค่นี้นะฮะแล้วก็พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันฝากติดตาม Facebook YouTube TikTokข่าวร้อนสนามเป้าด้วยนะครับเราพร้อมจะเสิร์ฟข่าวร้อนคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายแบบมีทุกเช้าสำหรับเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบอบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบอ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
4: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
5: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ศรีหศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงพร้อมเข้าร่วมกระบวนการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสณประเทศสิงคโปร์ว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความแตกต่างชัดเจนระหว่างไทยและกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่าง2ผู้นำ2ประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนไทยยึดมั่นกฎระหว่างประเทศมาโดยเสมอและจะปกป้องสิทธิของเราอย่างเข้มแข็งสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาเที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างและการเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสร่วมระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจชต.ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.โดยมีการนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เสนอปัญหาการจัดการน้ำท่วมให้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกตามด้วยปัญหาการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการว่างงานทั้งนี้สอบต.มีกำหนดจัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลโดยสภาที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอเลขาธิการสอบต.เพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติต่อไปหน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธในส่วนของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบด้วยหน่วยกำลังของทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนเชิงรุกช่วงเวลากลางคืนในรูปแบบการลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าภูเขาพื้นที่เขตชุมชนไทยพุทธและพื้นที่บริเวณแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านซับพอร์ตไซส์รวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเพื่อจำกัดเสรีความพยายามในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งภารกิจดังกล่าวเพื่อยกระดับการควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆภายใต้กลุ่มงานตามนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคง
4: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
6: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมข่าวทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: และต้องมาเจอกับลุงคนนี
1: ้ผมโกสุบเจ้าของบ้านเซียนสือ
2: โกสุบคือเจ้าถิ่นคนเก่าคนแก่ของที่นี่และเป็นเจ้าของบ้านเทียนสีบ้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองระนองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะ

0: ด้วยความที่เป็นบ้านเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโกสุกจึงเปิดบ้านของตัวเองให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองระนองค่ะ
1: เกิดที่นี่โตที่นี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โดยตรงสืบทอดมา5ชั่วอายุคนแรกเริ่มเดิมทีโกก็รับราชการครูแต่ก็ลาออกมาตั้ง30กว่าปีแล้วแหละเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาเปิดบ้านแบบแนวนี้เพราะเราไม่มีความรู้เรารู้ว่าบ้านเราเก่าแก่แล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดอยู่ดีๆมาเปิดบ้านไปแบบนี้ไปโชว์ออฟอะไรต่างๆเขาจะด่าหาว่าอวดร่ำอวดรวยหรือก็คงไม่ใช่หลายๆคนผู้มีชื่อเสียงผู้มีความรู้เขามาเห็นในตัวบ้านนะเขาก็บอกก็ซุบอย่าดูอยู่คนเดียวนะบ้านก็ซุบไม่ธรรมดานะคือตอนแรกเราก็ต้องคุยกันในครอบครัวว่าหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้เราเปิดอย่างนี้ความเป็นตัวเราหายไปหมดแน่นอนแล้วที่สำคัญเราก็ไม่ได้เก็บตังค์เหมือนที่อื่นนะที่นี่แล้วเราจะดูแลไหวไหมหรือต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าขอข้าวของจะต้องเสียหายอีกอะไรต่างๆแต่ในที่สุดผมก็บอกว่าอย่าอยู่เฉยๆก็ทำอะไรได้ก็ทำให้ผมก็เลยบอกเอ้ามาทำกันลองดูที่มันจะไปได้ยังไงแค่ไหนไปไม่ได้ยังไงก็ลองมาปรึกษากันเราก็มาทำงานด้านนี้ให้กับมวลชนให้กับชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2: บ้านเทียนสื่อนี่มีอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ตามประวัติก็ร้อยขึ้นแหละนะแต่จริงๆนะมัน140กว่า140กว่าปีนี่คือเป็นศิลาจารึกแหละในพวกนี้แกะในสมัยยุคในสมัยกษัตริย์กวงซู่เลยทีเดียวก็เป็นร้อยปี
2: ซึ่งที่บ้านเทียนสื่อก็มีภาพให้ดู

0: บ้านหลังนี้นะหน้าต่างต่างๆนะอันนี้เหมือนกับหมวกนะหมวกของทหารที่เฝ้าบ้านหลังนี้เพราะอะไรทำไมต้องเป็นหมวกล่ะเพราะบ้านหลังนี้ทำหน้าที่คล้ายๆธนาคารเก็บตังค์ไว้ซื้อขายได้ดีบุกไม่ใช่เป็นธนาคารลักษณะแบบฝากตังค์
1: นี่เป็นส่วนของในตัวบ้าน
0: ในตัวบ้านก็เหมือนกับหิ้งพระดีๆนั่นเองนะนะตะเกียงนี้เมื่อก่อนท่านเจนเขาจะมาเติมน้ำมันตรงนี้นะนะมันจะ
1: ด
0: ึ
1: ง
0: ได้นะข้างบนเราเต็งจะเป็นช่อใหญ่กว่านี้เลยน
1: ะ
0: ทุกอย่างเขาจะมาอธิษฐานเหมือนเดือนสมาธิอย่างนี้เอามาแตะใครจะขอพรตรงนี้ก็ขอให้มีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างยั่งยืนอะไรต้องยั่งยืนอธิษฐานมาตรงนี้เป็นความเชื่อของคนจีนเมื่อก่อนแล้วก็มาจับกระดิ่งตรงนี้ดึงถอยหลังแล้วปล่
1: อ
0: ยนะเสียงกระดิ่งเก่าๆจะเพราะใครให้ทำให้คำอธิษฐานนั้นได้ยินถึงสวงสวรรค์นี่เป็นวัฒนธรรมของคนจีน
2: แอบขอโชคลาภกันไปเล็กน้อยค่ะโกสุบบอกว่าเคยมีคนได้รางวัลใหญ่ด้วยนะคะแหมแต่เดี๋ยวค่ะมาบ้านเรียนสื่อไม่ได้ให้มาขอโชคลาภนะคะแต่ต้องมาเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในบ้านเก่าแก่หลังนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหน้าต่างสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวระนองเชื้อสายจีนที่โกสุบยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีราวกับว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่บอกเล่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเมืองระนองค่ะ
0: มันไม่ได้เป็นตัวเงินแต่มันถึงกำลังใจที่ว่าสร้างชื่อเสียงสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองเป็นต้นว่าคนที่เข้ามาเที่ยวพักตามโรงแรมต่างๆนะคนมาที่โรงแรมพักแล้วจะไปเที่ยวไหนล่ะบ้านเซียนซีเขาก็ส่งมาเห็นไหมรถสองแถวจากเมื่อก่อนไม่มีใครนั่งเลยรถสองแถวไม้เดี๋ยวนี้พอขึ้นเครื่องจากกรุงเทพโทรเลยโทรทบนะช่วยจัดรถสองแถวไม้ไปรับที่สนามบินนะให้เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นั่งรถไม้โบราณมาชมบ้านโบราณนะช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ได้โดยตรงพอนักท่องเที่ยวโอ้ชุดบ๊ะบ๋าหยาสวย
1: ท้องเด่นอย่าง
0: นี้นะก็มีการวัดตัวตัดส่งทางเคอรี่อะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี
2: ้อย่างชุดที่ปอใส่นี่แหละค่ะเป็นชุดบ๊ะบ๋าหยาเห็นแล้วก็อดไม่ได้ค่ะต้องซื้อใส่ให้เข้ากับบรรยากาศในบ้านเก่าแบบนี้เข้ากันที่สุดเลยค่ะ
0: กิจกรรมที่บ้านหลังนี้ที่โดดเด่นขึ้นมาก็เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำกับเยาวชนมาเป็นนักเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านเทียนสือเขาสามารถจะชี้มุมหน้าต่างนี่คืออะไรมุมนี้คือฮวงจุ้ยอย่างไรอย่างไรโดยที่เขาก็มาตามหลังกสุบเนี่ยแล้วกสุบก็จะว่างก็จะอธิบายเนี่ยเป็นอย่างนี้นี้พอว่างปั๊บผมก็จะทำตัวมาผมไม่ต้องเที่ยวนะแต่เอาแน่ผมมาตรงนี้เอามิ้งดูดิพูดยังไงจะทำยังไงจนกระทั่งว่าพอมีกรุ๊ปผมก็ค่อยๆแทรกให้เขาตรงนี้รับแขกหน่อยครับแขกมันก็ค่อยๆแทรกจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนมาทีห้าสิบหรือหนึ่งร้อยเขาออกไปเลยออกไปลุยเลยโดยที่เรา

0: คอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างหลัง
1: หนูมานำนักท่องเที่ยวเที่ยวที่บ้านเทียนสือค่ะตาสุบบอกว่าเวลาพูดให้พูดออกมาเต็มเสียงแล้วก็อย่าอายพูดอะไรก็ต้องพูดออกมาเลยเวลาหนูมาเล่าเรื่องให้นักท่องเที่ยวฟังก็สนุกค่ะก็พาไปถ่ายรูปในมุมต่าง
2: ๆสิ่งที่โกสุบให้ความสำคัญที่สุดคือการส่งเสริมเด็กๆรุ่นใหม่ค่ะให้เขาได้ภูมิใจในตัวเองได้มีรายได้และที่สำคัญพวกเขาจะได้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองระนองและรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองแทนคนรุ่นโกสุบต่อไปในอนาคตค่ะ

0: วที่ระนองแบบนี้เราจะปั่นจักรยานไปไหนกันดีคะ
1: ส่วนใหญ่คนที่มาพักผ่อนที่ระนองนะเช้าๆเหมือนเมืองเล็กๆรถราไม่ติดอากาศดีไม่ต้องห่วงเรื่อง PM เดี๋ยวนี้แบบกรุงเทพเลยนะเขาก็จะปั่นจักรยานไปแค่น้ำแร่ร้อนที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินซึ่งเป็นน้ำแร่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะ อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณ2กิโลเมตรปั่นจักรยาน10 นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลย
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวปอตามโบไปเลยวันนี้
1: ครับผม

นะแต่ชื่อเดิมๆเขาจะเรียกว่าบ่อน้ำร้อนวัดอาจารย์เหนือน้ำแร่ที่นี่จะคุณสมบัติเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวเป็นอันดับ3ของโลกนะไม่มีกรรมฐานบ่อเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เป็นบ่อแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นดินแล้วก็มีหินตะกุ่มตะปำแล้วก็น้ำมันล้นขึ้นมา

0: ที่นี่จวนเจ้าเมืองระนองใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็คือสร้างเมืองระนองคู่บ้านคู่เมืองกันมานี่แหละนะจวนเจ้าเมืองไม่ใช่เป็นบ้านพักผู้ว่าเดี๋ยวนี้นะเป็นเมืองเมื่อก่อนจะเป็นมีเมืองมีโรงเลี้ยงโรงทานอะไรต่างๆแล้วก็เกิดการทรุดโทรมต่างๆก็เหลือปัจจุบันเหลืออยู่แค่นี้เท่าที่เราเห็นร่องรอย
2: นอกจากเที่ยวบ้านเทียนสือแล้วโกสุบยังเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพาเราไปเที่ยวอีกหลายๆที่รอบเมืองระนองโดยมีโกสุบคอยบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละที่ไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยล่ะค่ะแววตาของโกสุบดูมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของท้องถิ่นให้คนที่แวะเวียนมาอย่างปอได้ฟัง
1: ก็มีความรักในตัวระนองนี่มากเรารู้ว่าระนองนี่เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่ทุกคนบอกว่าไรสโลไรสไลระนองนี่ของแท้เลยมีน้ำแร่อย่างวิเศษปั่นจักรยานเช้าๆนี่ไปเติมพลังนี่คือยาอันอย่างวิเศษเลยน
0: ะ
1: มีอาหารการกินที่ค่อนข้างที่จะเป็นครัวของประเทศเลยนะชีวิตสโลไลไม่รถไม่ติดแน่นอนไปไหนก็คงเงงรู้จักกันทั้งเมืองที่นี่โตที่นี่แล้วก็คิดว่าจะต้องตายอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นแผ่นดินที่เราเกิดให้ชีวิตกับเราอะถ้ามีโอกาสที่ทำคุณให้หรือคืนบุญคุณให้กับแผ่นดินเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ปฏิบัติผมปั่น3รอบเมืองแล้วนะถังขยะตรงไหนบ้างนี่ผมก็โน้ตแล้วก็ส่งข้อความไปให้เทศบาลแล้วรุ่นตรงนั้นไฟดับไปนู่นนี่จะเป็นอัตโนมัติเลยอะ
3: รู้จักเขาก็สุดนานแล้วค่ะก็มองเขาว่าเขาก็จัดทำให้ระนองเรามีสีสันมีกิจกรรมอะไรพี่ก็มองว่าดีจังหวัดของเราได้มีการท่องเที่ยวใครไปใครมาก็ได้มองมามีจุดอะไรเด่นๆอะไรสักหลายอย่างก็ดี
4: แกเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนจริงจังครับมีอะไรก็จะพูดเลยครับก็เป็นคนตรงไปตรงมาน่าคบน่านับถือแกก็จะเป็นคนอธิบายเรื่องราวต่างๆของจังหวัดระนองได้ดี
0: แล้วโกสุบมีมุมมองต่อเมืองระนองในอนาคตยังไงบ้างถามจริงจังมากเลย
1: ก็คือเราก็วาดหวังว่าอยากให้มันมั่นคงนะแล้วก็ดีมีคุณภาพในลักษณะไม่ใช่ใหญ่จนเกินไปนะเมืองเล็กๆแต่ดูแล้วมันเฮ้ยมันอยากจะมาดูแล้วน่ารักมันใช่อ่ะนี่เราต้องการแค่นี้
2: ถึงจะไม่ใช่งานที่ได้เงินไม่ได้มีใครมาบอกมาบังคับให้โกสุบทำอย่างทุกวันนี้แต่ด้วยความรู้สึกรักบ้าน

0: กิดทำให้โกสุกยังคงทำงานให้กับท้องถิ่นในแบบของตัวเองต่อไปค่ะ
1: ในฐานะที่ผมเป็นคนเก่าคนแก่คนหนึ่งนะก็อย่างน้อยๆก็อยากจะเอาประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาต่างๆมาเล่าเรื่องมาถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานเพื่อให้ความรู้ต่างๆซึ่งมันไม่มีเรียนมีสอนในโรงเรียนแล้วให้มันยังอยู่คู่กับบ้านเมืองคู่กับสังคมผ่านไปสู่รุ่นต่อรุ่น

0: าหาให้ไททันไง
1: แม่คะแต่พี่จูนบอกว่าเด็กต้องกินนมแม่อย่างเดียวจนถึง6เดือนนะคะหลังจากนั้นค่อยทานอาหารตามวัย
0: โอ้ยเชื่อแม่6เดือนช้าไปแล้วนี่แล้วดูไททันพี่ตูต้องเท่านี้แล้ว
2: นมแม่ไม่พอหรอก
1: แต่ว่าพ
2: ี่แล้วเนี่ยอาหารมื้อแรกของเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแห่งชีวิต
0: แม่ก็เลยว่าจะทำกล้วยครูดแล้วก็จะป้อนให้เองกับมือเลยสมัยก่อนนะก็ให้พระป้อนให้เพราะว่าเด็กจะได้เป็นคนมีบุญ
1: แต่หนูว่าไว้ค่อยให้หลานดีกว่าวันนี้ยังไม่ให้หลานกินนะแม่เนาะเดี๋ยววันมะรืนหนูพาลูกไปเช็คพัฒนาการแล้วแม่ไปด้วยกันนะคะ
2: จะรออะไรอ่ะ
1: นะคะแม่อีก2วันเองเนาะใช่ไหมครับลูกใช่ไหมนะโอ้เนาะไปได้ก็ได้เนาะไปดูอะไรกันดีนะ
3: ต้นไม้ต้นหนึ่งจะโตขึ้นมาใช้ความรักมาช่วย
4: แม่พี่เขายืนยันนะว่าเด็กควรเริ่มอาหารอื่นในช่วงเดือนที่6โอ้โห
5: ใช่ค่ะเมื่อก่อนคนไทยให้ลูกเริ่มมือแรกเร็วประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ว่าจากงานวิจัยอะค่ะก็6เดือนเต็มนะคะให้เริ่มมือแรกยังไงระหว่างนี้ก็ให้น้องทานนมแม่ไปก่อนนะคะน้ำเปล่าก็ไม่ได้นะคะ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะ
5: เพราะว่าเด็กเนี่ยในช่วงยังไม่6เดือนเต็มอะค่ะลำไส้และไตก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อาหารอย่างเช่นข้าวบดหรือกล้วยครูดอะค่ะจะทำให้ย่อยไม่หมดแล้วก็พอย่อยไม่หมดทานเข้าไปนะอาจจะทำให้มีลมปวดท้องอาเจียนท้องอืดได้ค่ะ
0: แต่ป้าก็ลูกแต่ละคนนี่ก็ให้เขากินก่อน6เดือนก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยนะ
5: บางอาการเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเช่นปวดท้องเพราะอาหารไม่ย่อยแต่เราคิดว่าร้องเพราะสาเหตุอื่น
1: ตามนั้นนะแม่เนาะเดี๋ยวพอครบ6เดือนอ่ะหนูให้แม่ป้อนข้าวคำแรกเลยอ่ะ
5: นี่นะคะอย่างมือแรกนะคะอาหารนะคะสามารถดูได้จากเล่มสีชมพูนี้เลยค่ะตารางในสมุดสีชมพูนี้นะคะก็จะมีอาหารนะคะดูจากตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะมื้อแรกเนี่ยที่เป็นอาหารบดมื้อแรกก็ให้เน้นในเรื่องของธาตุเหล็กนะคะอย่างเช่นตับไข่แดงปลาไก่นะคะน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะ
1: ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวหนูจะกลับไปอ่านอย่างละเอียดเลยค่ะ
2: หนูจูนคือถ้าตอนเนี้ยลองเสริมอาหารบดสักช้อน2ช้อนไม่ได้เหรออ
5: ๋ออย่าเพิ่งเลยค่ะคุณย่าเพราะว่าถ้าเกิดเราทานอาหารอื่นไปเนี่ยอาจจะทำให้น้องทานนมแม่ได้น้อยนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติได้ค่ะ
2: แหมก็แค่เริ่มกินมื้อแรกเร็วอีกนิดหน่อยทำไมมันน่ากลัวจัง
5: ใช่ค่ะเด็กเล็กมีระบบภูมิคุ้มกันและระบบภายในพัฒนายังไม่สมบูรณ์ต้องรอถึง6เดือนหรือ180วันถึงจะสมบูรณ์จริงๆนะคะ
1: โอเคนะแม
2: ่ก็ตามนั้นแหละ
1: เอาหน้าแม่หนูเคยอ่านเจอว่าถ้าเรากินอาหารประเภทแป้งอย่างข้าวหรือว่าพวกกล้วยบดก่อน6เดือนเนี่ยเด็กจะเสี่ยงอ้วนเกินวัยแล้วนะแม่
0: แหมเป็นเจ้าแม่ด้านเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: รู้นิดหน่อยแหละแม่เอางี้ลูกหนูกินไม่ได้หนูกินได้แม่ทำให้หนูกินนะ
2: โอ้ยฉันก็ทำให้แกกินทุกวันนะเนี่ย
1: ก็มื้อนี้ขอพิเศษต้มยำไก่กับน้ำพริกปลาย่างผักลวกแม
2: ่เบื่อแกงเลียงผัก

0: รวมแล้วสิ
1: โอ้โหหนูกินมา3วันและสัปดาห์เนี้ยแม
0: ่โอ้ยยังไม่ถึง7วันก็กินต่อยังได้
1: เอางั้นเหรอแม่
0: ได้ได้เดี๋ยวทำให้กิน
2: งั้นพบกันครั้งหน้าตามใบนัดนะคะอยากให้คุณย่ามาด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะหนูนะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
3: ในเรื่องอาหารสำหรับทารกเด็กน้อยทุกคนควรจะกินนมแม่อย่างน้อย6เดือนถึงจะเริ่มอาหารอื่นได้เพราะว่าลำไส้แล้วก็ไตของเขายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นอาหารเร็วเกินไปอาจจะทำให้ลำไส้หรือว่าไตเนี่ยทำงานหนักเกินไปนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเริ่มอาหารอื่นเนี่ยพอเราเริ่มเมื่อ6เดือนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มอาหารชนิดเดียวกันก่อนเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าลูกไม่แพ้เช่นไม่มีอาการผื่นหรือว่าท้องเสียหรือว่าท้องอืดแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยปรับอาหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้ง5หมู่นะคะเราก็จะทราบแล้วล่ะค่ะว่าลูกของเราเนี่ยไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นอาหารเนี่ยก็ควรจะเริ่มจากอาหารเหลวก่อนส่วนเรื่องของนมแม่นะคะเรายังสามารถให้นมแม่ต่อไปได้ถึง2ปีเลยค่ะเพราะจริงๆนมแม่ก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่สุดท้ายเราก็จะสามารถกินนมแม่ร่วมกับอาหารอื่นแล้วเด็กเขาก็จะเจริญเติบโตสมวัยได้ค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับเจเนเรชั่นที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premier เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
3: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
6: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ. 5

0: มาแล้ว
1: คุณมอร์นิ่ง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับกระต่ายอยู่กับพี่เจบีแล้วก็อยู่กับอาจารย์นินค่ะ
0: อาจารย์นินสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีฮะ
1: เช้าเช้าแบบนี้เรามาแจกความสดใสแล้วก็สดชื่นกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาเรานะคะก็สามารถปรึกษาได้เพราะนี่คือรายการเกษตรไดเรกค่ะ
0: แล้วก็เมมไว้เลยแม่ว่าทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เนี่ยทางททบ5เนี่ยแม่เปิดดูไว้เลยเพราะรายการเนี้ยเป็นรายการที่ช่วยแก้ปัญหาสำหรับเกษตรกรจริงๆใครล้มลุกคลุกคลานใครมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกมีมายาวนานไม่เคยได้ผลผลิตดีๆเลยหนี้สินเป็นกอกเป็นกำเลยหนักหน่วงอยากจะได้เป็นกอกเป็นกำเนี่ยเป็นกำไรบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์นินแม่มีคำถามแม่ส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับสแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะแม่นะคำถามทุกคำถามของแม่จะได้รับการแก้ไขนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วก็อาจารย์นินมานั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนใครที่เป็นชาวนา
0: สาวข้าวอ่ะพูดเลยสาวข้าวเนี่ยมาเลย
1: ข้าวนี่คืออาจารย์เขาบอกว่าถนัดเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาปรึกษาได้แต่บอกส่วนใหญ่ลงพื้นที่ทำนาก็จะมีปัญหาในเรื่อง

0: ดิน
1: ใช่เกิดสักนิดนึงอาจารย์เรื่องดินเวลาอาจารย์ไปลงพื้นที่เนี่ยเกษตรกรเขามาเนี่ยเราจะรู้เลยใช่ไหมว่าเชิงคำพูดเขาจะต้องแบบเฮ้ยดินแน่นอนแล้ว
2: หน้าฝนอีกอาจารย
0: ์หน้าฝนใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่บอกได้เลยนะว่าบ้านเราเนี่ยคือสภาพดินเนี่ยใช้คำว่าเสื่อมโทรมเนา
2: ะ
0: ทั้งประเทศคือปัจจัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าชาวนาเอาผลผลิตไม่ว่าปลูกอะไรอะค่ะเน้นเอาผลผลิตแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าเราจะเติมอะไรกลับลงไปแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะผลผลิตเราลดลงทุกปีนะแล้วก็ต้นทุนสูงทุกปีปัจจัยก็คือว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยบางทีดินไม่มีความพร้
1: อม
0: มันก็ไม่สามารถทำให้ระบบรากเนี่ยมันทำงานได้แล้วโดยเฉพาะตอนนี้หน้าฝน
1: ที่เรา
0: ตายบอกใช
1: ่
0: ฝนเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าบางที่เนี่ยบางทีมีน้ำท่ว
2: ม
0: ถ้าเมื่อก่อนน้ำท่วมก็ดีใจนะมันจะเอาปุ๋ยมาแต่ปัจจุบันเนี่ยพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยมันเอาอะไรต่ออะไรมาบางทีเชื้อโรคบ้างเชื้อราบ้างอันนู้นอันนี้นั่นมาคือจากหลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็พอมาสะสมอยู่ในที่ของเราเนี่ยแล้วพอมันมีความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยปั๊บสิ่งเหล่านี้มันทำงานทันทีแล้วสภาพดินที่มันแน่นแข็งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดินเปลี่ยนเป็นกรดหมดพอดินเปลี่ยนเป็นกรดเนี่ยนั่นหมายความว่าเชื้อโรคมันชอบอาศัยอยู่ในสภาพดินที่เป็นกรดแล้วก็มันมีความแน่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยระบบรากมันจะเกิดการเน่าเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ใดๆเนี่ยเวลาเราทำการเกษตรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมองเรื่องดินให้เป็นหลักก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะปลูกพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดหรือว่าย้ายกล้าอะไรก็แล้วแต่พอลงมาเนี่ยถูกไหมคะทุกอย่างมันต้องบนในดินเพราะนั้นเนี่ยจุดแรกเลยถ้าเกิดว่าข้างล่างดีข้างบนเนี่ยมันต่อยอดได้ง่ายๆ
1: ครับอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยอย่างที่บอกน้องต่ายก็บอกแล้วช่วงนี้หน้าฝนอาจารย
0: ์
1: เกษตรกรควรรับมือยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ถ้าเกิดคือถ้าฝนมันตกแล้วนะแล้วมีปัญหาก็คือสิ่งที่รับมือได้นั่นหมายความว่าคุณต้องทำความสะอาดหน้าดิน
1: นี่
0: สำคัญมากต้องทำความสะอาดหน้าดินเพราะอะไรอย่างที่เราบอกค่ะน้องวันนี้เราทำอะไรกับดินบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดระบบดินให้ได้เพื่อที่จะทำให้ข้อที่หนึ่งเลยถ้าฝนมันตกลงมาถ้าดินมันแน่นมันจะทำให้เกิดโรครากเน่ามันเกิดจากสภาพดินที่มันแน่นเวลาน้ำเนี่ยมันมาท่วมขังมันจะขังนานรากเน่าได้แล้วอีกอย่างนึงเชื้อโรคเนี่ยจะชอบดินที่มันมีความชื้นจัด
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคก็จะทำงานทันทีปัญหาพวกเชื้อราต่างๆอะไรมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการล้างดินจึงสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะช่วยได้คือตัวแก้ดิน
1: นี่เข้าเรื่องง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าบางคนบอกว่าเห็นมานานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใช้ดีไหมใช้ไม่ดีหรือยังไงดีคือวันนี้เขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วมีคนที่ได้เอาตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินของเรานี่นะฮะที่เป็นนวัตกรรม CAA เนี่ยไปใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสิ่งสุดท้ายที่เขาได้คือผลผลิตกับการลดต้นทุนนี่คือตรงโจทย์เกษตรกรเลยถูกไหม
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะบอกงี้นะคะว่าเคยได้ยินคำว่าระบบนิเวศใช่ไหม
1: ครับ
0: คำว่าระบบนิเวศนั่นหมายความว่าในดินต้องมีจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายความหลากหลายมันต้องเกิดขึ้นเหตุผลเพราะจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์หรือแต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ับบางตัวมันย่อยสลายบางตัวมันดูดซับสารพิษแต่บางตัวมันล้างเชื้อโรคเพราะนั้นเนี่ยใดๆก็แล้วแต่วันนี้จะต้องทำให้ระบบนิเวศกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแก้ดินทำไมเราบอกช่วยได้เหตุผลเพราะว่าตัวแก้ดินของเราตัวนี้เป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธ
1: ุ
0: ์ที่สามารถคืนระบบนิเวศได้เพราะว่าเราเอาจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายเนี่ยกลับคืนลงไปให้เขาไปอยู่ในที่ของเขาเสร็จแล้วก็ไปฟื้นฟูระบบดินทั้งระบบแต่การฟื้นฟูเนี่ยเกษตรกรจะไม่ได้เรื่องการฟื้นฟูดินอย่างเดียว
2: ค
0: ำว่าระบบนิเวศเนี่ยเวลามันกลับมามันกลับมาหมดทั้งทางดินและทางอากาศ
1: นี
0: ่เหตุผลเพราะอะไรคะปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยคือเราต้องยอมรับนะว่าสารเคมีคือเขาใช้กันแน่นอนแต่เวลามันทำลายแมลงอ่ะมันทำลายแมลงตัวร้ายแต่มันทำลายแมลงตัวดีไปด้วยทีนี้พอระบบนิเวศมันกลับคืนมาน้องต่ายมันก็คือ1ทางดินสมบูรณ์แต่มันจะทำให้เกิดแมลงตัวดีเนี่ยเกิดขึ้นกลับมาด้วย
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าแย่ก็แย่ทั้งคู่ถ
0: ้
1: าดีก็ดีทั้งหมด
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าบางคนฟังแล้วเฮ้ยมันจริงใช่ไหมน
0: ี
1: ่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงปัญหาของเกษตรกรแบบจริงๆนะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแบบจริงๆแต่หลายคนบอกอยากได
2: ้
1: เอ้าจัดให้เลยดีกว่าครับช่วงนี้เกษตรโปรดีครับแม่จ๋าเราคุยในยะเรื่องความสำคัญในเรื่องของการเพาะปลูกนะตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆที่เป็นปัญหาหลักของการเพาะปลูกคือดิน
2: ใช่
1: ดินมันเปรี้ยวมันเค็มดินมันดานดินกดค่า pH ไม่เป็นกลางมั่วไปหมดเลยแล้วเวลาที่เราปลูกอ่ะอย่างที่อาจารย์นินบอกเลยคืออยากได้แต่ผลผลิตแต่ไม่เคยจะกลับมาดูแลดินเลย

0: ึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผลผลิตมันดีถูกไหมต้องแม่แม่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้เอาตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินไปครับเป็นนวัตกรรม CAA เหมือนที่อาจารย์นินบอกเขารวบรวมจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆช่วยกันทำงานสร้างระบบนิเวศใหม
1: ่
0: ทำให้ระบบนิเวศมันดีปุ๊บพอระบบนิเวศดีปุ๊บทุกอย่างมันจะกลับมาสมบูรณ
1: ์
0: ดินก็จะพร้อมในเรื่องของการเพาะปลูกสภาพอากาศก็ดีปุ๋ยที่แม่เคยโยนลงดินไว้มันก็จะเริ่มทำงานได
1: ้
0: มีทุกอย่างครบแบบนี้ปลูกอะไรดีไหม
1: ด
0: ีเพราะฉะนั้นวันนี้แม่อยากได้ไหมอยากได้แล้วตัวนี้ยิ่งโปรโมชั่นดีด้วยเพราะว่า1ขวดใช้งานได้10ไร่แม่ดูดิ4ขวด40ไร
1: ่
0: เป็นโปรโมชั่นซื้อ2แถม2โปรโมชั่นที่ดีมากจาก 2,000 กว่าเหลือ999บาทอยากได้ไหม
1: อยากได
0: ้กดไปเลยครับ02-666-0011ครับ
1: วันนี้แก้ไขปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกนั่นก็คือดินแม
0: ่
1: เราต้องมาดูแลใส่ใจแล้วคุณบอกว่าใช้กันมานานดินอาจจะติดสารแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีต่างๆตัวนี้ช่วยในเรื่องของช่วยล้างสารเคมีล้างสารพิษแล้วก็ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูดินทำให้หน้าดินเหมาะสมกับการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่ซื้อ2แถม2 4ขวดยังคงตรึงราคาไว้อยู่ที่999บาทเท่านั้นกดเบอร์นี้02-666-0011ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: เคยไหมดินแข็งดินแห้งน้ำไม่ซึมใส่ปุ๋ยเท่าไหร่พืชก็ไม่โตถึงเวลาฟื้นฟูดินด้วยดินดีต้นดีสูตรแก้ดินที่เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายที่จะช่วยปรับสมดุลดินทำให้ดินสมบูรณ์ช่วยเร่งรากเร่งดอกเร่งใบเร่งผลทำให้ผลผลิตดีขึ้นใช้แค่4ขวด4ลิตรครอบคลุมถึง40ไร่คุ้มสุดก่อนใช้ดินแห้งดินเสียปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตอนนี้ดินดีขึ้นจริงพืชงามต้นแข็งแรงแก้ดินสมชื่อ

0: นี่เป็นไงเห็นไหมมีเวลาแค่2นาทีซีดีบอก
1: เดี๋ยวพาไปลงพื้นที่
0: อ่ะป่ะ
1: พาไปดูดีกว่า
0: ไปไหนฮะ
1: เดี๋ยวจะพาไปที่อาจารย์นินไปลงพื้นที่ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดไหนแล้วก็ไปช่วยเกษตรกรในเรื่องอะไรบ้างนะ
0: อ่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ไปชมกันค่ะครับเชิญครับนี่เห็นเป็นภาพแบบนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ยก
1: ัน
0: เรื่องหนี้สินแน่นอน
1: ไม่ใช่
2: ที่นี่ใกล้กรุงเทพเราหนองจอก
3: หนองจอกครับ
2: ที่หนองจอกที่นั่งอยู่เนี่ยเกษตรกรเนี่ยคือมีบางท่านเนี่ยเขาก็เอาไปใช้แล้วนะแต่เขาเงียบเขาก็ไม่พูด
3: ทำไมอาจารย์
2: ก็ไม่เข้าใจ
3: ใช่ไหมซุ่มเสือซุ่ม
2: แต่พอหลังจากที่ว่าอาจารย์พูดจบแล้วจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ใส่เดี๋ยวนะที่ใส่เนี่ยเสื้อสีน้ำเงินที่เห็นแขนเนี่ย
3: ครับผม
2: โอ้โหเขาบรรยายสรรพคุณของตัว
3: หม
2: ดเลยทั้งสามตัวเลยฟ
3: ้
2: าทองฟ้าปรากฏว่าเธอใช้มาเนี่ยประมาณ2ครอบแล้ว
3: สองครอบคือยังไง
2: สองครอบก็คือสองฤดูกาล
3: สองฤด
2: ู
3: กาล
2: นะฮะบางทีเขาเรียกครอบนี่ป้าคนนี้ใช
1: ่
2: เนี่ยแล้วก็ลุงนี่ด้วยคือเขาประทับใจมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าผลผลิตของเขาเนี่ยจากที่เขาอ่ะมันไม่ได้เขาได้แค่ไม่เท่าไหร่เองอ่ะแต่ว่าหลังจากที่พอเขานำไปใช้ครั้งแรกเลยอ
3: ่
2: ะปรากฏว่าบรรทัดแม่ผลผลิตของเขานี่คือเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินเขาบอกว่าดินนี่คือชัดเจนมากคือสภาพดินเขาจากที่ว่ามันแน่นเขาบอกว่าเวลามันแห้งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแตกละแห้งคือเรียกว่าเอาขึ้นมาเนี่ยคือปาไปนี่นะบางทีดินไม่แตกอ
3: ่ะแข็งมาก
2: แข็งมากแต่พอหลังจากที่ว่าเขามีการใช้ไปแล้วปรากฏว่าสภาพดินอะไรต่างๆพอของเขาดีขึ้นแต่ที่เขาพอใจที่สุดคือ 1. ผลผลิตเขาเพิ่ม 2. ยาเชื้อราไม่ใช้เลย
1: โอ้นี่ดีนะ
2: ไม่ใช้เลยยาเชื้อราเขาบอกว่ายาเชื้อรานี่คือไม่ใช้เลยท
1: ั
2: ้ง2ขวดที่ผ่านมาเนี่ยยาเชื้อรานี่คือไม่ได้แตะเลย
3: จานนี้ไปนานหรือยังฮะ
2: เนี่ยไม่นานนี่เอง
3: ใช่ไหม
2: ใช่
3: ช่วงเชื้อนี่นะ
2: ช่วงเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วนี่เองเพิ่งที่พี่ไปมา
3: ครับผม
2: เพราะว่าอันนี้คือไปมาใหม่ๆเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นจุดที่มีคนเนี่ยเอาไปใช้คือหลายคนแล้วแต่พอเราไปถึงปั๊บเนี่ยคือเขาไม่บอกเราแต่พอหลังจากเราพูดเสร็จทีนี้เนี่ยพอจากที่ว่าเขาออกมาพูดเนี่ยทุกคนก็คือมีปัญหาเรื่องดินหมดแล้วก็จะมีอยู่คนนึงนะเขาเป็นคนรับจ้างฉีดย
3: า
2: เขาบอกว่าทันทีเลยคือเขาซื้อเลยซื้อเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขารับจ้างฉีดยาแต่นาเขาเองเนี่ยตอนนี้คือดินเนี่ยแน่นมาก
3: ครับ
2: แล้วก็มีหลายคนนะบางทีเขาก็มาจากที่อื่นก็มีเห็นคนน้อยๆแค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยไปถึงปั๊บนี่ปรากฏว่าขนลงมานี่คือแบบว่า
1: หมด
2: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มีนาแค่5ไร่10ไร่แต่ละคนเนี่ยคือมีนากันคนนึงอ่ะ40ไร่50ไร่บางคนมีเป็น100ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เราบอกได้เลยนะว่าถ้าเรื่องดินเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเรากล้าใช้คำว่ากล้าการันตีจะได้ไหม
3: ได้หมดอาจารย์
2: พูดได้ใช่ไหม
3: ครับผม
2: เรากล้าจะบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแน่นดินแข็งดินเสื่อมสภาพนะดินมีความเป็นกรดเป็นด่างพืชไม่กินปุ๋ย
3: ครับผม
2: ระบบรากมันไม่เดิน
3: ครับผม
2: ทำยังไงก็ไม่โตปลูกแล้วแค่แกน
1: จ
2: ัดไปอ
3: าจารย์มันมีคำนึงที่บางครั้งเกษตรกรเนี่ยด้วยความที่เขาเจอปัญหามาเยอะเขาก็จะกังวลว่ามันเห็นผลตันตาจริงๆอย่างนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย
2: เรากล้าพูดอย่างนี้นะคะว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องดินทำยังไงก็ได้ขอให้เขาเอาลงดินให้ได
3: ้แค่นั้น
2: แค่นั้นเราขอแค่นั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันมีอยู่2กรณีกรณีที่ว่าถ้าหากว่าสภาพดินที่มันเสื่อมทรมทั่วไปนะคะอัตราส่วนในการใช้เนี่ย1ขวดคุณฉีด10ไร
1: ่
2: แต่ถ้าเป็นในนาข้าว1ขวดเนี่ยต้องใช้5ไร
3: ่เข้มข้นหน่อย
2: เข้มข้นหน่อยแต่ตอนนี้เราบอกว่าการใช้ที่มันดีที่สุดเราอยากให้ใช้ฝาทองกับฝาแดง
3: ผสมกัน
2: ควบคู่กันไปเหตุผลเพราะอะไรข้อที่1ตัวสูตรแก้ดินของเราตัวนี้มันเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่เราบอกใช่ไหมตอนนี้ภาวะตอนนี้นะคะปุ๋ยราคามันค่อนข้างที่จะ
3: บอกว่าสูงขึ้นเยอะ
2: สูงขึ้นเกษตรกรมีปัญหาเยอะมากแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะมันคือทางรอดเหตุผลเพราะอะไรคะวันนี้เกษตรกรใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยมันมีการสะสมในดินมากมายทุกวันนี้เกษตรกรเดินเหยียบย่ำทองคำที่อยู่ใต้ดิน
3: อยู่ในดินหมดเลย
2: อยู่ในดินหมดเลยเขาไม่รู้ตัวแต่พอเอาฝาทองกับฝาแดงใส่ลงไปปลดล็อก
3: นี่ไง
2: ฝาทองฝาทองเป็นกุญแจไข
3: นี
2: ่เพื่อที่จะเอาปุ๋ยเนี่ยใต้ดินเนี่ยกลับขึ้นมา
3: ครับผม
2: แต่ฝาแดงเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวช่วยในการเก็บกักปุ๋ยไว้ในดินแล้วก็ มีตัวช่วยในการที่จะทำให้ผลักดันสารอาหารที่มันเอาขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาต้นโทรมนะพืชไม่กินปุ๋ยปลูกแล้วไม่โตปลูกแล้วแค่แกนระบบรากไม่เดินแล้วก็ดินแน่นดินแข็งดินเป็นกรดดินเสื่อมสภาพคุณใส่ลงไปเถอะประมาณไม่เกิน1อาทิตย
3: ์รู้เรื่อง
2: รู้เรื่อง
3: อาจารย์ไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวถูกไหม
2: ถูกแล้ว
3: ผลทางการเกษตรอะไรก็ได
2: ้อะไรก็ได้
3: ที่ดินมันแย
2: ่ที่ดินมันแย่
3: อาจารย์ขอแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรเอาขวดเนี้ยผสมกับฝาแดงเนี่ยฝาทองกับฝาแดงเนี่ยโยนลงดินให
2: ้
3: ได
2: ้ให้ได้แต่เราบอกเลยนะว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องต้นโทรมนะคุณฉีดไป24ชั่วโมงรุ่งขึ้นคุณไปดูอันนี้เราพูดตามประสบการณ์นะเราจะเห็นเลยว่าใบมันจะมีการถูกกระตุ้นจากที่มันตกจากที่มันมีอาการเหมือนกับแห้งแล้งมันจะมีความเงาและมันจะมีความตั้งเกิดขึ้นแต่พอ3วันผ่านไปนั่นหมายความว่ามันจะมีความฟูเกิดขึ้นให้เห็นชัดเจน
1: บางทีก็จะแตกยอด
2: ถูกค่ะเป็นประมาณอย่างนั้น
3: ฟังแล้วดูดีนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่านั่งฟังอาจารย์นินไปเนี่ยมันมีความสุขในใจอย่างนึงแต่ความสุขมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะจ๋าแม่จ๋าต้องเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยเปิดใจใช้อยากให้เปิดใจลองใช้ดูนะครับแม่ตัวที่วางอยู่หน้าจอทั้งหมดทั้งฝาทองทั้งฝาแดงฝาเขียวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาพ่อจ๋าแม่จ๋าใช้พ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชุดคลุมไม่ต้องไปคลุมไม่ต้องไปดูแลตัวเองแบบโปรเทคอะไรเลยใช้ง่ายๆเปิดประสบการณ์ง่ายๆเพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆคนอยากได้ยังอยากได้มั้ยอยากได้บางคนบอกว่าชอบมากเลยโปรโมชั่นนี่อยากได้มากเอาเลยมั้ย
1: เอาเลย
3: เอาเลยไปช่วงนี้ดีกว่าฮะกับช่วงเกษตรโปรดีครับจะเอาก็ต้องบอกเอาไม่เอาก็บอกไม่เอาแต่วันนี้ยังไงก็ต้อง
1: เอา
3: พี่ A พี่ B หรือว่าดินดีต้นดีสูตร AB ต้องเอาแม่ใครไม่เอาช่างเขานะฮะวันนี้เราลองใช้ดูเปิดใจใช้ดูครับแม่แล้วใช้ง่ายนะเป็นพี่เกลือที่ช่วยกันง่ายๆคือเขียว1ส่วนแดง1ส่วนผสมน้ำแม่จะใส่คู่ถังก็ได้แม่จะใส่เป้ก็ได้แม่จะบินโดรนก็ได้แม่ใช้วิธีการไหนอยู่แม่ทำแบบเดิมครับเพียงแค่เอาพี่ A พี่ B ไปจัดการ1คือลดต้นทุน2ลดการใช้ปุ๋ยในเมื่อแม่ใช้ปุ๋ยไปเยอะแล้วใช่มั้ยโยนลงดินเป็นเค้าเรียกว่าทองคำผืนใหญ่เลยอ่ะวันนี้เราแค่ไปปลดเซฟให้เค้าให้เค้ากลับมาใช้งานได้ดีๆขึ้นแล้ววันนี้นะดีมากตรงที่ว่าตัว AB เนี่ยฉีดต้นผลใบดอกดีมากใครอยากได้วันนี้รีบหน่อยเพราะโปรโมชั่นนี้เราตึงราคามาเพื่อพ่อจ๋าแม่จ๋ามีความสุข4ขวดซื้อ2แถม2จาก 2,000 กว่าเหลือ999บาทกดไปเลยครับ02-666-0011ครับ
1: ใครจะขึ้นก็ขึ้นไปเรายังตรึงราคานี้อยู่999บาทอย่างที่บอกฉีดใบดอกผลได้ตัวนี้เป็นกรดอะมิโนแล้วก็มีพวกฟูวิกแอซิดนะคะช่วยในเรื่องของบำรุงดินด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้

0: มีซิลิก้าจะช่วยทําให้ใบตั้งแข็งหนาสากแล้วก็ลดในเรื่องของการกัดแทะของแมลงลงด้วยอย่างที่บอกพอใช้ปุ๊บในเรื่องของพวกยาเชื้อลงเชื้อราสารเคมีนี่คือลดน้อยลงบางส่วนถึงไม่ใช้ก็บ้าก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้026660011ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569จนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นายดิเรกไกรพงศ์ตอนนี้กำลังสั่งสวนทุเรียนเนื้อที่ประมาณ11ไร่มีปัญหาเรื่องดินครับดินมันเป็นกรดการปลูกต้นทุเรียนปลูกแล้วมันไม่ค่อยจะรัดมันก็ได้ตะเหลืองอยู่ก็ที่มันไม่ค่อยจะไปไหนเลยเนี่ยก็ปัญหาการปลูกทุเรียนก็ไอการดูแลครับมันก็จะต้องใช้ดูแลให้ทีถ้วนหน่อยนึงทำทุเรียนเนี่ยว่ากันความจริงมันต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะยูยูจะมาทำโดยว่าไม่นั่นไม่ได้แต่ว่าเอาเงินไปฝังดินทิ้งเท่านั้นเนี่ยปุ๋ยเนี่ยรู้สึกว่ามีมากยี่ห้อแล้วลูกหนึ่งไม่ต่ำจากพันกว่าบาททั้งนั้นเลยอ่ะแล้วพอใส่ไปทำไม่ถูกใส่เยอะไปดินก็เป็นกรดให้น้ำก็ไม่หลงหลังโอ้โหดินกลับแข็งทีนี้ผมปลูกทุเรียนไว้ก็ต้นประมาณนี้แล้วประมาณ4ปีทีนี้ผมก็มาตั้งใจจะทำลำไยทีนี้ผมก็ไม่ได้เอาทุเรียนออกนะตอนนั้นอ่ะพอมาทำสารไม่เกิน2อาทิตย์นะทุเรียนเนี่ยใบเริ่มตกแล้วก็ไม่กี่วันก็เหี่ยวตายดินดีต้นดีก็ดูในทีวีเห็นเขาประกาศทีวีนะก็เลยทดลองเถอะที่ผมมาฉีดเนี่ยนะฉีดรอบโค้ดบ้างฉีดใบฉีดต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์ปลาๆเนี่ยมาสังเกตเลยใบพวกนี้จะผิดขึ้นมาเลยแล้วใบก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยมาใช้พวกดินดีต้นดีเนี่ยรู้สึกว่าเขาน้ำเนี่ยเดินไปรอบแต่รอบโค้นไงมันนิ่มดินน่ะรู้สึกว่ามันฟูขึ้นอะไรเงี้ยทำให้รากเดินสะดวกไปได้ง่ายพอใจครับพอใจมากแล้วจะไม่ทิ้งเลยตัวเนี้ยจะใช้ตลอดไปขอให้ญาติพี่น้องที่ทำสวนทุเรียนในระแวกเนี่ยขอให้มาใช้ดินดีต้นดีเถอะมีผลประโยชน์มากแก่การปรับปรุงดินในพื้นที่ของเราที่สุดโทรมลงไปแล้วเนี่ยจะดียิ่งขึ้นไปถ้าว่าไม่เชื่อขอให้มาดูที่สวนคุณลุงดิเรกไกรพงศ์หมู่เก่าตำบลขอบปูนเนี่ยขอให้มาดูที่สวนนี่ได้เลยเป็นตัวอย่างได้เลยดินดีต้นดีชีวิตดีล้านเปอร์เซ็นต์
2: แม่ผมบอกแล้ว
0: อะไร
2: นี่ไงเขาพูดมาพอดีไงเห็นไหมผมฟังในหูอยู่ใครใช้ใครก็แฮปปี้เห็นไหม
0: เนี่ย
2: ต้องรอเขาก่อนไงเดี๋ยวผมพูดไงเดี๋ยวผมพูดไม่เดี๋ยวผมไปพูดสวนเขาเดี๋ยวว่าเอา
0: ไม่มีใครว่าคน
2: เดี๋ยวพ่อจ๋าไม่จ๋าผมฟังอะไรไม่พูดต่อแม่
0: ทำไมไม่พูดต่ออ้าวเดี๋ยวพาอาจารย์นินจะบอกว่ายังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าที่อาจารย์ลงไปอ้าวเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพมาว่าที่สวนนี้เป็นสวนอะไรสวนของใครแล้วมีปัญหาอะไรอาจารย์เล่าเลย
2: อันนี้ที่ไหนฮะอาจารย
3: ์อันนี้ก็หนองจอกอีกค่ะนี่หนองจอกอีกเพราะว่าที่เนี้ยน่ารักมากนะเราจะเป็นเขาเรียกใช้คำว่า
2: ได้
3: มุสลิม
2: ได้พี่น้องอิสลามได้เลย
0: พี่น้องอิสลามมุสลิม
3: ที่เนี้ยเขาก็คือทำนาแต่ปัญหาตรงนี้ก็คือลำดับแรกก็คือเรื่องดินเหมือนกันแต่ว่านี่เขาเอามาย่อยแล้วนะเอามาย่อยแล้วก็ปรากฏว่าเขาประทับใจมาก
2: ค
3: ือหลังจากที่ว่าเขาย่อยไปแล้วอ่ะเพราะว่าตัวนี้พอเอาไปย่อยฟางแล้วเนี่ย3วันเราจะรู้เลยอันเนี้ยเขาย่อยเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ3วัน
2: ยุ่ย
0: ยุ่ย
3: เนี่ยน้องโอ๊ตเขาลงไปเองเลยเขาอยากจะรู้ว่าจริงไหมก็ลงไปเองเลยแล้วก็ปัญหาที่เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องดินอย่างเดียวมันจะมีปัญหาเรื่องข้าวดีดด้วย
2: ครับ
3: ซึ่งข้าวดีดเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาตินะ
0: ใช่
3: เพราะว่าแก้ปัญหากันมานานมากแต่ทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะคะว่าวิธีการเนี่ยเขาต้องเข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของข้าวดีดด้วยว่ามันมายังไงแล้วก็เวลาเราจะทำเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาปลายเหตุคือมันไม่จบแต่ปัจจุบันเขาแก้ปัญหาปลายเหตุกันหมดทีนี้ว่าวิธีการของเราเนี่ยคือเราตัดตอนแต่การตัดตอนคือตัดวงจรชีวิตของข้าวดีดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเวลามันมีของใหม่ลงไปเนี่ยคื เราก็ต้องคือย่อยมันออกไปอย่าให้มันไปทับถมแต่ว่าไอ้ที่มันทับถมกันมานมนานเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาพอขึ้นมามันดีดทิ้งเราก็เอาออกพอมันดีดทิ้งเราก็เอาออกเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีการนี้มันจะไปเปิดระบบหน้าดินแล้วมันจะทำให้เวลาเราหว่านพันธุ์ข้าวใหม่ลงไปเนี่ยถ้าหากว่ามันมีพวกข้าวดงข้าวดีดอะไรปนมาพวกนี้หรือมันมีข้าวดีดอะไรอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่มีการงอกไม่มีการแตกเขี้ยวงูนอกจากมันย่อยไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในแปลงนาของเราเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือปัญหาเรื่องดินแล้วก็ปัญหาเรื่องข้าวดีดเป็นหลักๆแต่ว่าอันนี้เขาก็มีการนำมาใช้เพราะที่จุดไหนที่เราไปกันเนี่ยเราไม่ใช่อยู่ๆเราเข้าไปนะมันจะต้องมีคนที่เอามาใช้แล้วแล้วเขาได้ผลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อแล้วทุกคนสนใจเขาก็อยากให้ทางทีมงานเนี่ยคือลงไปให้ความรู
2: ้
3: เราก็จะลงไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกว่าวันนี้เราแก้ให้ถูกจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะคะ เปิดระบบหน้าดินได้1ต้นทุนเราจะต่ำลง2ผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดการดูแลง่ายแล้วเราก็จะลดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเคมีอะไรต่างๆลงไปมันเป็นการลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราจะดีขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ในเรื่องของปัญหาพวกย่อยสลายต่อสังฟังข้าวเนี่ยเราก็ number 1เหมือนกัน
3: ถูกต้องค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพอเราฉีดพ่นลงไปแล้วเนี่ย3วันท่านนั้นเราจะรู้เลยส่วนใหญ่ที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นประมาณวันที่3ทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอวันที่4หรือที่5เราก็ตีปั่นอันนี้คือการตีปั่นปั่นเป็นการคุกเคล้าให้มันเข้ากันหลังจากนั้น7วันเราก็สามารถตีเทือกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ
2: ง่ายนะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแค่รู้วิธีการที่หาทางรอดให้กับวิธีของเกษตรกร
3: ใช่นะฮะ
0: เราก็ต้องทำต่อเนื่อง
3: ต่อเนื่องอันนี้สำคัญ
0: ใช้ไป1แล้วรอบต่อไปก็ต้องใช
3: ้
0: รอบต่อไปก็ต้องใช้ไม่ใช่ว่าใช้ไปหยุดไป1หยุดไป2ใช้ไป4ก็ไม่ได้
3: ใช่
2: ของดีอยู่แล้วไม่ต้องหยุดแล้ว
0: ใช่
2: แม่ถ้าแม่เจอแล้วแม่อย่าไปหยุดนะแม่นะ
3: ใช่
2: ใช่มั้ย
0: คือการดีนะอย่างที่อาจารย์บอกปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยบางทีแก้ปัญหาอยู่หลายรอบ
3: ค่ะ
0: มันก็ยังไม่หมดมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นพวกมันดีมันอยู่ฝังลึกเข
3: ้
0: าไปแล้วมันก็มีการถ้าเกิดคุ้ยขึ้นมาอ้าวมันก็
3: ใช่เพราะว่าพวกข้าวดีดเนี่ยค่ะอายุมัน 2-12 ปีมันจะอยู่กับเราถ้าเราไม่มีการเอาออกไปอยู่นานแล้วอีกอย่างเกษตรกรเป็นมาเนี่ยไม่ได้เป็นมาแค่5วัน10วันเป็นกันมาเนี่ยมากกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหาปลายเหตุเพราะนั้นทุกอย่างมันเกิดการทับถมเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาพวกข้าวดีดนะคะเวลานำตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินของเราไปใช้เนี่ยพยายามอย่าตีลึกตีตื้นๆหนึ่งการตีลึกเนี่ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าการตีลึกนั่นคุณไปควักเอาดินไม่มีประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ข้อที่2คุณไปควักเอาข้าวดีที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยกลับขึ้นมาอีก
0: ใช่
3: เพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่เจอปัญหาเนี้ยการตีลึกหรือไปควักเอาขึ้นมาเนี่ยเขาจะรับไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะขึ้นมามหาศาลมากเพราะนั้นวิธีการแก้ค่อยๆแก้ไปอย่างที่เราบอกนะคะย่อยไปทุกฤดูกาลเราอย่าไปคิดว่าอ๋อเราใส่ไปแล้วครั้งนึงมันจะดีมันไม่ใช่นะคุณปลูกพืชตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปลูกพืชเนี่ยมันจะมีการเอาสารอาหารเอามาใช้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ลงไปเพื่อทำให้ทุกอย่างมันมีความสมบูรณ
0: ์ใช่นะพอใช้เป็นประจำต่อเนื่องเห็นไหมทุกฤดูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเพาะปลูกจนถึงการหว่านเมล็ดช
3: ่
0: วงตั้งข้าวตั้งท้องช่วงข้าวออกรวงจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยทุกอย่างแล้วใบเนี่ยมันจะแข็งตั้งหนาสาก
3: มันตั้งหนาสากเนี่ยมาจากอะไรคะมาจากตัวฝาเขียวมาจากตัวฝาเขียวและฝาแดงชุดนี้เลยเพราะว่าอะไรคะฝาเขียวของเรามันเป็นอะมิโนใช่ไหมแต่ตัวฝาแดงของเราเนี่ยมันจะมีฮิวมิกฟูวิกซิลิก้าอย่างที่น้องบอกเพราะนั้นพอฉีดไปแล้วเนี่ยข้าวมันจะมีใบเนี่ยต้นแข็งใบตั้งใบหนาใบสากแต่ตัวฝาทองของเราตัวเนี้ยเวลาใช้เนี่ยฝาทองไม่ได้ใช้ทางดินได้อย่างเดียวนะสามารถเอามาฉีดรวมกับฝาเขียวฝาแดงได้ด้วยทางใบถูกต้องเกษตรกรตอนนี้เขาใช้กันอย่างนี้เขาเรียก3ฝาแล้วก็ฉีดพ่นลงไปใบมันจะมีความสะอาดแล้วเราจะได้พืชที่มีความเขียวทนนานแต่ว่าความเขียวทนเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างมันมาจากฝาเขียวฝาแดงแต่ฝาทองจะเป็นตัวตึงไนโตรเจนในอากาศลดลงมาที่รากแล้วก็กลับขึ้นมาที่ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชจะมีความเขียวธรรมชาติมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้พืชที่เขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์มีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น
2: ของตัวเองด้วย
3: ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
2: โอ้โหดีจังเลยพี่ต่างได้ทั้ง2โปรไปนี่ผมว่าคุ้มนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้2โปรปะไปช่วงนี้ฮะรอบสุดท้ายแล้วนะของวันนี้กับช่วงเกษตรโปรดีครับม มาฮะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาการเพาะปลูกสิ่งแรกต้องดูที่ดิน
0: ใช่
2: สำคัญเลยนะแม่นะแม่ใช้เข้ามายาวๆนี่แม่ยังไงก็ต้องไปบำรุงเขาหน่อยนะแม่นะวันนี้ตัวฝาทองดินดีต้นดีนวัตกรรม CAA ที่ผมได้เล่าไปคือจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์มากที่เป็นสายพันธุ์ดีนะเข้าไปสร้างระบบนิเวศใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบดินของแม่ที่มันมีปัญหามาเปรี้ยวเอ่ยกรดเอ่ยด่างเอ่ยเป็นเค้าเรียกว่าดินดานดินเหนียวปลาหัวหมาไม่แตกอะไรก็แล้วแต่วันนี้เรามาจัดการเขาได้นะครับด้วยวิธีการใช้แค่ฝาทองนี่แหละนะแม่แล้วก็สามารถซื้อไปพร้อมกับโปร AB ได้ด้วยนะแล้ววันนี้ใครอยากได้การปรับปรุงดินกับตัวฝาทองนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2โปรโมชั่นคือ

0: ดีมากเราใช้งานได้40ไร่ลดต้นทุนทุกอย่างเลยอาจารย
1: ์
0: คุ้มค่ามากๆแล้วจาก 2,000 กว่าจริงๆใจผมซื้อไปตั้งแต่ 2,000 กว่าแล้วแต่วันนี้เหลือ999บาทย้ำว่า999บาทใครอยากได้แม่อย่ามัวรอนะกดไปเลยครับ02-666-0011ครับ
1: จริงๆฝาทองใช้เดี่ยวก็ได้หรือว่าจะใช้มาผสมคู่ที่อาจารย์บอก3ฝาก็จะเป็นทองเขียวแดง
0: อ
1: ันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้999บาทจัดให้เขียวกับแดงตัวนี้ใช้ฉีดพ่นนะคะทางใบออกดอกผลผลิตนะคะรากได้หมดเลยนะตรงนี้จะบอกว่าถ้ายิ่งใช้จะยิ่งดีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้999บาทเรายังตรึงราคาไว้อยู่ในโปรโมชั่นดีๆแบบนี
0: ้
1: โทรเบอร์นี้02-666-0011 02-666-0011จะทำนาก็ได้จะมีผักผลไม้พืชไร่นาสวนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได
0: ้
1: สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่เก็บไว้ในที่ร่มเก็บให้พ้นแสงแดด999บาท02-666-0011ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: มาจัดทุกโปรให้ไปเรียบร้อยแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋ามีคำถามอะไรก็กดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะอาจารย์จ๋าอยากฝากสักนิดนึงครับสำหรับเกษตรกรที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดใจยังคิดว่าเอ๊ะวิธีการเดิมๆในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ตัวเองทำมาเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วอาจารย์จะมีอะไรบอกเขาบ้างครับ
2: ก็เอามาจากคำพูดของน้องเจบี
0: ครับ
2: คือวันนี้อะไรที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วว่าต้องถามดูก่อนว่ามันดีที่สุดจริงแล้วหรือยังถ้ามันดีที่สุดจริงแล้วเราต้องปลดหนี้ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกนะว่าวันนี้สิ่งที่จะทำให้เกษตรกรปลดหนี้ได้แล้วก็เป็นทางรอดได้ต้องแก้ปัญหาเรื่องดินก่อนลำดับแรกเพราะว่าอะไรคะการแก้ปัญหาเรื่องดินเนี่ยคุณจะได้อะไรที่กลับคืนมาแล้วก็มันจะได้เงินเนี่ยกลับเข้ามาในกระเป๋าเพราะฉะนั้นขอฝากเกี่ยวกับเรื่องของตัวชุดดินดีต้นดีสูตรแก้ดินและตัวสูตร AB ตัวนี้เป็นทางรอดของเกษตรกรค่ะ
1: ใช่นะนี่คือไม่ใช่ทางเลือกนี่คือทางรอดสำหรับเกษตรกรในยุคนี้กับดินดีต้นดีทั้ง3สูตรของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์นินท์ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมนะพ่อจ๋าแม่จ๋าติดตามรายการเกษตรเล็กได้ทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 จนถึง 10:00 วันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับไปก่อนนะเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
5: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
8: อร่อยมากค่ะ
9: เสียงหวานเลย
7: เสียงแพ้ด้วย
9: แพ้
10: ก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
11: ข้างหลังก็ไม่ได้ชาเลยอ่ะ
12: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 หรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
13: อ
12: ้
13: าวไม่รอเพื่อน
14: นะ อ้อมาอ้อม
15: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
16: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่กระทรวงพลังงานยืนยันน้ำมันรั่วพระราม3พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรเร่งใช้กล้องส่องหาต้นตอลั่นหักพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จะต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงลงไปได้ลึกกว่า5 5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาและ

0: ในวันนี้จะส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบเช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเพื่อหาสาเหตุจุดน้ำมันรั่วออกมานั้นมาจากแหล่งที่ใดสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเครนก่อสร้างถล่มลงมาบริเวณไซต์งานก่อสร้างในย่านบิเคลซึ่งเป็นย่านหรูของเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนโดยเครนล้มทับตู้คอนเทนเนอร์สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ซึ่งมีคนงาน2คนอยู่ภายในนอกจากนี้ตัวเครนยังตกใส่รถยนต์ที่กำลังสัญจรอยู่บนถนนข้างไซต์งานจนเกิดเพลิงไหม้ขณะที่ผู้ควบคุมเครนกระโดดหนีออกมาได้ทันส่วนคนงาน2คนผู้ควบคุมเครนและหญิงคนขับรถถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนคนงานคนอื่นๆได้รับการตรวจนับและปลอดภัยทั้งหมดเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของเครนถล่มและอยู่ระหว่างการสอบสวนนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีสัมมนาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยได้ระดมเกษตรกรและภาคีเครือข่ายจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีรับมือความเสี่ยงด้านภูมิอากาศผ่านนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม38นิทรรศการพร้อมเวทีเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากเกษตรกรต้นแบบตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งขยายองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นสู่การสร้างภาคการเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 14:00 นสำหรับช่วงนี้ดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียร66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสกลทิพย์ค่ะอังคารที่15กันยายนท่านผู้ชมค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแก๊สเทค2026นะคะ14ถึง17กันยายนนี้ค่ะแก๊สเทคดึงผู้เข้าร่วมงานนะคะกว่า 50,000 คนจากทั่วโลกค่ะจาก150ประเทศท่ามกลางความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนับเป็นการรวมตัวของภาคอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและ LNG หรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้ค่ะแก๊สเทคนะคะเป็นเวทีหารือด้านพลังงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยค่ะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเป็นประธานเปิดงานค่ะประกาศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานเพื่อความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งภูมิภาคคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวเปิดงานแก๊สเทค2026โดยมีคุณเอกนัท

0: านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานค่ะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะมีบทบาทด้านพลังงานในเวทีระดับโลกและหวังจะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศค่ะไทยพร้อมเป็นจุดหมายสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงค่ะด้านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าไทยได้ใช้เวทีนี้ย้ำถึงจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดพลังงานระดับภูมิภาคด้วยประเทศไทยยังได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการร่วมบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าเป็นเน็ตซีโร่นะคะภายในปีค.ศ.2050ค่ะมุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและไฮโดรเจนแอมโมเนียและโดยเฉพาะเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะหรือว่า CCS ไปที่บูธปตท.กันบ้างค่ะกลุ่มปตท.แสดงศักยภาพบริษัทพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026ประกาศความพร้อมของประเทศก้าวสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดนิทรรศการกลุ่มปตท.ในงานแก๊สเทค2026โดยมีดร.คงกพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำทีมคณะผู้บริหารกลุ่มปตท.ให้การต้อนรับค่ะโดยปตท.ในฐานะเจ้าภาพร่วมงานแก๊สเทค2026จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมห่วงโซ่ธุรกิจพร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วโลกค่ะ
1: เรามาอยู่ในงานแก๊สเทคนะครับแก๊สเทคนี่เป็นงานระดับโลกนะครับดูเรื่องแก๊สซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดของโลกอันนึงเลยนะครับปีนี้เมืองไทยก็ได้รับเกียรตินะครับในการจัดแก๊สเทคคนมาร่วมหลายหมื่นคนเลยนะครับบริษัทระดับโลกรัฐบาลและมนตรีจากหลายประเทศก็มากันเยอะนะครับในโลกเขามองกันว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยเป็น destination fuel ก็คือเชื้อเพลิงที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่ถือว่าสะอาดที่สุดคือโลกก็ต้องใช้แก๊สธรรมชาติไปอีก 20-30 ปีนะครับแต่แก๊สธรรมชาติเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนปตท.เนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนี่บทบาทสำคัญเลยเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยที่จะให้แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานไม่ขาดและราคาเหมาะสมบทบาทของปตท.ที่เกี่ยวกับเรื่องแก๊สเนี่ยนะครับเราทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องการสำรวจและผลิตเอาแก๊สขึ้นมาใช้เนี่ยนะครับเรื่องการทำเทรดดิ้งนะฮะการไปลงทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอเรามีบทบาทตรงนี้เวลาเกิดวิกฤตเราไม่เคยมีความเสี่ยงที่จะไม่มีทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับเพราะว่าเรามีการลงทุนในต่างประเทศในแหล่งแก๊สอะไรต่างๆแหล่งน้ำมันมากมายนะครับและที่สำคัญคือเรามีธุรกิจเทรดดิ้งนะครับอยู่ในลอนดอนสิงคโปร์ UAE นะครับในฮิวสตันเนี่ยทำให้เรามีบทบาทในการหาแหล่งนะฮะซื้อมาขายไปของที่นี่ขาดก็ไปหาที่อื่นได้น้ำมันนะครับที่เดิมเราซื้อจากมิดเดิลอีสต์นะฮะประมาณ 70% เนี่ยวันนี้ก็เหลือ 30% แล้วกระจายความเสี่ยงได้ฉะนั้นบทบาทการสำรวจและผลิตเรื่องเทรดดิ้งของปตท.และกลุ่มปตท.เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับทิศทางในการขยายธุรกิจนะครับก็จะมีเรื่องเทรเลม่าใช่ไหม3ด้านก็คือความมั่นคงราคาเหมาะสมแล้วก็ความยั่งยืนเราก็จะลงทุนเนี่ยฮะการหาแหล่งใหม่ๆทั้งในอ่าวไทยนะบริเวณใกล้ๆแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับจนถึงทั่วโลกที่มีแหล่งแก๊สแหล่งน้ำมันที่ต้นทุนแข่งขันได้นะครับธุรกิจเทรดดิ้งเราก็ขยายนะครับที่สำคัญอันนึงก็คือธุรกิจ LNG เราหาแหล่งต่างๆได้ทั่วโลกนะครับพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าเนี่ยจากทั่วโลกเลยนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การร่วมกันหาแหล่งต่างๆนะครับแล้วก็ซื้อมาขายไปอะไรต่างๆของ LNG เป้าหมายเราก็คือจะมีนะฮะมี LNG วันนี้ซื้อขายอยู่ 3-4 ล้านตันนะครับก็จะขึ้นเป็น10ล้านแล้วก็15ล้านตันในปี2030และ2035ครับทำให้เรามีความมั่นคงในเรื่องนี้มากขึ้นเป็นการสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจของปตท.ในระดับโลกนะครับ
0: และท่านผู้ชมคะประเทศไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพแกสเทคในครั้งนี
2: ้แกสเทคเนี่ยเป็นเวทีการสื่อสารในระหว่างผู้เล่นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในวงการพลังงานประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเลิร์นนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับอีกการนึงที่เป็นงานแรกของการเสกก็คือ Electrification Theater ที่ผ่านมาไม่เคยมีงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยในบทบาทอนาคตเนี่ย Electrification จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมันจะมีเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในแง่ของระบบผลิตระบบส่งแล้วก็ระบบจำหน่ายตลอดจนเทคโนโลยีในการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้นเราคาดหวังครับจะให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานนะครับสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนทั้งในและต่างประเทศสมกับแนวทางที่เราบอกว่า Bridging the Gap ครับ
0: ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแก๊สเทคแบบนี้เนี่ยมองว่าประเทศไทยจะได้อะไรบ้างคะ
3: เราเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์ของการพัฒนานะครับที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดประเทศไทยเรามีชื่อเสียงมากก็คือเรื่องของธุรกิจโครงสร้างไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องขอบคุณตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลที่ได้สร้างนโยบายที่ดีมากๆให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดและสิ่งที่สำคัญในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการต่อยอดให้เกิดขึ้นมาโดยการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการสร้างตลาดให้เกิดการยกระดับขึ้นมารองรับตลาดซื้อขายนะครับตลาดที่มุ่งสู่เรื่องของการลดการปลดปล่อยคาร์บอน Net Zero 2050 Target ที่ประเทศไทยเราตั้งเป้าหมายไว้ให้เกิดขึ้นมาได้ควบคู่กับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาดและก็ตลาดต่อไปที่จะสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นมาเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายการเข้ามาครั้งนี้เองนักลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไทยการที่จะผลักดันให้เรื่องต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างสำเร็จได้สิ่งที่สำคัญหนึ่งก็คือความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็สองก็คือเรื่องของการที่ทำอะไรให้เราร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดการยกระดับประเทศให้เกิดความสามารถในการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาสู่การพัฒนาอาเซียนโดยที่ประเทศไทยเราเป็นหลักของการพัฒนาดังกล่าวครับ
4: กาสเทคในปี2026นะครับเป็นบรรยากาศที่มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเยอะมากนะครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยงานแกสเทคก็จะจัดที่สหรัฐยุโรปนะคะหรือว่าสิงคโปร์ที่ผ่านมาปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วคิดว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากแกสเทคบ้างคะ
4: ประเทศไทยผมคิดว่าได้โอกาสที่สำคัญนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางภาคนโยบายนะครับที่ได้ดึงให้งานแกสเทคเนี่ยมาจัดที่ประเทศไทยได้แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแกสเทคถึงได้นำมาจัดที่ประเทศไทยแล้วก็เราสามารถแสดงบทบาทที่สำคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงพลังงานทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแก๊สธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวไฟฟ้านะครับรวมถึงทีมงานในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยผมว่าตัวนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพสูงนะครับในภูมิภาคอาเซียนเองหรือว่าในภูมิภาคเอเชียนะครับที่จะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงในเรื่องของบทบาททางด้านพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนต่อไปครับ
0: ไปที่บูธของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันบ้างค่ะรัฐมนตรีพลังงานเยี่ยมชมบูธกกพ.ในงานแก๊สเทค2026ค่ะชูจุดหมายเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยสร้างความเชื่อมั่นรับการลงทุนค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะเยี่ยมชมบูธนิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในงานแก๊สเทคโดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณพิทักษ์จันยพงศ์คุณนรินทร์โอภามุรธาวงศ์และคุณวรวิทย์ศรีอนันต์รักษากรรมการกำกับกิจการพลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกกพ.ร่วมให้การต้อนรับค่ะดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ได้นำเสนอแนวคิดการจัดบูธภายใต้แนวคิด Transition Destination จุดหมายของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยซึ่งจุดหมาย ปลายทางนะคะไม่ใช่แค่มุ่งสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นเท่านั้นแต่ต้องเป็นระบบพลังงานที่สามารถรักษาสมดุลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนแล้วก็มีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยค่ะเลขาธิการสำนักงานกกพ.บอกว่าบทบาทของกกพ.ในฐานะองค์กรกำกับกิจการพลังงานก็คือการออกแบบกฎกติกาและระบบกำกับกิจการพลังงานนะคะเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไปจนถึงผู้ใช้พลังงานนะคะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะเดียวกันกฎกติกาของไทยต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบพลังงานระหว่างประเทศและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบพลังงานและการลงทุนของประเทศค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: มากลูก
1: ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

สนับสนุนรายการโดย66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่งานแก๊สเทค2026กันต่อนะคะซึ่งเขามีงานกันตั้งแต่14ถึง17กันยายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันไส้ฟ้าโอสุกลทิพย์สวัสดีค่ะ

0: เชฟเหล่านี้เป็นเชฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหลายคนได้รับรางวัลที่ถือเป็นที่สุดอย่างมิชลินสตาร์3ดาวคำที่จะใช้นิยามพวกเขาแต่ละคนคือความสุดโต่งและเทคนิคเฉพาะตัวต่อทุกกฎเกณฑ์ของการทำอาหาร
1: คุณกำลังกินเลือด
0: และด้วยการสรรสร้างใหม่ๆและดัดแปลงกฎเหล่านั้นพวกเขายังได้พลิกโฉมหน้าวงการอาหารสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารู้
1: อะไรที่ใบๆนี่มันช่างว้า
0: บางคนก็ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในบ้านภายในห้องทดลอง
2: งั้นนี่คือแอปเปิลขึ้นราที่โรยหน้าด้วยวอดก้าน
3: ี่วิธีทำอาหารลอยได
0: ้บางท่านยึดหลักการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมและกล้าที่จะคิดในสิ่งที่ใครคิดไม่ถึง
2: นี่คือมดจริงๆ
1: ใช
0: ่ตอนนี้พวกเขายอมให้เราเยี่ยมชมที่ครัวเป็นกรณีพิเศษ
1: ที่จริงแล้วนี่คือส่วนที่เด็ดที่สุด
2: ว้าว
0: พวกเขาทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงที่สุดของจินตนาการความสร้างสรรค์และหัวใจในการทำอาหารที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งยุคขอต้อนรับสู่สุดยอดเชฟ

0: นี้เคที่มาเพื่อดูว่าเฟอร์รานกำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ปิดกิจการร้านเอลบูยีโครงการภัตตาคารอาหารใหม่ล่าสุดที่ซึ่งเป้าหมายคืออุทิศเป็นมรดกตกทอดและผลงานของภัตตาคาร
1: คือผมว่าพูดถึงเอลบูยีคงยากมากแล้วถ้าอยากเข้าใจเอลบูยีคุณต้องอ่าน 14,000 หน้า
0: ที่นี่ในห้องครัวสำหรับพัฒนาเดิมที่ซึ่งเชฟของภัตตาคารจะค้นคว้าและบุกเบิกเทคนิคใหม่ถูกพบรายการอาหารของภัตตาคารขั้นตอนส่วนผสมและวิธีเมนูเฉพาะตัวและจานเดียว 1,864 ชื่อบางชื่อกำหนดความหมายวงการอาหารยุคใหม
1: ่มันยากจริงๆครับเพราะมันคือการสร้างสรรค์ต่อเนื่อง25ปีนี่คือห้องครัวทุกคนคิดว่าที่นี่มีเครื่องมือหลายอย่างกับเทคโนโลยีใหม่ๆกับของแปลกๆหลายอย่างแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับแท้จริงแล้วมันเป็นห้องครัวเล็กๆง่ายๆ1ห้องนะครับนี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเอลบูยีจริงๆนะครับในปี2000เราเข้าถึงการคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุดกับทีมของเราด้วยทุกอย่างแต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มในปี2000
0: ในปี1984วัยแค่22ปีเฟอร์รานอันเดรียควบคุมห้องครัวร่วมกับเชฟชาวฝรั่งเศสคริสเตียนลูโต4ปีจากนั้นเขากับหุ้นส่วนธุรกิจจูลีโซเล่ควบคุมการบริหาร
1: มีช่วงเวลาที่สำคัญในปี1987ตอนที่เราทำเอลซาบอเดลเมดิเตอร์เรดิโอในตอนที่อาหารนูเวลกำลังเป็นที่นิยมในทั่วโลกนะครับในสเปนมันมาถึงพวกเราผ่านอาหารบาสเป็นอาหารบาสแนวใหม่แล้วก็มีเยอรมันอิตาลีและคาตาโลเนียมีเชฟหลายแบบแต่พวกเราในเอลบูยีพวกเราเปลี่ยนรากฐานของมันพวกเราทำอาหารคาตาลันแล้วก็ทำอาหารสเปนด้วยแต่เป็นแบบร่วมสมัยนะครับมันน่าทึ่งมากมันไม่เหมือนปกติพวกเราทำล็อบสเตอร์กาสปาโชอาโจบรันโก้ร่วมสมัยเมนูที่มีชื่อเสียงดังเรื่องวิธีการปรุงด้วยวัตถุดิบที่ไม่เคยใช้มาก่อนเราดัดแปลงเพื่อให้เป็นเมนูชั้นสูงให้มันเป็นเมนูที่สร้างสรรค์เราเคยเป็นภัตตาคารที่ต้องการทำสิ่งที่ผู้คนชอบของดีๆทำเพื่อรายได้ดีๆและเพื่อความสนุก
0: ในปี1994การปรุงที่แน่วแน่และก้าวหน้ามากขึ้นถูกนำขึ้นมามุ่งเน้นการสำรวจและทำลายขอบเขตที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของอาหารห้องครัวใหม่ถูกสร้างขึ้นและเฟอร์รานเริ่มสำรวจโลกที่ไม่รู้จักมาก่อนเพื่ออาหารสุดหรูผสมผสานศิลปะวิทยาศาสตร์และการทดลองด้านอาหารดั้งเดิม
1: จนถึงปี1994ในครัวผู้คนจะคิดค้นเมนูพวกเราคิดว่าถ้าเราคิดค้นเทคนิคเทคโนโลยีแนวคิดใหม่นี่จะเปิดทางใหม่สำหรับการคิดค้นเมนูต่างๆและนั่นเปลี่ยนความเข้าใจต่อการสร้างสรรค์ของเรา
0: หลายปีที่เฟอร์รานอันเดรียกับทีมพยายามคิดค้นภาษาใหม่สร้างเทคนิคกับแนวคิดใหม่ที่เป็นตำนานในปัจจุบันเช่นการรื้อใหม่ทุกองค์ประกอบของเมนูถูกรื้อใหม่หมดก่อนที่จะถูกสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้วิธีที่ล้ำหน้าและเฉพาะตัวเป็นหลักเช่นการจัดผักหลากสัมผัสจานนี้อีกหนึ่งขั้นตอนในตำนานคือการรังสรรค์โฟมรสเข้มข้นเนื้อแน่นของเขาที่ปัจจุบันถูกใช้อย่างแพร่หลายในครัวของภัตตาคารทั่วโลกหลายวิธีของเขาเป็นประเด็นถกเถียงเช่นมูสรมควันที่คิดค้นในปี1997
1: เรารู้แล้วว่ามันไม่ดี ไม่ใช่เพราะไม่อร่อยแต่เรารู้ว่าคนจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นมูสรมควัน
2: คุณรู้ว่าพวกเขาไม่ชอบ
1: ใช่แต่เกิดอะไรขึ้นล่ะการยั่วยุเย้ยยันอารมณ์ขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่กับมันนั่นเป็นวิธีเข้าใจชีวิตอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงรางวัลและการยอมรับระดับสากลถูกมอบให้แก่เอลบูยีแต่อเดรียกับทีมของเขายังคงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรากฐานและการแ

0: มีหลายเมนูเป็นจุดเปลี่ยนของอาหารตะวันตกสุดหรู
1: ผมคิดว่าเอลบูยีเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการที่มีเพื่อพลาดนี่แหละเอลบูยีตั้งอยู่ไกลอาหารนูเวลสุดโต่งมีคนที่บ้าและพิถีพิถันที่สุดเป็นสถานที่ที่เงินไม่มีความสำคัญทำงาน18ชั่วโมงทุกวันทุกอย่างที่มีเพื่อความผิดพลาดล้วนอยู่ที่นั่นและเราดำเนินการต่อเนื่องถึง25ปี
0: ในปีสุดท้ายเอลบูยีได้สนุกกับชื่อเสียงและเกียรติคุณในระดับที่คาดไม่ถึงแต่กับเฟอร์รานอันเดรียคือเวลาที่ต้องไปต
1: ่อมีประโยคนึงที่อัลเบิร์ตพูดขึ้นมาว่าเราต้องฆ่าเอลบูยีเพราะมันกลายเป็นสัตว์ร้าย
2: โอเค
1: แต่ผมบอกไม่เราไม่ต้องฆ่าเอลบูยีเราต้องคุมมันเราต้องเปลี่ยนโฉมมัน
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอเลยครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง

0: ด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ากการปิดกิจการมูลนิธิเอลบูจีได้เกิดขึ้นโครงการใหม่ล่าสุดที่แยกออกเป็น3สาขาย่อย
1: เอลบูจี1846คืออะไรมันอธิบายยากนะอย่างแรกมันคือที่ที่จะถูกเยี่ยมชมมันจะเป็นที่จัดแสดง ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การปรุงอาหารเป็นภาษา
2: โอเคค่ะ
1: แล้วมันจะสื่อต่อการฝึกฝนอื่นๆเราอยากให้มันเป็นมากกว่าแค่การปรุง
2: แน่นอน
1: แต่ก็เป็นที่เกี่ยวกับความสร้างสรรค์ไม่อย่างนั้นมันจะแคบมากครับอย่างที่รู้ว่าเอลบูยีให้ความสนใจในแนวทางอื่นเสมอในวิทยาศาสตร์การออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรม
2: นี่ทำให้เป็นเอลบูยี
1: และผมอยากให้มันดำเนินต่อไปเราต้องการมากขึ้น
0: เอลบูยี1846จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของภัตตาคารแต่จะถูกเปลี่ยนรูปโฉมเป็นพื้นที่ด้านศิลปะขนาดกว่า 5,000 ตารางเมตรด้วยการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของภัตตาคารระดับตำนานและจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์คือบทบาทหลัก
1: เห็นไหม
2: ค่ะ
1: ตรงนี
2: ้เห็นค่ะ
1: มีคนกำลังทำงานมันคือแกนสำคัญของเอลบูยีครับ
2: โอเคค่ะนั่นอยู่ใต้สวนของอีกชั้นหนึ่ง
1: จะเข้ามาเยี่ยมชมที่จัดแสดงแต่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่คนอื่นทำงานด้วยทุกวันในอินเทอร์เน็ตเราจะลงข้อมูลวันเดียวกันเราจะให้ข้อมูลให้เชฟทุกคนในโลก ทุกความคิดทุกแนวคิดแต่ไม่ใช่เมนูนะ
2: ค่ะความคิดเทคนิคและคอนเซ็ปต
1: ์ทุกคนคิดค้นเมนูเอง
2: แน่นอน
1: ใช่ครับ
2: ความคิดไม่ใช่ให้คนเรียนแบบเมนู
1: จริงๆแล้วมันเป็นห้องแลบใหญ่สำหรับทุกคน
2: สำหรับทุกคน
0: โครงการใหม่และทะเยอทะยานนี้เฟอร์รานอันเดรียนไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำงานร่วมกับทีมคิดค้นและวิจัยที่เขาทำงานด้วยเป็นเวลาหลายปีในภัตตาคารปัจจุบันทีมนั้นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเครื่องมือของห้องครัวแห่งอนาคตที่นี่ใกล้กับตลาดที่เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาลาโบคาเรียพวกเขาใช้เวลาหลายปีไปกับงานนี้งานที่เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆหนึ่งข้อการปรุงคืออะไร
3: จำกัดขอบเขตและที่พวกเราทำคือศึกษาและสะท้อนไปยังการปรุงยังสิ่งที่สานต่อและทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์
4: ความปิดร้านสิ่งสำคัญที่ทำคือรวบรวมทุกอย่างและวิเคราะห์เอลบูจีนะครับ
0: ด้วยการรื้อถอนวิจัยและวิเคราะห์ผลงานการบุกเบิกที่เอลบูจีทีมได้สร้างทรัพยากรที่บันทึกข้อมูลโลกอาหารร่วมสมัยที่กว้างขวางขึ้น
1: คุณพูดถึงงาน
2: ค่ะมันเหลือเชื่อจริงๆ
1: ของมากหรือยังที่น่าเหลือเชื่อคือผู้คนคิดว่าเขาเป็นนักจดหมายเหตุความจริงคือเขาเป็นหัวหน้าเชฟเอลบูจีมาหลายปี
0: ขั้นต่อไปสำหรับอเดรียและทีมของเขาคือสานต่อการค้นคว้าไปสู่ประวัติศาสตร์การปรุงอาหารและโอกาสที่งดงามของการถอดรหัสพันธุกรรมการปรุงอาหาร
5: ดังนั้นพวกเราต้องการทำการวิเคราะห์หลายสิ่งหลายอย่างทุกวัตถุดิบทุกเทคนิคทุกการปรุงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นศิลปะการปรุงอาหารตะวันตก
2: แต่นี่เป็นงานที่ไม่มีจุดจบใช่ไหมคะ
5: แน่นอนใช่แล้วครับ คุณพูดถูก แต่มันเป็น ความท้าทาย
2: พิเศษมากเลยค่ะนั่นเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: และในเนื้องานนี้เทคโนโลยีใหม่สำคัญมากถึงช่วงท้ายหนึ่งในเครื่องมือที่แม่นยำละเอียดและล้ำหน้าที่สุดในการบันทึกข้อมูลวงการอาหารถูกสร้างขึ้นบูยีพีเดีย
3: จุดประสงค์ของบูยีพีเดียคือนำเสนอต่อเชฟมืออาชีพซึ่งไม่ใช่เมนูทั้งหมดที่มีให้เห็นในโลกแต่เป็นหัวข้อที่เสริมด้วยเมนูที่เป็นที่สนใจต่อพวกเขาเป็นพิเศษอย่างเทคนิคการปรุงและวัตถุดิบที่ทำให้พวกเขาพัฒนาและนั่นอาจจะเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ
0: ในอนาคตอันใกล้ทุกคนจะสามารถค้นพบคำตอบต่อคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุงอาหารที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบไปถึงผู้กินผลงานของมูลนิธิเอลบูยีนำมุมมองใหม่มาสู่อาหารทรัพยากรสำหรับเชฟและการปรุงที่บ้านเพื่อพัฒนาเข้าใจและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: ไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตผมหมายถึงแม้เมื่อตอนที่เราสร้างสรรค์ไปถึงระดับสุดยอดที่เอลบูยีมันก็ไม่ยากเท่านี้
0: ค ความพยายามได้สร้างผลลัพธ์ขึ้นแล้วและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือการถอดรหัสพันธุกรรมอาหารวาดแผนที่ที่แสดงขั้นตอนการปรุงอาหารทั้งหมดแต่การสรุปแสดงให้เห็นว่าการปรุงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เราเชื่อกัน
1: คงมีหลายคนที่ดูพวกเราอยู่แล้วคิดว่าทุกอย่างที่ฉันกำลังดูอยู่ในตอนนี้และที่ฉันได้ดูในตอนอื่นๆในสุดยอดเชฟซับซ้อนมากฉันชอบการทำง่ายๆฉันกลับบ้านของมีแค่ขนมปังกับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกกับแฮมสักชิ้นอาหารคาตาลันง่ายๆที่คุณรู้นั่นคือสิ่งที่หลายคนคิดกันนะครับแน่นอนมันง่ายถ้าคุณไม่อบขนมปังถ้าไม่ผลิตน้ำมันมะกอกไม่ได้ทำแฮมเองมันง่ายแน่นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: งานวิจัยของเฟอร์รานอเดรียและทีมของเขาก็ก่อให้เกิดคำถามเรื่องมุมมองอื่นของขั้นตอนการทำอาหารใครปรุงใครเสิร์ฟใครมีส่วนร่วมด้วย
1: เราเริ่มตระหนักว่ามันไม่เสมอไปที่จะบอกว่าพวกเขาปรุงในห้องครัวการบริการก็คือการบริการและแขกคือผู้ที่กินคือมีนักแสดงและขึ้นอยู่กับจานอาหารคือผมหมายถึงขึ้นอยู่กับอาหารที่เปลี่ยนตัวอย่างเช่นฟองดูมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในฟองดูแขกจะเป็นคนปรุงเองมากกว่าตัวพ่อครัวในโครงการที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้เพราะพวกเรามักจะพบการใช้ประโยชน์ใหม่อยู่เสมออย่างเช่นห้องสมุดเกี่ยวกับอาหารมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เยี่ยมมากสำหรับห้องสมุดเกี่ยวกับอาหารหรือศูนย์เก็บข้อมูลฐานข้อมูล เราจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากแก่นของเอลบูยีนะครับในเอลบูยีซึ่งจะเป็นส่วนของเอลบูยี1846งานหลักของพวกเราคือสารต่อมันนะครับนี่จะช่วยให้เราบริหารสร้างอีกหลายอย่างผมมีอะไรให้คุณแปลกใจ
2: โอเค
1: งั้นไปกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องแปลกใจเฟอร์รานอยากให้เคที่ดูเพชรงามใหม่ในโครงการ
2: ฉันไม่รู้ว่าคุณจะพาฉันไปไหน
1: ทางนี้ครับทางน
2: ี้โอเคค่ะ
1: นี่ไม่ใช่บ้านผมนะครับ
2: ไม่เหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้านผมเราตระหนักว่าในเอลบูยีคาเมนมีเนื้อที่ไม่พอที่เราได้ทรหัสพันธุกรรมการปรุงอาหารและที่พวกเราต้องมีคือจำนวนคนที่จะร่วมงานในโครงการนี้มากขึ้นนะครับและนี่คืออนาคตของพวกเรานะครับ
2: ว้าวโอ้พระเจ้าใหญ่จังเลยอะ
1: เอลบูยีคาเมนจะย้ายมานี่และนี่เป็นบูยีพีเดียแลบมันคืออนาคตแต่ดีกว่าที่จะบอกว่ามันคือปัจจุบันด้วยนะครับเราจะมีคนทำงานที่นี่70คนทำการถอดรหัสพันธุกรรมให้สำเร็จเพื่อเริ่มการพัฒนาระบบบูยีพีเดียในระดับเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดนี้จะแบ่งปันเราจะเปิดเผยลงอินเทอร์เน็ตและผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเอลบูยี
0: นี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ของเฟอร์รานอเดรียหลังจากที่เปลี่ยนเอลบูยีเป็นภัตตาคารที่เกิดการปฏิวัติอาหารสุดหรูชั้นสูงบัดนี้เขาต้องการปฏิวัติความรู้ด้านอาหารและด้วยความรู้นี้เปลี่ยนความเข้าใจของพวกเราและสร้างอาหารสำหรับคนรุ่นใหม่หลังจากไกลจากห้องครัวและเอลบูยีปิดไปนานจะกล่าวได้ว่าเฟอร์รานอเดรียกลับมาแล้ว
1: ผมไม่เคยบอกว่าผมจะเลิก ผมไม่เคยบอกว่าผมจะเลิก

0: พลงแพะด้วยแม่
1: แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
2: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะมึงกิน
3: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
2: อ
3: ้
2: าวไม่รอเพื่อนนะ
4: เอามาเอามา
5: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์15:30ดูช่อง5กดเลข5
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
8: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
7: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
3: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
9: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
3: ้
9: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
3: ค่ะ
9: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานๆน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
9: ัน
3: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
9: ใช
3: ่ลายเขามีเยอะมาก
9: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลาย

0: แต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: จัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายๆได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่อง

0: ความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์ S นะคุณผู้ชมก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
0: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคน
1: ค่ะ
0: วันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
0: ดูมีราศีมาก
1: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
1: จริง
0: ใช่สวยคือแพลวรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
0: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
0: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
0: ่
3: านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
0: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้องวนเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
0: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพราง
1: จริง
0: แล้วใส่แล้วแบบดูดี
3: พี่แอนติดแกรน
0: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนั้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
1: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
0: คะ
3: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บอ่ะออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช
3: ่ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่เท่านั้นไม่พอ โอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเคเ
1: มื่อกี้มีเทคนิค
3: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
1: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับในเลยนะมันก็ดูแบบ
3: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
1: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: ค
3: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
3: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
3: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากบางสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
3: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
4: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขายไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
4: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
4: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะ
4: จะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะ
1: ที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะ
4: แล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะ
1: ที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะ
4: แล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
6: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already

0: ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
1: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
0: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
2: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อๆนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วงก็มี
2: ไปหย
3: ิ
2: บมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: เนี่ยใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโปไหมแพลก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โปนะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ

0: วยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะวันนี้อยู่กับผักหวานแล้วก็อาจารย์มินเช่นเคยนะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดค่ะเพื่อที่จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกษตรนะคะแล้วก็ยังรวมไปจนถึงปัญหาด้านเกษตรกรรมและแนวทางวิธีการแก้ไขนะคะโดยเกษตรกรนะคะโดยตรงเลยจากประสบการณ์ของเขานะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้กับทุกท่านค่ะได้ลองนำเอาทริคเทคนิคดีๆไปลองใช้กันนั่นเองค่ะอย่างสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารค่ะที่จะมาอัปเดตกันซึ่งถือว่าเรื่องของการตามข่าวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเกษตรกรไทยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตกข่าวต้องตามกับช่วงนี้นะคะนั่นก็คือช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะมีข่าวมาให้เฝ้าระวังกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของผู้ปลูกมันสำปะหลังค่ะเพราะว่ามีโรคอยู่โรคนึงค่ะอาจารย์ค่ะที่ตอนนี้กำลังเตือนเลยว่าชาวปลูกมันสำปะหลังจะต้องเฝ้าระวังนะกับโรคโคนเน่าหัวเน่าหลังช่วงฤดูฝนค่ะเพราะว่าจะเริ่มเป็นเชื้อราในดินและเง่ามันที่สามารถอยู่ได้ข้ามฤดูซึ่งสามารถสร้างสปอร์ที่ว่ายน้ำได้จึงแพร่ระบาดในหน้าฝนโอ้โหฟังชื่อโรคโคนเน่าหัวเน่าแบบนี้มันดูน่ากลัวจังเลยอาจารย์แล้วจริงๆแล้วมันระดับความน่ากลัวและความอันตรายของมันขนาดไหนแล้วเรามีแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
3: คือมันมีนะคะทีนี้เนี่ยโรคนี้พอเวลาเป็นแล้วผลผลิตไม่ได้แล้วก็คำว่าหัวเน่านั่นคือถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยคือไม่ต้องพูดเรื่องหัวแล้วเพราะว่าหัวมันจะมาจากรากนี่แหละ
2: ค่ะทีนี้ผลผลิตมันคือหัวเนาะ
3: ใช่ค
2: ่ะการปลูกมัน
3: ใช่ค่ะทีนี้ปัญหาพวกนี้มันจะเกิดจากสภาพดินเลยเราต้องพูดอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงบ้านปัจจุบันเนี่ยดินบ้านเราเนี่ยมันเป็นกรดสภาพความเป็นกรดและเชื้อโรคมันชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกกินไรมันก็จะเป็นทุกทีแล้วก็โดยเฉพาะนะคะในการเกษตรของบ้านเราเนี่ยพอเวลาเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเชื้อราเนี่ยคือเราอาจจะมองข้ามช็อตไปเราก็จะไปเน้นในเรื่องของการว่าเวลามันเกิดแล้วเราก็หายานู่นยานี่อะไรที่ต่างๆที่เรามาใช้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเนี่ยถ้าหากว่าเราปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เวลามันเป็นพื้นที่ตรงไหนเป็นแล้วถ้ามันเกิดปัญหาหัวเน่าหรือว่ามันมีการยุบหรือมันมีการตายในจุดตรงนั้นเราควรที่จะต้องถอนตรงจุดนั้นทิ้งออกไปเลยแล้วก็พลิกกลับดินขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการเคลียร์พื้นที่นะคะหรือว่าก่อนการปลูกเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีก่อนเพราะว่ามันเป็นหัวใต้ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำระบายอากาศมันต้องดีถูกไห
2: ม
3: ไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาโรคมันเกิดการสะสมอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการอย่างที่เราเห็นอย่างนี
2: ้
3: ทีนี้เนี่ยในเรื่องของดินเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดก่อนการปลูกนะคะถ้าเกิดโดยภาครัฐเนี่ยเขาก็จะแนะนำในเรื่องของการถ่ายตากดินนะ
2: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องดีแต่ก่อนที่จะมีการตากดินเนี่ยเราควรจะเคลียร์โดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน
2: ์
3: นะคะที่มันมีความหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยอันนี้คือจะมีประโยชน์กับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมันมากๆเลยในการที่จะไปเตรียมแปลงปลูกก่อนแล้วก็มีการไถกลบไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยมาทำการยกร่องปลูกแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระดับในเรื่องของตัวท่อนพันธ
2: ุ์
3: ที่นำมาใช้เพราะว่าท่อนพันธุ์ที่นำมาควรจะเป็นท่อนพันธุ์ที่ต้องไม่มาจากแหล่งที่เคยเป็นโรคแล้วไม่อย่างนั้นมันก็จะติดบากัดท่อน

0: พันธุ์หรือถ้าเราได้มาเราไม่แน่ใจเราก็ควรจะต้องมีการเคลียร์นะคะโดยการนำในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์พวกนี้นำมาแช่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อเป็นการทำลายหรือว่าล้างเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคที่มันมากับท่อนพันธุ์ก่อนการปลูกนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยคือมันก็อาจจะเกิดโรคขึ้นมาได้
1: อ
0: ีกแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือการปรับปรุงโครงสร้างดินเนี่ยเป็นหัวใจเลยเพราะว่ามันจะไปปรับกรดนะคะดินที่เป็นกรดมันมีเชื้อโรคใช่ไหมถ้าหากว่าเราปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นกรดหรือเป็นด่างอะไรก็แล้วแต่ให้มันกลายมีความเป็นกลางมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกการระบายน้ำดีการระบายอากาศดีระบบรากมันก็จะมีการหากินได้ไกลแล้วก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมันหัวเน่าแล้วก็เคลียร์เอาเชื้อโรคเนี่ยออกจากแปลงไปปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดการสะสมเพราะฉะนั้นการปลูกครั้งต่อไปของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมันหัวเน่ามันก็จะไม่เกิดขึ้น
1: นี่ก็คือแนวทางการแก้ปัญหานะคะที่อาจารย์มินแนะนำนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยการนำเอาจุลินทรีย์จากธรรมชาติเนี่ยมาช่วยดูแลนะคะปรับสภาพของดินแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหานะคะในระยะยาวของโรคคนเน่าหัวเน่าได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนรออยู่ค่ะเรียกว่ามีคำถามอะไรเรามีคำตอบให้ที่นี่กับช่วงของอาจารย์มินติวเกษตรค่ะคำถามในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ถามมาว่าพืชขึ้นราในแปลงปลูกต้องทำยังไงดีคะ
0: โอ้โห
1: มันเศร้าจังเลย
0: มันเศร้าจังเลยอ่ะจริงๆแล้วนะอยากจะบอกอย่างนี้นะพืชเนี่ยนะคะหนึ่งนะเราต้องทำให้มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นก่อนมันจะแข็งแรงเนี่ยคือในเรื่องของการปลูกเนี่ยมันต้องทำดินให้ดีก่อนเนาะทีนี้เนี่ยปัญหาของพืชที่มันขึ้นราในแปลงปลูกเนี่ยมันเป็นปัญหาซ้ำซากนะซึ่งเกษตรกรเนี่ยเหมือนจะแก้ยากแต่มันแก้ไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
1: แก้ไม่ถูกจุดใช
0: ่ไหมค่ะแล้วโดยเฉพาะเชื้อราเนี่ยมันชอบอยู่ในสภาพดินที่มีความเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้เกษตรกรเนี่ยนะคะปลูกโดยการพึ่งพาปุ๋ยเคมีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเม็ดดินอะไรต่างๆพวกอย่างเงี้ยมันจะมีการแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะมันจะเปลี่ยนสภาพดินที่มีความเป็นกลางให้กลายเป็นมีความเป็นกรดโดยเฉพาะเรามีการใส่ปุ๋ยตัวหน้าบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการปลูกเรามีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีคือใช้ปุ๋ยเคมีบวกกับการปรับปรุงโครงสร้างดินไปด้วยแล้วปัญหาพวกเชื้อราต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในเรื่องราวของการช่วยกำจัดเชื้อราเนี่ยเอามาใช้ในกระบวนการเต็มแปลงปลูกหรือเอามาฉีดพ่นเป็นประจำเพื่อเป็นการคุมดินไว้มันก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนสภาพซะจากดินที่มีความเป็นกรดให้มันมีความเป็นกรางพวกเชื้อรามันก็จะไม่ชอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้คือแก้ได้แน่นอน
1: ก็คือแก้ให้ตรงจุดนะคะด้วยการปรับสภาพดินทำให้ดินเนี่ยอยู่ในค่าของความเป็นกลางนะคะคราวนี้คุณปลูกอะไรเนี่ยต้นไม้มันก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของเชื้อราอะไรก็จะเข้ามายากกว่าปกตินั่นเองนะคะคุณผู้ชมรายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้รอติดตามกันในช่วงหน้ากับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่น

0: ุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0028 02-666-0028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

กลับเข้าสู่รายการของเรานะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะผักแล้วก็จันนินนะคะจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะถามหาประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรนะคะตั้งแต่เรื่องของการมีปัญหาของเขาจุดเริ่มต้นเป็นยังไงวิธีการแก้ไขยังไงและปัจจุบันผลผลิตเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับช่วงนี้นะคะลงพื้นที่หาทางออกค่ะ

0: อยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วด้านหลังซ้ายบอกเลยว่าสวยมากๆนี่ก็คือไร่กระชายค่ะซึ่งเจ้าของก็คือพี่หนุ่มอยู่ด้านข้างซ้ายแล้วและวันนี้ซ้ายมากับอาจารย์นิ่มด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: สวัสดีค่ะอ
0: าจาร
1: ย์นิ่มครับ
0: โอ้โหก่อนอื่นต้องบอกพี่หนุ่มก่อนเลยนะคะกระชายด้านหลังใบเขียวสวยงามมากๆเลยแต่กว่าจะได้แบบนี้พี่หนุ่มคะเจอปัญหาในการปลูกยังไงบ้างคะ
1: ดินไม่ค่อยดี
0: ไม่ดิน
1: แข็งดินแข็งรากไม่ค่อยดกรากน้อยกอก็ไม่ใหญ
0: ่ตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงคะพี่หนุ
1: ่
0: ม
1: ใช้พวกเคมีอยู่นี่แหละแต่มันก็ไม่ได้ดี
0: เคมีก็ยังไม่ดีแล้วพอมาเจออาจารย์นินอาจารย์นินแนะนำพี่หนุ่มยังไงบ้างคะ
1: ก็นี่แหละก็มาเจออาจารย์เข้าอาจารย์ก็มาแนะนำ
0: แล้วเป็นไงคะพอหลังฉีดแล้ว
1: มันก็เริ่มแตกกอแตกอะไรดีขึ้นมา
0: ค่ะ
1: มันเริ่มเขียวตอนแรกๆมันก็ใบไหม้อยู
0: ่
1: พอร้อนจัดแล้วใบมันจะไหม้
0: ทนแดดได้ดี
1: ก็ทนขึ้นมา
0: แล้วผลผลิตบ้างเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็งวดที่แล้วเนี่ยขุดไปแปลงเนี้ยก็ได้ประมาณ5ตันเนี่ยประมาณเนี้ยรากอย่างเดียวนะ
0: แล้วจากเดิมก่อนหน้านี้เรากี่ตันคะ
1: สัก2ตันกว่าๆ2ตันประมาณนี้แหละ
0: จาก2ตันกลายเป็น5ตัน
1: ใช่
2: เหมือนกับที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกอะว่าเวลาปลูกลงไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารากมันจะขุดรากมันขุดเนี่ยเกิดจากดินมันร้อนพอดินมันร้อนปั๊บเนี่ยคือพวกรากอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ผลผลิตมันก็จะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือความอวบอะไรมันก็คือจะไม่ได้เลยอย่างที่พี่เขาบอกแล้วก็พี่หนุ่มอ่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโรคเน่าด้วยพอดินมันมีความร้อนปั๊บเนี่ยรากมันเกิดการเน่าด้วยตัวนี้เขาเป็นตัวไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความร้อนใต้ดินอันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรม CAA ที่สุดยอดมากๆแล้วก็พอโครงสร้างดินมันมีการถูกปรับภาวะความร้อนใต้ดินไม่มีสภาพดินที่เคยมีความเป็นกรดจากการใส่ปุ๋ยจากการใช้ยาเคมีมันก็มีการสะสมตัวนี้จะไปเป็นตัวที่จะไปล้างทั้งระบบแล้วก็ทำให้โครงสร้างดินเนี่ยเกิดความร่วนฟูขึ้นมีอากาศถ่ายเทระบบรากทำงานดี
1: ก็ดีใจอ่ะพอใช้แบบนี้แล้วมันก็ดีใจได้เพิ่มได้ปริมาณแล้วมันเยอ
0: ะ
1: ก็ได้ราคาแบบเพิ่มขึ้นมารากมันยาวขึ้นนะคอก็ใหญ่คนตอนมาจี้เอาน้ำจี้เนี่ยมันจี้ง่ายดินมันร่วน
0: อ๋อมันก็ซึมลงไปได
1: ้มันจี้ยกขึ้นมาก็เป็นเงาขึ้นมาเลยเงี้ย
0: โอ้แล้วแบบนี้คือทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยไหมคะ
1: ครับก็ลดได้เลยครับ
0: โอ้ลดต้นทุนได้รายได้
1: ก็เพิ่มขึ้น
0: โอ้โหอาจารย์นินบ้างคะ
2: ค่ะ
0: ใครมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมตอนนี้ที่ดูอยู่ไหมคะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงดินก่อนเพราะว่าก่อนที่ผลผลิตจะออกมาอย่างมีคุณภาพหรือว่าเยอะเนี่ยดินต้องดีตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์นะคะในเรื่องของปัญหาของดินแล้วก็บวกไปถึงเรื่องของผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มขึ้นด้วย
3: นี่คือไร่กระชายนะคะของพี่หนุ่มที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยเคยแก้ไขปัญหาแบบผิดๆมาแล้วโดยการใช้สารเคมีปรากฏว่ายิ่งใช้ยิ่งแย่แต่พอเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์แล้วเป็นยังไงบ้างให้อาจารย์สรุปให้คุณผู้ชมฟัง
2: ก็อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้แล้วค่ะผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นเงินในกระเป๋าก็เยอะข
3: ึ้
2: น
3: ถือว่าแก้ถูกทาง
2: ถูกทางใช่แล้วก็สำคัญที่สุดคือดินเขาดีนะคะแล้วก็จำนวนตันต่อไร่มันก็สูงขึ้น
3: และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เราเอามาฝากสำหรับทุกๆคนเลยนะคะไม่ใช่แค่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่าง

ชลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวจันทร์ถึงศุกร์เราพบกัน 11:30 น.คุณปัจจลีและผมพานุพงศ์ครับ
0: กับชมสดๆผ่านหน้าจอททบ5นะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเราทีวี 5 HD ออนไลน์เพจ Facebook YouTube เบื้องหลังการทำงานผ่านช่องทาง TikTok แล้วก็นี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเว็บไซต์ของเรา www.thaitv5hd.com ค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะคะทั้งการเมืองแล้วก็ต่างประเทศด้วยไปติดตามพร้อมกันในหัวข้อข่าวก่อนค่ะไอลอเปิดคำให้การพยานคดีหัวสวที่ประธานกกต.อ้างว่าไม่น่าเชื่อถือระบุชัดถึงการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวางแผนหัวสว
1: ตอนนี้เก็บตกเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนกลุ่มฮูตีฮะโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียรอบใหม่แล้วก็เดินหน้าขยายกำลังตามแนวชายฝั่งทะเลแดงด้วยขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้รายงานว่าชะงักอยู่นะครับ
0: กีฬาค่ะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจีนาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงเปิดฉากดวลแข้งแล้วแม้จะยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ไทยนั้นเจอศึกหนักเจอเจ้าภาพญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เละนะฮะเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูในช่วงข่าวกีฬานะครับคุณผู้ชมฮะมาดูรายชื่อ26สว.ที่ถูกกกต.ส่งรายชื่อให้ศาลฎีกาพิจารณากันหน่อยนะฮะคือรายชื่อที่ทางกกต.ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยมีทั้งหมด77รายชื่อ
0: ค่ะ
1: แต่ว่า26รายชื่อเนี่ยอันนี้คือสว.ที่อยู่ในตำแหน่งณขณะนี้เลยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาดูรายชื่อสว.ที่ทางกกต.เขาส่งมาให้กับสื่อในภายหลังจากการแถลงเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็จะมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนายเสกจุนเกศรนายวิวัฒน์รุ้งแก้วนายสุเทพสังวิเศษนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายสมศักดิ์จันแก้วนายเตสิทธิ์ชูแก้วนางสาวมาเลียเผ่าประธานนายยักโกฟทีมละนางสาวเข็มรัตน์สุระเมธีมานพนายชีวภาพชีวธรรมนายนิพนธ์เอกวานิชนะฮะยังมีนายโสพลมโนมยาพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรมนางสาวอัจฉริยะพันอัจฉรพันนะฮะหอมรถนายสมหมายศรีจันทร์นายวิวัฒไกรพิสิทธิ์กุลนายวิเชียรชัยสถาพรนายนิรุตติสุทธินนท์นายสากลภูลศิริกุลนายพานุพงษ์เต็งวงวัฒนะนายสิทธิกรธงยศนายอลงกตวรกีสวอลงกตนะที่ช่วงนึงก็เป็นข่าวเป็นคราวดังเลยนะนะแล้วก็มีนายนัฐกิจหนูรอดนี่คือสวโดยตำแหน่ง26คนนะฮะที่ผิดแล้วก็ถูกกล่าวหานะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาโดยสว.ทั้ง26คนเนี่ยถ้ากรณีศาลรับฟ้องนะครับท่านผู้ชมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและถ้าศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดก็จะส่งให้กับส่งผลให้สมาชิกภาพสว.เนี่ยก็ต้องสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะมีพูดผิดเนี่ยยังไม่ผิดแต่ว่ามีมูลงั้นกกต.เนี่ยนะฮะก็ใช้วิธีการกล่าวหาและส่งนะฮะพวกพยานหลักฐานเนี่ยให้กับศาลฎีกาได้พิพากษาพิจารณาต่อนะฮะ
0: ทีนี้ไปดูในส่วนของฝากฝั่งพรรคประชาชนว่ายังไงกันบ้างนะคะความเห็นของคุณไอติมหรือว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตมติเสียงข้างมากของกกต.กรณีสั่งฟ้องสว.เพียง26คนนี้นะคะทั้งที่เป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องศาลล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยความเห็นเพิ่มเติมนะคะของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้มีการโพสต์ Facebook ระบุ3ปัญหาหลักที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับมติเสียงข้างมากของกกต.สั่งฟ้องสว.เพียง26คนในคดีหัวสว.ไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีส.ส.กรรมการ

0: บริหารพรรคแม้แต่คนเดียวโดยระบุนะคะว่ากกต.ปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ทั้งที่หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะชี้ชัดว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ครอบคลุมผู้สมัครสว.จำนวนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากคุณไอติมใช้คำว่าขบวนการนะคะแล้วก็บอกว่ากกต.ไม่ให้น้ำหนักกับโพยใบสั่งทั้งที่เป็นหลักฐานที่ชัดกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องมาในอดีตเมื่อปีก่อนกกต.เคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้มีหลักฐานเพียงข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างผู้สมัครสว.2คนที่มีการขอจับคู่แลกคะแนนกันโดยไม่มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมด้วยแต่พอคดีนี้กกต.กลับไม่สั่งฟ้องสว.ในโพยทั้งหมดไปที่ศาลทั้งที่โพยใบสั่งเนี่ยเป็นหลักฐานของการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบเสียยิ่งกว่าการจับคู่แลกคะแนนกันระหว่างผู้สมัคร2คนเสียอีกกกต.นำการกลับคำให้การของนายเอกราชช่างเหลามาเป็นข้ออ้างหลักในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในภูมิใจไทยเห็นว่าการกลับคำให้การดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุผลเพียงพอให้กกต.ไม่สั่งฟ้องกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อหลายคนในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเช่นนายสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยนายสมเจตลิงประพันธ์อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรู้หรือมีส่วนกับขบวนการดังกล่าวคุณภริษฐ์ว่าอย่างนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูที่เพจไอลอว์กันบ้างก็ได้มีการเปิดคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานรหัสที่16/26ที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงในการแถลงผลการลงมติของกกต.ในคดีโกงเลือกสว.เมื่อวานที่ระบุว่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะคะจากคำให้การมีการกล่าวถึงการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ได้มีการวางแผนและนำเสนอแผนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาผู้ริเริ่มคือภราดรปริศนานันทกุลผ่านโปรแกรมออฟไลน์และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยได้แก่ภราดรปริศนานันทกุลชัยชนกชิดชอบกรวีปริศนานันทกุลสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสุรศักดิ์พันจริญวรกุลธนยศทิมสุวรรณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์โดยมีนายเนวินชิดชอบผู้ถูกกล่าวหาที่228ร่วมประชุมด้วยที่หยิบยกมานี้เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาในคดีพิเศษที่24/2568กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินสว.โดยยังมีการให้การในคดีอื่นเช่นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26หรือคณะไต่สวนชุดที่26ก็ยังมีรายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะทางเพจไอลอว์บอกว่าขอเตรียมติดตามต่อไปไม่มีคำว่าตอนนะ
1: ก็เท่ากับว่ามีทั้งหมด77คนเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่ถูกกกต.เนี่ยส่งรายชื่อให้กับศาลฎีกาพิจารณานะฮะเป็นสว.เนี่ย26คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เป็นสว.สอบตกฮ
0: ะ
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.เนี่ยคือ36คนนะครับแล้วก็มีบุคคลอื่น
0: เกี่ยวข้อง
1: อีก15คนรวมแล้ว77คนนะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆข่าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะคุณพลิตก็บอกน
0: ะ
1: บอกว่าไม่ได้มีทั้งรัฐมนตรีไม่มีส.ส.ไม่มีกรรมการบริหารพรรคของภูมิใจไทยเลยแม้แต่รายเดียวนะครับเช่นเดียวกับคุณจุลพันธ์นะฮะวันนี้นักข่าวไปถามคุณจุลพันธ
0: ์
1: ที่ต้องถามคุณจุลพันธ์เนี่ยเพราะว่าการเลือกสว.ในปี67เนี่ยตอนนั้นพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลคือพรรค
0: เพื่อไทยที่อยู่ด้านหลังคุณพันธุพงษ์นี้ค่ะ
1: พรรคของคุณจุลพันธ์เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมอยู่ในยุคสมัยนั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังคุณจุลพันธ์อธิบายเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กกต.เนี่ยมีมติส่งสำนักคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณานะครับ
0: ค
1: ุณจุลพันธ์เนี่ยเชื่อว่าจะช่วยให้เสถียรภาพของรัฐบาลและการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกนะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของกกต.ให้ครบถ้วนเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดเหตุผลรวมถึงพยานหลักฐานในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนอันนี้ให้สัมภาษณ
0: ์
1: กึ่งๆเหมือนตัดบทไหม คือยังไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใครนะฮะขอดูพยานหลักฐานของกกต.ให้ครบถ้วนแต่ละประเด็นก่อนนะฮะคุณจุลพันธ์ยังบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะและในช่วงที่พรรคเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าดำเนินการอย่างเต็มที่แม้จะมีรัฐมนตรีของพรรคถูกดำเนินคดี2คน

0: ครับแต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการขององค์กรอิสระก็ต้องปล่อยให้แต่ละฝ่ายเนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขณะที่คนที่จะคัดค้านหรือว่าเห็นต่างเนี่ยก็มีช่องทางตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อได้นะครับดังนั้นจึงต้องติดตามกระบวนการจนถึงที่สุดจนสิ้นสุดเลยนะฮะส่วนข้อกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลว่ามันจะเกี่ยวข้องไห
1: ม
0: นะฮะเพราะว่าในมุมนึงล่ะถ้าดำเนินการให้ศาลฎีกาพิจารณาโดยที่ไม่ได้มีใครที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเลยนะฮะก็ดูน่าจะเหมือนพ้นข้อกล่าวหาแต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือมันเป็นประเด็นที่อาจจะมีแรงที่เด้งกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆด้วยขององค์กรอิสระนะครับแล้วก็แม่ตอนนี้หลายฝ่ายก็เหมือนกับจะมีท่าทีที่เคลื่อนไหวด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็เลยมีข้อกังวลว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคุณจุลพันธ์เนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมและมีความมั่นคงจากภายในส่วนสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกก็คือความเชื่อมั่นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการลงทุนซึ่งรัฐบาลก็มีความมั่นคงนะฮะแล้วก็มั่นใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับและกรณีที่ฝ่ายค้านยังไม่จบนะฮะเตรียมที่จะนำเรื่องของหัวเลือกสว.เนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยคุณจรพันธ์ก็บอกอันนี้ไม่กังวลเลยฮะเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายค้านหากยื่นยติอภิปรายตามมาตรา151หรือขออภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152รัฐบาลก็พร้อมชี้แจงภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าวันนี้ถามคุณจรพันธ์เนี่ยนักข่าวก็ถามหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการเมืองด้วยนะยังมีแฉลบไปที่พักกล้าทำด้วยนะกรณีพักภูมิใจไทยอาจจะดึงพักกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติ
1: ม
0: ยังยึดกรอบที่คุยกันเอาไว้ตั้งแต่มาร่วมรัฐบาลนะครับส่วนการตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องของภูมิใจไทยละไม่ควรด่วนสรุปต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินนะครับก็ยังเป็นกระแสข่าวอยู
1: ่ะ
0: นะฮะที่ว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะไปเชิญกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลอีกรอบเนี่ยนะฮะขณะที่จุดยืนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้บ้างนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันพรรคเพื่อไทยสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาต่อเนื่องและหลังจากประชาชนลงมตินะฮะลงประชามติเห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พรรคก็เดินหน้าผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่ก็ยอมรับนะฮะว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อจำกัดก็เลยต้องหาจุดร่วมและดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับก็ถามคุณจุลพันธ์นี่หลายเรื่องเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะอีกท่านหนึ่งบ้างนะครับเนื่องจากวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบสดๆร้อนๆนะฮะการพิจารณาของกกต.เมื่อวานวันนั้นวันนี้เจอใครถามก่อนเลยนะฮะเรื่องเก็บตกจากเมื่อวานเนี่ยแหละฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ77รายชื่อนะครับท่านผู้ชมฮะโดยจากผลการพิจารณาไม่พบกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มนี้คุณเจเศรษฐ์เนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็มองว่ากกต.ก็ได้พิจารณาไปตามพยานหลักฐานนะครับส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยข้อมูลและมีการกล่าวหาว่าตนเองเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วยคุณเจเศรษฐ์ก็บอกว่าระหว่างเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันนะมั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองอยู่แล้วย้ำว่าในช่วงเวลาที่มีการกล่าวถึงนั้นตนเองอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำค
1: ุ
0: ณเจเศรษฐ์ก็มีรายชื่ออยู่ใน427รายชื
1: ่
0: อที่กกต.พิจารณาด้วยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม
1: การคุณเอกราชเนี่ย
0: นะฮะซึ่งคุณเจเศรษฐ์เนี่ยก็ยังกล่าวว่าก็ไม่เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับและคงจะอยู่ในจุดยืนที่พยายามไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็นักข่าวก็พยายามถามแหละ นะฮะแต่ว่าก็ตอบแบบกลางๆอ่ะนะฮะแล้วก็อย่างคุณเจเศรษฐ์บอกเลยอยู่ในจุดยืนคือไม่ตอบโต้นะนะครับส่วนกรณีภาคประชาชนอย่างกลุ่มไอลอว์เนี่ยที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะได้อาจจะมีการพาดพิงมาที่คุณเจเศรษฐ์ว่าจะดำเนินคดีกลับหรือไม่นะครับเรื่องนี้คุณเจเศรษฐ์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวไม่คิดดำเนินการนะครับแต่มองว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่า
1: ค่ะ ทีนี้มันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะกรณีเจ้าหน้าที่ DSI ที่ว่ามีการไปข่มขู่พยานคดีหัวสวนี้ล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมพนักงานสอบสวน DSI ข่มขู่พยานคดีหัวสวนะคะย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายขอรอคำวินิจฉัยคำร้องกกต.ส่ง

0: าลฎีกาก่อนประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินค่ะไปฟังเรื่องนี้นะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์ค่ะก็กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่พยานในคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้มีผู้มาร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมนะคะว่าพนักงานสอบสวน DSI ที่ทำสำนวนตั้งแต่ครั้งแรกในข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164โดยกระทรวงจะมีการตั้งคณะกรรมการและให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยที่จะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำสำนวนหลังพบมีพยานบางปากกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้จะตรวจสอบเฉพาะเจ้าหน้าที่ DSI รวมไปถึงข้าราชการการเมืองด้วยหรือไม่นั้นเรื่องนี้พลตำรวจโทรัฐพลตอบว่าการตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีการยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องเมื่อวานนี้14กันยายนที่ให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการทั้งในเรื่องอาญาและวินัยส่วนกรณีที่ DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวสว.เพื่อประกอบในสำนวนอ้างยี่และฟอกเงินนั้นเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทรัฐพลบอกว่าคงต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.และขั้นตอนของกกต.ที่จะมีการยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาเดี๋ยวจากนั้น DSI ก็จะดำเนินการต่อค่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่ซึ่งเชื่อว่าระยะเวลาน่าจะพร้อมกันพอดีรัฐมนตรีว่าอย่างนี้นะคะทางนี้ในคดีอ้างยี่ซ่องโจรก็จะยึดฐานของกกต.เลยหรือไม่นั้นผู้สื่อข่าวถามพลตำรวจโทรัฐพลบอกว่าก็ต้องรอคำวินิจฉัยที่กกต.มีมติไปรวมถึงคำร้องที่กกต.ยื่นถึงศาลฎีกาเดี๋ยวขอดูความชัดเจนตรงนี้ก่อนว่ามีการกล่าวถึงใครแล้วพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
1: คือยังไงก็ต้องเอาข้อมูลจากทางกกต.มาประกอบแหละเพียงแต่ว่าเวลาทางหน่วยงานราชการเขาจะทำนะฮะจะดำเนินการมันต้องรอหนังสือที่ส่งมาอย่างเป็นทางการนะฮะหรือว่าข้อมูลที่ส่งให้ศาลฎีกาอย่างเป็นทางการ
0: ตรง
1: น
0: ั้น
1: ถึงจะเอามาประกอบนะครับเรื่องของคดีอ้างยี่นะฮะแล้วก็การฟอกเงินด้วยน
0: ะคร
1: ับเพราะนั้นก็ต้องตามเรื่องที่ศาลฎีกากับเรื่องที่อยู่ที่ DSI ด้วยแต่ที่อยู่ที่ DSI เดี๋ยวรอพวกเอกสารจากกกต.
0: ใช่ค่ะ DSI ก็ประสานไปเรียบร้อยนะคะ
1: ครับท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้หลายฝ่ายจับตามองเพราะว่ามีการกล่าวถ้อยแถลงหรือว่าแถลงนะครับของฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยเพราะว่าไปประชุมอันคลอสกันนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานเนี่ยประชุมวันเนี้ยไม่ได้มีประชุมแต่มีแถลงดูท่าทีแม่จริงๆภาพเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างโอเคน
0: ะ
1: ระหว่างรัฐมนตรีเสียทักษะของเรากับปรักสุคนของกัมพูชาก็มีการพูดคุยกันเพราะว่ามันต้องร่วมโต๊ะเจรจาแต่พอขึ้นแถลงเท่านั้นแหละโอ้โหเรียกว่าก็ศักดิ์ศรีประเทศคลายประเทศมาจริง
0: ๆอ่ะ
1: นะครับคุณเสียทักษะภูเก็ตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยฮะเล่าย้อนกลับไปเมื่อวานหน่อยที่นำทีมเข้าร่วมประชุมครั้งแรกนะครับของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันคลอสนะครับร่วมกับฝั่งกัมพูชาคือนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานี่เป็นประชุมแมตช์แรกเลยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็มีเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียคือท่านนี้เนี่ยเราเลือกให้ท่านเนี่ยมาช่วยเป็นประธานคณะกรรมการประนอมน
0: ะ
1: ฮะท่านก็นำประชุมเลยฮะฝั่งหนึ่งก็คือไทยอีกฝั่งหนึ่งก็คือกัมพูชานะฮะคนที่แถลงก่อนคือเมื่อวานเนี่ยประชุมกันนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานประชุมเสร็จวันเนี้ยเขาแถลงประเทศที่แถลงก่อนจริงๆแถลงก่อนกับแถลงหลังเนี่ยนะแถลงหลังดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะได้แบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ได้ชี้แจงถ้าแบบภาษาวัยรุ่นเขาเรียกฟาดกลับ
1: ใช่ซึ่งเราเนี่ยแถลงหลัง
0: ค่ะ
1: แต่แถลงก่อนเนี่ยกัมพูชานะฮะแล้วก็สไตล์กัมพูชาเลยแล้วก็สไตล์ท่านเสียศักดิ์เหมือนกัน
0: ก็ปล่อยให้ว่าวไปก
1: ่
0: อน
1: แล้วฟาดกลับ
0: ค่ะ
1: เอากัมพูชาก่อนนะนายปรักสุคนกล่าวถ้อยแถลงเปิดก่อนเลยฮะนะฮะเอานี่เป็นภาพ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีไลฟ์สดด้วยไงเมื่อเช้านี้ผ่านทางเพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะท่านผู้ชมปรักสุคนเนี่ยย้อนกลับไปบอก5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยประกาศยกเลิก MOU 44ข้างต้นฝ่ายเดียวกัมพูชาเรียกร้องต่อเนื่องให้ดำเนินการตาม MOU กัมพูชาไม่มีทางเลือกเรายกเลิกเพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่มีทางเลือกจึงได้พิจารณาถี่ถ้วนตามแนว

0: ทางสันติวิธีพันธกรณีและกฎหมายระหว่างประเทศรีเริ่มกระบวนการประนอมซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของ2ประเทศจะช่วยให้ผู้พลัดถิ่นกว่า 20,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกลับสู่ภาวะปกติรวมทั้งลดความตึงเครียดสร้างความเป็นเนื้อเชื่อใจระหว่างกันกัมพูชาหวังว่ากรรมาธิการจะสนับสนุนให้ทั้ง2ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและจะกำหนดเขตแดนทะเลเพียงเส้นเดียวและพร้อมพัฒนาทรัพยากรร่วมกันระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงอันนี้คือเขาพูดถึงเราก็คือเราอะยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวเขาเลยไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นพิจารณาต้องแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีอันนี้นายปรักษ์สุคนนะดูท่านศรีหศักดิ์บ้างนะอ้าวแถลงต่
1: อฝั่งไทยค่ะ
0: กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกนี้นะครับบอกไทยเราเนี่ยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนเลยคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีแต่กัมพูชายังวางตนว่าเป็นฝ่ายตกเป็นเหยื
1: ่
0: อสร้างภาพว่าตนเองเหนือกว่าทางศีลธรรมโหเฉียบไหม
1: เจ็บมากเลยนะคำนี
0: ้ยังมีอีกนี่แค่เริ่
1: ม
0: กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโอ้โหแล้วนี่ท่านดูนะ
1: ค่ะ
0: เราตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหน
1: นี่แหละท่านบอกเนี่ยสาเหตุของความขัดแย้งให้ย้อนไปดูสิ่งเหล่านี้นี่แค่ยกตัวอย่างนะ
0: นะฮะโอ้โหแล้วท่านก็ฟันแบบตรงๆเลยอ
1: ่ะ
0: นะฮะและบอกด้วยนะฮะว่าไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมานะและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ในการหาทางออกแท้จริงเนี่ยฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างกันไทยจึงริเริ่มกระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการหารือดังกล่าวแทนที่จะทวิภาคีอย่างจริงใจแต่บิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยแทบทุกวันและกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมนะฮะและโอ้โหท่านไล่ยาวจริงๆ
1: ค่ะ
0: มีอีกนะฮะด้านเสียสักบอกว่าการยกเลิก MOU 44นะที่กัมพูชาพาดพิงเราก่อนนะบอกว่าเพราะ25ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดประชุมทางการได้เพียง2ครั้งเท่านั้นทำให้เห็นว่า MOU ไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงได้เสนอแนวทางให้เริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลและหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงคือเราเนี่ยเรายกเลิก MOU 44ด้วยเหตุผลที่ว่า25ปีน
1: ะ
0: ประชุมทางการเนี่ย2รอบเพราะฉะนั้นจุดยืนของเราเนี่ยMOU 44เก็บไว้ก่อนยกเลิกไปก่อนแล้วมาคุยกันบนโต๊ะระหว่างไทยและกัมพูชานี่คือจุดยืนของเราแต่กัมพูชาบอกลัดไปเลยโอเคยกเลิก MOU 44ใช่มั้ยงั้นไปนู่นเลยไปอันคลอสเลยประนอมภาคบังคับ
1: ค่ะ
0: มีคนกลางมาเลยซึ่งเราบอกเรายังไม่อยากที่จะไปถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นกัมพูชาบอกไม่มีทางเลือกอันเนี้ยบิดเบือนข้อเท็จจริงนี่ท่านเสียสักว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าเพื่อแสวงหาข้อยุติจึงจำเป็นต้องชัดเจนในการกำหนดขอบเขตที่กรรมาธิการจะพิจารณาสำหรับไทยเนี่ยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นนะครับอันนี้เราชัดเจนเนาะว่าเอาเส้นเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาทางทะเลนะฮะท่านผู้ชมโดยเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคมปีพ.ศ.2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกนะฮะที่คุยกันอันคลอสเนี่ยทางบกไม่เกี่ยวนะครับรวมถึงเกาะกูดของไทยด้วยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวและไทยขอปฏิเสธเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายนะครับสุดท้ายครับท่านเสียสักท่านก็ย้ำนะกระบวนการเนี่ยไม่ใช่กระบวนการทูตที่ต้องมีผู้แพ้หรือชนะอย่างสิ้นเชิง และไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่

0: และจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลอย่างมั่นคงพร้อมมุ่งมั่นสันติภาพกับความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านหวังว่ากัมพูชาจะกล้ามีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกับเราเพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนรุ่นหลังจะได้รับประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองประเทศโอ้โหนี่คือเราพยายามสรุปเนื้อหาใจความน
1: ะ
0: แต่ว่าท่านพูดหลายประเด็นซึ่งหลายประเด็นเนี่ยก็
1: ครอบคลุมนะ
0: ครอบคลุมอะตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างเดียว อย่างที่ท่านบอกว่ากัมพูชามักจะเล่นบทเป็นผู้ถูกกระทำ
1: รับบทเหยื่อ
0: เออนะฮะคือคำเนี้ยท่านพูดบ่อยนะ
1: ค่ะ
0: ท่านพูดในเวทีระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: แล้วเวทีการประนอมภาคบังคับเนี่ยที่มีท่านทูตออสเตรเลียมาเป็นประธานเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยคือก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่ท่านเสียสักพูดหลายประเด็นนะแต่อาจจะอยากจะให้กรรมธิการ
1: ะ
0: นะฮะเขาได้เห็นภาพรวมด้วยว่าเรื่องของวิวัฒนาการความขัดแย้งเน
1: ี่
0: ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: เข้าใจในสิ่งที่ไทยนั้นโดนกระทำนะคะท่านก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันไปตราบนานเท่านานเราย้ายบ้านไม่ได้นะคะดังนั้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคแล้วก็ประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยไทยพร้อมทำหน้าที่แล้วก็หวังว่ากัมพูชาก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูในส่วนความรู้สึกของผู้คนในบ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะประชาชนชายแดนบุรีรัมย์ก็กังวลติดตามการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนบ้างหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาณอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไปสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรืออันคลอสที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์นะคะปรากฏว่าประชาชนบางส่วนบอกว่ากังวลค่ะว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งอยากจะให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้เพิ่มความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาและสันติวิธีเพื่อไม่ให้ประชาชนตามแนวชายแดนนั้นต้องกลับมาใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดระแวงถ้าเกิดความขัดแย้งหรือว่าการปะทะกันขึ้นค่ะเพราะว่าก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะคะคนในพื้นที่ก็บอกว่า ปัจจุบันเนี่ยยังได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชายิงยั่วยุทหารไทยเป็นระยะอยู่เลยบริเวณชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ซึ่งติดอยู่กับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นี้ไปนะคะก็ได้แต่หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่ทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นอีก และทุกฝ่ายจะร่วมการรักษาความสงบตามแนวชายแดนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: กังวลอยู่นะครับกังวลอยู่เป็นห่วงอยู่ก็ดูข่าวเรื่อยๆนะครับ
3: ติดตามข่าวเรื่อย
2: ๆครับ
3: ทำไมถึงกังวลคะคุณลุง
2: โอ้ไม่ก็อยู่ไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันมีหนังมากกว่านี้ไปขนาดนี
3: ้คือเราเคยเจอประสบการณ์มาแล้ว
2: ครับ
3: ก็เลยไม่อยากให้มันมีอะไรเกิด
2: ครับอยากให้มันเงียบๆและอยู่ไป
3: ถ้ามันเกิดนี้มันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
2: โอ้ก็บอกแค่นี้นะครับมันนี้ไปเรื่อยไป
3: ส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับ
3: การประกอบอาชีพ
2: โอ้ยมันก็ไม่ได้ทำไมนะครับ
3: เดือดร้อนในช่วงน
2: ี้เดือดร้อนครับ
3: ก็เลยไม่อยากให้มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
3: คือไม่ว่าผลออกมายังไงก็อยากให
2: ้อยู่กันต่างคนต่างอยู่นี่แหละครับมันดี
1: ฮะ
0: นะฮะก็
1: พี่บอกต่างคนต่างอยู่เลยดี
0: จริงๆอันคอร์สนี่ไม่ได้เกี่ยวกับทั้งบกนะนะฮะเพียงแต่ว่าก็ไม่มั่นใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออว่ามันจะส่งผลอะไรกับความสัมพันธ์ทางบกด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับท่านผู้ชมมาดูเรื่องการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศกันหน่อยนะฮะก็เรื่องนี้ก็ต้องถามจากคุณพลพีนะครับคุณพลพีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวยิวอย่างเดียวนะฮ
1: ะ
0: สุสานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะมี4ศพ3ศพเนี่ย3ร่างเนี่ยเอาออกไปแล้วเหลืออีก1ร่างคุณพลพีก็บอกว่าร่างสุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาย้ายไปแล้วนะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็บอกต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้ามาอยู่ในสุสานยิวเนี่ยในช่วงที่พ้นจากการขออนุญาตแล้วหรือเปล่านะครับโดยเรื่องนี้นะฮะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสุสานโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดนำทีมงานเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราไปไว้ยังสุสานที่จังหวัดชลบุรีโดยได้แจ้งเรื่องต่อจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีแล้วอันนี้คือสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหก็นานแล้วนะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยที่เป็นประเด็น
1: อ
0: ่ะนะสองสามสัปดาห์แล้วก็เนี่ยคุณพลพีเพิ่งจะมาอัปเดตบอกว่าเช้าวันเนี้ยมาแล้วทีมงานเข้าไปเคลื่อนย้ายร่างกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ต่อให้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะท่านก็บอกกำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยให้เขาไปสังเกตการแล้วก็ตรวจสอบหน่อยเรื่องการเคลื่อนย้ายร่างอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพื่อทำให้มันถูกต้องเพราะก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานขอนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพราะนั้นก็เลยสั่งการให้หน่วยงานของทั้งสองจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดร่วมกันหน่อยนะครับส่วนประเด็นที่ว่าแล้วการเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราอย่างเดียวเนี่ยนะฮะคุณพลพีก็บอกว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครองไปรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานรวมถึงสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้เสร็จภายใน3วันโอ้โหเวลาค่อนข้างบีบเหมือนกันนะครับเพื่อนำมาตรวจสอบใบอนุญาตว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่จริงๆฟังดูเหมือนน้อยนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อดำเนินการของคุณพลพีตั้งแต่ต้นแล้วนะที่บอกว่ามีสุสานยิวที่ดูแล้วมันผิดกฎหมายอ
1: ่
0: ะไปดูว่าขออนุญาตจะตั้งเมื่อปี64แล้วขออนุญาตประกอบดำเนินการเนี่ยมันมีใบอนุญาต3ปีไง64 65 66เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่าเอาแล้วหลังจากนั้นมีต่ออะไรหรือเปล่าแล้วตอนนั้นท่านก็สั่งเลยว่าต้องสแกนทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะที่ยิวตรงนี้อย่างเดียวนะครับท่านก็บอกว่าให้เวลา3วันนะให้ไปตรวจสอบนะครับหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะใช้แนวทางเนี้ยฉะเชิงเทราโมเดลเลยเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและจากการตรวจสอบย้อนหลังของบริษัทการฉบับจำกัดเนี่ยก็คือที่ฉะเชิงเทรานะท่านผู้ชมพบข้อสงสัยหลายประการตั้งแต่ปี64เลย64นั่นก็คือที่เขาขออนุญาตทำเป็นสุสานนะฮะและเชื่อว่าอาจจะขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตจัดตั้งสุสานตั้งแต่แรกแล้วล่ะโดยเฉพาะนี่ท่านก็บอกว่าข้อมูลจากการตรวจสอบจากดาวเทียม Google Earth เนี่ยที่พบว่ามีแหล่งน้ำในพื้นที่มาก่อนเพราะว่าการจะไปตั้งสุสานเนี่ยมันมีข้อกำหนดว่าตัวสุสานต้องห่างจากถนนเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะฮะใกล้แหล่งน้ำมันต้องมีระยะเท่าไหร่นะฮะแต่ท่านบอกว่าถ้าดูจาก Google Earth เนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยตรงนี้มันเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนไม่ตั้งเป็นสุสานได้ไงนะครับตรงนี้มันมีข้อบังคับอยู่นะครับมันค่อนข้างยิบย่อยอยู่ซึ่งทางผู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกำหนดกรอบเวลาเอาไว้15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันแหมวันก่อนคุณพลพีก็เหมือนแบบว่าผมไม่ยอมนะท่านผู้ว่าถูกไหมตอนนั้นที่ประชุมเรื่องเนี้ยนะที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆท่านก็เทคแอคชั่นจริงจังต่อเนื่องนะ
0: นะฮะอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นฉะเชิงเทราโมเดลนะเพราะเอาจริงเอาจังเลยนะครับขณะที่กรมการปกครองชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสุสานที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะสุสานยิวเนี่ยแหละฮะกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยผู้ว่าฉะเชิงเทราฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาและเนี่ยข้อมูลมาแล้วท่านผู้ชมขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้นะครับ1เลยรายละเอียดการได้มาของใบอนุญาตปี64และการไม่ต่อใบอนุญาตปี67ก็คือปี64เนี่ยขอใบอนุญาตดำเนินการและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะว่าใบขอรอบนึงเนี่ยมันอยู่ได้3ปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปี67ต้องไปขอใหม่ละนะฮะเอาเรื่องเนี่ยการอนุญาตให้จัดตั้งครั้งแรกคือปี64บริษัทกาชาบัตรจำกัดได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสุสานเมื่อ19เมษายนปี64ใช้โฉนดที่ดิน15ไร่เศษและขนาดนั้นเนี่ยนะฮะตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304ประมาณ15กิโลเมตรส่วนถนนสายสนามช้างหนองสโหนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ได้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์อันเนี้ยเรื่องห่างจากถนนโอเคได้นะฮะ เพราะว่าถนนตอนหลังมันมาตัดเพิ่มไงถูกไหมแล้วก็รับรองให้เป็นถนนทางหลวงอะทางหลวงท้องถิ่นเพราะนั้นโอเคประเด็นนี้ตรวจสอบตั้งแต่ปี64แล้วมันเข้าเกณฑ์หมดเลยนะครับ

0: เรื่องของน้ำก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไปอยู่ใกล้เคียงกับน้ำด้วยนะครับอันนี้เข้าเกณฑ์ตามกฎกระทรวงพ.ศ. 2543นะครับส่วนประเด็นว่าเอ้าแล้วทำไมปี67เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ต่อนะครับการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตในปี67คือบริษัทเนี่ยนะฮะทางสุสานยิวเนี่ยเขายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อ21ธันวาคม66ต่อมาครับคณะกรรมการกลั่นกรองอำเภอบางคล้าเขาก็ไปตรวจสอบพื้นที่นะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกายภาพของพื้นที่อ่ะมันเปลี่ยนไปก็เรื่องถนนด้วยใช่ไหมที่มีมันสอดคล้องกับข้อหนึ่งแล้วก็เรื่องของแหล่งน้ำด้วย
1: ระเบียบข้อกำหนดทั้งหลาย
0: ใช่นะครับท่านผู้ชมจนขัดต่อกฎกระทรวงก็เลยไม่ออกใบอนุญาตในปี67ให้ทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกนะครับรวมถึงการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้รายงานข้อเท็จจริงให้กับกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันคือนี่ตัวละเอียดนะคือจริงๆที่อธิบายเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดแล้วนะเพียงแต่ว่าเอ้าเพื่อให้มันยิ่งชัวร์ไปกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งกรรมการสอบเลยทั้งการออกใบเมื่อปี64กับที่ไม่ต่อให้เขาปี67โอ้อันนี้ก็แฟร์นะ
1: ใช่มีไทม์ไลน์หลักเกณฑ์ชัดเจนเรื่องใบอนุญาตนะฮะขั้นตอนแล้วก็ระเบียบอย่างที่บอก
0: ครับข้อ2รายละเอียดของศพที่ฝังอยู่ในสุสาน4ร่าง4ศพนะฮะ
1: ค่ะ
0: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากใบมรณบัตรเอกสารแจ้งตายและหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตด้วยนะเพราะว่ามันจะมีร่างหนึ่งที่มีผมรายงานนะ
1: ค่ะ
0: ว่าเหมือนมีภรรยาเขาอยากจะนำร่างไปประกอบพิธี
1: ะ
0: นะครับ3ฮะมาตรการเคลื่อนย้ายศพและสถานที่รองรับโดยจังหวัดฉะเชิงเทราให้บริษัทการชาบัตรจำกัดดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งสถานที่ปลายทางศพทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปฝังเก็บรักษาที่ชลบุรีนะครับโดยสุสานที่ชลบุรีเนี่ยอันนั้นเขาถูกต้องนะมีใบอนุญาตจัดตั้งดำเนินการสุสานและชาปนกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
1: ต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนข่าวคราวที่เกิดขึ้นกับอดีตพระนะคะหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของความมั่นคงและความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาค่ะจากกรณีพฤติกรรมของอดีตพระที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตถูกต้องจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินของวัดมหาเถรสมาคมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและจะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในทุกด้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้อันจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองพระพุทธศาสนาการปกป้องคุ้มครองศาสนาสมบัติตลอดจนพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัยเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนี่ก็เป็นเอกสารที่มีการเผยแพร่มานะฮะ
0: ครับเอาท่านผู้ชมส่วนอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเลยเพียงแต่ว่าก็มีคนถูกกล่าวหาพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับวัดดังที่สมุทรสงครามหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะเขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวและปรากฏว่าถูกคนในออนไลน์เนี่ยเอาไปโยงว่าไปมีอะไรที่มันเกินเลยกับพระระดับเจ้าอาวาสนะฮะที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยเมื่อวานเจ้าตัวไม่ยอมน
1: ะ
0: บอกดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ววันนี้เขาไปโรงพักนะไปพร้อมกับแฟนหนุ่
1: ม
0: แล้วบอกจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนชอบทำบุญ
1: อ
0: ะแล้วก็เหมือนแบบขายก๋วยเตี๋ยวอ
1: ะ
0: ก็ไปออกโรงทานในวัด
1: เหมือนเคยเห็นทางโซเชียลมีเดียอยู่ใช่ไหมคะที่เธอก็จะแบบมีลีลากันทำก๋วยเตี๋ยวแบบเซ็กซี่นิดนึง
0: ถูกต้องเพราะชื่อของเขาในวงการนี้ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวนะยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว

0: วันนี้คุณยุ้ยนะไปพร้อมกับแฟนหนุ่มตัวจริงเลยแกบอกแกไม่ยอมนะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.อัมพวานำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต้นเรื่องที่โพสต์สร้างความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อทั้งตัวคุณยุ้ยเองด้วยและต่อวัดจุฬามณีด้วยนะฮะคุณยุ้ยยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยเตรียมเรียกค่าเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์เนี้ยกระทบต่องานรับเหมาจัดเลี้ยงแกบอกแกขาดรายได้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณยุ้ยเนี่ยเปิดใจกับนักข่าวของเราเองเลยบอกแกเป็นแม่ค้ารับงานจัดงานเลี้ยงบุฟเฟ่อะนะจะจัดออกร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเง
1: ี
0: ้ยแกไปหมดอะงานบุญงานบวชงานวันเกิดโรงพยาบาลค่ายทหารแต่คอนเซ็ปต์ของแกอะก็คือใส่ชุดสายเดี่ยวไงแต่ก็ไม่เสมอไปนะแกบอกก็ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะส
1: ม
0: ธีมของเจ้าภาพด้วยนะครับถ้าเป็นงานพิธีการงานทางการเนี่ยก็ใส่ชุดไทยให้มันสุภาพไม่ใช่สายเดี่ยวแล้วไปไม่รู้งานไหนงานไหนก็สายเดี่ยวหมดนะครับส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับทางวัดจุฬามณีเนี่ยนะฮะคุณยุ้ยชี้แจงด้วยนะนะฮะคือแกก็บอกว่าความสัมพันธ์กับวัดจุฬามณีเป็นเพียงการรับจ้างมาออกโรงทานตามที่วัดเนี่ยจ้างมาเท่านั้นตนเองเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยนะฮะที่หมุนเวียนเข้าไปช่วยเหลือคนยากไร้และเธอก็นับถือเจ้าอาวาสเหมือนผู้ใหญ่ที่เมตตาเอ็นดูที่คนทำงานสู้ชีวิตอ่ะนะฮะแล้วไม่เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวในเชิงชู้สาวตามที่ถูกใส่ร้ายแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยคือเธอก็บอกว่าต้องหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงหลานเลี้ยงหมาอีก7ตัวนะวันนั้นการถูกเพจนำภาพไปโยงเพื่อเรียกยอดไลค์คือคุณยุ้ยบอกว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายนะฮะแล้วก็ทำลายช่องทางทำมาหากินของคนบริสุทธิ์อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แฟนคุณยุ้ยบ้างไห
1: ม
0: แฟนคุณยุ้ยที่วันนี้ไปสภ.เป็นเพื่อนเธอด้วยเนี่ยนะฮะแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยที่คบหากันมานะฮะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยออกมายืนยันอีกเสียงว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยเลยโกรธมากนะฮะที่เพจข่าวเนี่ยนำภาพแฟนสาวไปปั่นกระแสโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจนทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดแล้วก็คือพอลูกค้าเขาศรัทธาวัดอ
1: ่ะ
0: แล้วยิ่งผู้หญิงที่ถูกโยงไปอย่างนั้นเนี่ยเขายิ่งแบบโอ้ยอย่าไปกินมาเลยดีกว่าก
1: ระทบกับการค้าขายเลย
0: กระทบเลยอ่ะนะครับตอนท้ายคุณยุ้ยพูดผ่านนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะบอกฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงสังคมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมและอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวให้มาก
1: ๆค่ะ
0: การกระทำแบบเนี้ยเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาจึงขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจจะปกป้องชื่อเสียงของหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างถึงที่สุดนะโอ้โหเนี่ยแล้วกลายเป็นว่า
1: ค
0: ือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนที่ออกมากุข่าวอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นว่าคนที่ดูแล้วคอมเมนต์แล้วเชื
1: ่ออ
0: ันเนี้ยไม่น้อยนะคุณลูกน้ำ
1: ผลกับธุรกิจเธอนะด้วยความที่แบบภาพลักษณ์น้องยุ้ยคุณยุ้ยเนี่ยแบบอาจจะดูเซ็กซี่ไงพอโดนโยงไปกรณีก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะคะแล้วจริงๆเนี่ยคือความศรัทธาที่ผู้คนเดินทางไปที่วัดจุฬามณีเนี่ยคือไม่เสื่อมคลายจริงๆท้าวเวสสุวรรณท่านก็เมตตาช่วยเหลือให้คนผ่านวิกฤตมานักต่อนักแล้วเดี๋ยวคุณพานุพงศ์เห็นข่าวนี้ไปเลยไม่ได้ไปวัดจุฬาไปทานก๋วยเตี๋ยว
0: ไปอุดหนุนให้กำลังใจเธอ
1: ให้กำลังใจน้องยุ้ยพาภรรยาไปด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของเที่ยงวันทันข่าวค่ะ

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: พบกับเรื่องราวดีๆที่สนุกและได้สาระแฝงด้วยข้อคิดจากพระวจนะคำกับความรักที่อัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับรายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love ทุกวันพุธเช้าตรู่เวลา 5:00 ถึง 5:30 แล้วพบกันนะคะ
2: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคา

0: ไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ที่ล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
3: ความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
4: มาดูเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมช่วง 1-2 วันนี้ค่ะทุกภาคยังคงมีฝนตกหนักอยู่และจากนั้น 17-20 กันยายนนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกค่ะเนื่องจากว่าลมหนาวหรือว่าอากาศเย็นนั้นมาเร็วกว่าปกตินะคะพอมาปะทะกับความชื้นก็จะทำให้ฝนเพิ่มค่ะไปดูการพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะทั่วไทยเนี่ยฝนตกหนักกระจายตัวร้อยละ 60-70 ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมจากนั้นนะคะพอเข้าวันที่17-20กันยายนตามนี้เลยประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1ระบุฝนตกหนักจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะเริ่ม17กันยายน2569หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาคือวันที่18กันยายนค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในบ้านเรานี้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 17-20 กันยายน 2569 นี้นะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
5: ครับ
4: ยังมีอีกนะคะไปดูกันที่จังหวัดน่านบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ได้ออกประกาศเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาเนื่องจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินทรุดตัวค่ะส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะอาคารไหนบ้าง1อาคารอนุบาล2ชั้น2ค่ะขอไปค่ะ อาคารอนุบาล2ชั้นนะคะคุณผู้ชมส่วน2คือโรงอาหาร80ที่นั่ง3อาคารสหกรณ์ร้านค้าและ4บริเวณสระว่ายน้ำค่ะนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวด้วยถ้ามีฝนตกหนักหรือว่ามวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะจึงนำมาซึ่งประกาศนี้ห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสียงดังกล่าวรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบนะคะยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
5: แต่จริงเขาปิดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วล
4: ่
5: ะ
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะมันน่ากลัวจริงๆอ่ะเพราะโรงเรียนเขาตั้งอยู่เหมือนแบบอยู่บนเขาอ่ะ
4: ใช่ใช่
5: แล้วดินมันสไลด์หายลงไปแล้วตัวตึก

0: บางทีมันมีเสาเข็มนะมันยังฉีกขาดเลย
1: ใช่กระทบโครงสร้างเลยนะคะแล้วก็มีแบบตึกเด็กอนุบาลด้วยโรงอาหารพื้นที่คนเยอะๆทั้งนั้นเลย
0: ครับอันนี้ต้องดูการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมไปดูที่โคราชกันบ้างโคราชฝนก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านคอนบุรีเนี่ยเตือนนักท่องเที่ยวเลยอาจจะมีคนบางส่วนที่ไปเล่นน้ำเขาเรียกตรงนั้นคือท่าเรไลวังกระทะอยู่ที่คอนบุรีเพราะช่วงเนี้ยน้ำเนี่ยมันเยอะไงท่านผู้ชมแต่ว่าดูแบบนี้ดูเหมือนน้ำนิ่งๆนะ
1: ค่ะ
0: ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดนี่คือเตือนแล้วนะบอกว่าคือบางทีน้ำป่าน้ำหลากมาเนี่ยมันเร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าต้นน้ำฝนมันเยอะนะครับท่านผู้ชมก็มาจากฝนที่ตกต่อเนื่องในอำเภอคอนบุรีโคราชเนี่ยแหละครับทำให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานและป่าชุมชนบ้านตลิ่งชันไหลลงสู่แหล่งท่องเที่ยวแก่งท่าเรไลวังกระทะซึ่งอยู่ท้ายชุมชนบ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอย่างต่อเนื่องเลยนะครับน้ำเนี่ยนะฮะก็สีขุ่นแดงแต่อาจจะยังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนนะฮะแจ้งเตือนเลยงดเล่นน้ำในช่วงที่ฝนตกป้องกันอันตรายด้วยนะครับอย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่จอมทองชุมชนบ้านตลิ่งชันเนี่ยบอกจริงๆน้ำป่าไหลมาลงตรงเนี้ยประมาณ 2-3 วันแล้วนะโดยเฉพาะถ้าหลังจากฝนตกหนักน้ำเนี่ยมันจะแรงมากเลยดูแบบเนี้ยดูธรรมดานะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงที่น้ำมาไงแต่ถ้าช่วงน้ำมาตอนที่มีฝนตกหนักๆ นะชาวบ้านบอกเดินข้ามไม่ได้เลยนะแต่เมื่อกี้ดูเหมือนแบบยังพอเดินได้นะชิลๆอยู่นะนะครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่อีกฝั่งนึงคือปกติเขาก็ใช้เดินข้ามเหมือนไปแต่ถ้าเจอที่น้ำหลากมาแรงๆเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงทันทีเลยถ้าน้ำรุนแรงนะครับโดยน้ำที่ไหลหลากลงมาช่วงนี้โอเคละก็ส่งผลดีต่อเขื่อนมูลบนนะครับเป็น1ใน4เขื่อนหลักของโคราชด้วยเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้มันลดลงต่อเนื่องไงจนต้องชะลอการส่งน้ำเพื่อการเกษตรเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเข้าเขื่อนตลอดเลยนะครับล่าสุดฮะเขื่อนมูลบนมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 33%โอ้จริงๆตัวเลขก็ยังไม่เยอะนะนี่ขนาดเข้าต่อเนื่องแล้วนะยังมา33เองอะนะครับโดยวันที่12กันยายนที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ก็ยังคงระบายน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆอีกประมาณวันละ600,000ลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องสถานการณ์น้ำมูลโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีไปนะคะล่าสุดค่ะเขามีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3นะคะระดมข้อเสนอจากทุกภาคส่วนใน5จังหวัดเลยค่ะกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปัญหาแล้วก็ความต้องการในพื้นที่นายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูลปรับปรุงช่วงที่1พ.ศ. 2566ถึง2580ค่ะดำเนินการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยนายธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3กล่าวนะคะว่าเวทีนี้เปิดรับความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้หลักการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมควบคู่กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมทั้งนี้ทางสทนช.ภาค3เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์และนครราชสีมาค่ะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงก่อนจะนำข้อเสนอที่ได้ไปพัฒนาและประเมินทางเลือกจนนำมาสู่แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมการพัฒนา5ด้านพร้อมกำหนดกรอบโครงการระยะ20ปีนะคะใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สทนช.เชื่อค่ะว่าแผนดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมรวมไปถึงปัญหาภัยแล้งฟื้นฟูระบบนิเวศรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยค่ะ
0: ครับกลับมาดูจุดน้ำมันรั่วที่ถนนพระราม3กันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะก็หากันมาต่อเนื่องจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: สรุปแล้วยังไม่เจออีกนะฮะแต่มันเจอข้อสงสัยอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ขุดบริเวณที่แบบจะเป็นใกล้ๆกับท่อส่งน้ำมันนะฮะแล้วก็เปิดหน้าดินลงไปปรากฏว่าขุดลงไปลึกกว่านั้นอ่ะลึกลงไปวัน5เมตร
1: ค่ะ
0: เจอเหมือนน้ำมันรั่วคราวนี้มันอยู่ไกลจากตัวท่อยิ่งกว่าเดิมอีกเขาเนี่ยต้องหากันต่
1: อ
0: ว่าสรุปมันมายังไงนะฮะท่านผู้ชมฮะเนี่ยทางเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานนะครับคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานเปิดเผยนะฮะการตรวจสอบว่าน้ำมันรั่วที่ถนนพระราม3เนี่ยเอาเบื้องต้น

0: ก่อนคือยังไม่เจอนะครับว่ามันไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่ที่น่าประหลาดใจเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือไปเจอโพรงใต้ดินที่มีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการเอาไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่
1: อ
0: เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อคือแยงไปดูก่อนว่ามันลึกประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สามารถทะลวงลงไปได้ลึกกว่า5เมตร
1: โอ้โห
0: โอ้โห5เมตรก็คือสะพานลอยอ่ะจากพื้นดิน
1: อ
0: ่ะลงไปข้างล่างอ่ะ5เมตรเจ้าหน้าที่จะไปต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงนี้ว่าโพรงเนี่ยมันมาจากไหนนะเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยน้ำมันซึมออกมาโพรงใต้ดินซึ่งอยู่ลึกลงไป5เมตรคือจะเห็นว่าตัวท่อเนี่ยมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเลยฮะท่อส่งน้ำมันเนี่ยนะฮะขุดเปิดหน้าดินเดี๋ยวก็เจอตัวท่อละแต่เนี่ยใต้นั้นลงไปอ่ะ5เมตรเจอโพรงและน้ำมันมันก็ลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะครับจะได้หาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาด้วยมีรายงานว่าวันเนี้ยจะส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบแล้วอย่างเช่นอาจจะต้องพวกกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงนะครับจะได้หาสาเหตุจุดน้ำมันที่รั่วซึมออกมาว่าเอ้ยสรุปแล้วมันมาจากจุดไหนอันนี้เป็นท่อส่งน้ำมันใช่ไหมว่าจริงๆอ่ะท่อส่งอ่ะมันไม่ได้ลึกมันอยู่ประมาณเมตรสองเมตรถูกไหมฮะแต่เนี่ยโพรงที่ขุดยิ่งขุดแล้วแบบเฮ้ยมันไปเจอโพรงหนึ่ง
1: ซึ่งลึกลงไปอีก
0: ลึกลงไปอีกแล้วข้างล่างเนี่ยมันเจอน้ำมันอ่ะท่านผู้ชมดูดิฮะเออก็ไม่รู้ว่าตกลงมันมายังไงเพราะว่ามันปนกันไปหมดอ่
1: ะ
0: ทั้งน้ำท่อน้ำทิ้งอ่ะน้ำเสียนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอน้ำมันด้วยแล้วปรากฏว่าโพงข้างล่างก็มีน้ำมันอีกเนี่ยต้องแย่กันลงไปสรุป5เมตรนะฮะลึกลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมท่อส่งน้ำมันเน
1: ี่
0: ยแล้วเขาก็จิ้มลงไปข้างล่างอ่ะ
1: ลึกลงไปเรื่อย
0: ๆใช่ฮะ
1: ไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนิดหนึ่งหลายคนรอฟังข่าวดีนะคะว่าถ้ามีการขยายเวลาจะทำอย่างไรประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมนะคะก็ขานรับนะคะอยากได้ยินข่าวดีพร้อมเสนอแนะให้มีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายด้วยค่ะ บรรยากาศการซื้อขายที่ร้านสิริมงคลพาณิชย์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เป็นอย่างดีทางร้านเนี่ยมีสิ่งของที่สามารถซื้อแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเกือบทุกชนิดเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเข้ามาช่วงเช้ากับช่วงเย็นในแต่ละวันนะคะวันละประมาณ300ถึง500คนเลยถ้าเป็นวันหยุดเยอะกว่านี้สิ่งของยอดฮิตที่คนมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันก็จะมีข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชปลากระป๋องเครื่องปรุงอาหารในครัวเรือนค่ะส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อกันต้นเดือนแล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนเพื่อจะได้คำนวณเงินได้ถูกว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างถ้ารัฐบาลขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนก็อยากจะฝากให้พิจารณาเพิ่มวงเงินจากเดิมเดือนละ 1,000 บาทเป็นวันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทได้ไหมให้เป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนขออภัยนะคะเดือนละนะคะถ้าวันละ 2,000 นี้รีบลงกันเลยนะคะประชาชนบางส่วนก็ยังอยากให้โครงการคนละครึ่ง 50-50 แทนโครงการไทยช่วยไทยที่เป็น 60-40 เพราะว่าอาจจะแบบยังงงๆกับตัวเลขแล้วก็ไม่เข้าใจการใช้เงินในโครงการอยู่นะเอ้ยไม่เอา 60-40 หรอ อยากได้ 50-50 อ่ะไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของทุกๆท่านทีนี้คุณเพ็ญวันสมใจนะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือค่าครองชีพของชาวบ้านได้มากเลยแต่มีความคิดเห็นสอดคล้องในทางเดียวกันว่าอยากจะให้เพิ่มนะคะในส่วนของร้านค้าให้มากขึ้นนิดนึงเพราะว่าร้านค้าบางแห่งในชุมชนเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือบางร้านก็ยกเลิกไปส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะซื้อของใช้จำเป็นในครัวเรือนตนเองเนี่ยซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดผ้าซ่อมแซมผ้าเพราะว่าทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าก็ได้ใช้ตรงนี้ด้วยแต่ถ้ารัฐบาลขยายโครงการต่ออันนี้ถือจะเป็นเรื่องดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยอันนี้เป็นเสียงพี่น้องที่สุราษฎร์ธานีค่ะ
0: อืมนะฮะแต่แน่ใจใช่ไหมว่าจะเอาครึ่งๆอ่ะ50-50ไม่เอา60-40นะ
1: นะฮะบางคนบอกว่าแบบอาจจะแบบคำนวณยากอันนี้ที่เคยได้ยินมานะ
0: ใช่ถูกแต่เดี๋ยวถึงเวลากลับไปเป็น 50-50 เดี๋ยวพอใช้แล้วแบบรู้งี้เอา60ดีกว่า
1: ได้ไหม
0: เพราะมันจ่ายแพงขึ้นนะอย่าลืมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูข่าวนี้ฮะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านไปเป็นพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71นะครับก็จากกันที่หอประชุมกิตติเสนาวิทยาลัยการทัพบกครับพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก

0: ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองของกองทัพบกครับฉะนั้นเข้าร่วมรับฟังการแถลงเอกสารข้อเสนอยุทธศาสตร์กองทัพบกพร้อมทั้งยังมอบโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการเรียนและคุณลักษณะดีเด่นในด้านต่างๆรวมแล้ว7รางวัลนะครับสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ประจำปีการศึกษา2569เนี่ยเขาเรียนกันจริงจังนะท่านผู้ชมคือเรียนรวมเนี่ย43สัปดาห์1515ชั่วโมงและสิ่งที่เรียนนะฮะก็จะมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเรียนทั้งออนไลน์ออนไซต์ใน9หมวดวิชาเลยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น128นายประกอบด้วยข้าราชการทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกเนี่ย103นายนอกสังกัดกองทัพบก13นายรวมทั้งข้าราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมพนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนอีก12นายครับโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกท่านให้โอวาทและปิดการฝึกอบรมตอนนึงเนี่ยท่านบอกว่าวิทยาลัยการทัพบกถือเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันทางทหารในการสร้างผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการระดับสูงแม้กองทัพจะเผชิญกับข้อจำกัดหรือความขาดแคลนด้านงบประมาณแต่กำลังพลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดปัจจุบันภัยคุกคามมีความซับซ้อนหลายมิติและเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกจึงจำเป็นต้องคิดอย่างรอบด้านไม่อาจมองเพียงมิติการทหารอย่างเดียวแต่ต้องมองภาพรวมพละกำลังอำนาจของชาติทุกด้านพร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยนะฮะว่าเป็นเพียงเครื่องมือช่วยเหลือนะครับแต่ว่าคนยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำท่านก็ฝากข้อคิดด้วยนะฮะให้ยึดหลักเนี่ยฮะหลักการประสบการณ์และจินตนาการเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการมองไปข้างหน้าเท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างเช่นอาชญากรรมทางไซเบอร์และสงครามข่าวสารและให้ยึดหลัก back to the basicและการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติต่อไปนะครับวิทยาลัยการทัพบกยังคงมุ่งมั่นยึดถือปรัชญาคือแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีและวิสัยทัศน์สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ผลิตนักคิดนักบริหารที่มีคุณภาพสู่กองทัพเพื่อขับเคลื่อนกองทัพและประเทศชาติให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ไปเต้นกับพี่ๆทหารกันบ้างตอนนี้แอโรบิกแดนซ์เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะคะเพราะทั้งสนุกแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะกองทัพภาคที่4จัดให้ค่ะสนับสนุนกำลังพลร่วมสร้างสีสันในนี่เลยนครศรีซิตี้แดนซ์นะคะเขามากันในทีมทหารด้วยที่สนามหน้าเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกองทัพภาคที่4จัดกำลังพลจากกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธเข้าร่วมกิจกรรมนครศรีซิตี้แดนซ์เป็นแอโรบิกแดนซ์ส่งเสริมการกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทหารร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะคะโดยมีดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะกิจกรรมนำทีมเต้นโดยครูทีจาก D Studio พร้อมกำลังคนชายมาร่วมสร้างสีสันนะคะนำเต้นแอโรบิกอบอุ่นร่างกายวอร์มอัพกันในทีมทหารก่อนจะนำประชาชนร่วมขยับร่างกายไปกับเสียงเพลงสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองสุดๆค่ะพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่4นะคะยังได้นำมาสคอตทหารมาร่วมสร้างสีสันน้องมาสคอตก็เต้นด้วยเติมรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาร่วมออกกำลังกายกันค่ะสะท้อนภาพลักษณ์ของทหารยุคใหม่ทันสมัยเป็นมิตรและเข้าถึงประชาชนโดยการสนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมนครศรีซิตี้แดนซ์ครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสำคัญที่กองทัพภาคที่4ให้กับการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารและประชาชนค่ะผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้กำลังพลประชาชนมาใกล้ชิดกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมฮะอัปเดตเรื่องน้องเนเน่หน่อยนะฮะเพิ่งจะออกเดินทางเมื่อช่วงเช้าน
1: ะฮะ
0: เพื่อไปที่สหรัฐอเมริกาไปแข่งในรอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับท่านผู้ชมนี่คืออัปเดตล่าสุดนะฮะแต่ว่าอยากจะพูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งต่างชาตินะคนขวาเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยจะไม่มีเนเน่วันนี้ถ้าไม่มีเขาพูดยังไงก็ได้นะ
1: เ
0: พราะปกติเนี่ยเนเน่เขาก็จะดังอยู่ในจังหวัดถูกไหมในภูเก็ตเปิดหมวกแล้วก็ทำซิงเกิลทำช่องของตัวเองถูกไหมแต่ว่าเนี่ยไประดับโลกเพราะว่านะฮะเขาคนเนี้ยจอห์นเอลลอนนะฮะที่ไปเจอเนเน่โ
1: อ
0: ้โหแล้วแกเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากเลยนะครับจอห์นเอลลอนผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพการพัฒนาธุรกิจและก็สร้างบริษัทหลายแห่งนะฮะ ก่อนที่ชีวิตเนี่ยจะพลิกเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้จัดการศิลปินให้กับเนเน่รอยัลตอนนี้มาเป็นผู้จัดการให้เนเน
1: ่
0: ข้อมูลนี้ท่านผู้ชมมาจากเพจสยามทาวน์ US ที่เปิดเผยเส้นทาง

0: ของน้องเนเน่นะครับท่านผู้ชมที่กำลังจะไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์แต่ทีเนี้ยเขาก็เลือกที่จะเล่าเรื่องของชายคนนี้ฮะจอห์นเอลลอนนะครับท่านผู้ชมที่ตอนนี้เป็นผู้จัดการให้กับเนเน่ละจอห์นบอกว่าเขามองเห็นบางอย่างในตัวเนเน่ตั้งแต่วันแรกเลยคือเขาเจอเนเน่ได้ไงรู้ไห
1: ม
0: คือเขามาเที่ยวประเทศไทยกับภรรยาเมื่อต้นปี2023นะฮะแล้วไปได้ยินเสียงดนตรีสดโอ้แล้วจอห์นบอกว่าพอมากเลยเดินไปดูหน่อยว่าใครเล่นมาจากไหน
1: ปรากฏว่า
0: ไปเจอเด็กอายุ12ปีตอนนั้นนะตอนนี้เนเน่เท่าไหร่16
1: ใช่แล้วใส่ชุดนักเรียนด้วย
0: เออนะฮะอยู่ในชุดนักเรียนกำลังเล่นเพลง Enter Sandman ของ Metallica นะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ทักษะการร้องหรือว่าเล่นกีตาร์นะแต่จอห์นเขามองเห็นถึงบุคลิกพลังนะฮะจนตัดสินใจเข้าไปคุยกับครอบครัวเลยและเสนอจอห์นบอกว่าจะช่วยวางเส้นทางอาชีพให้เนเน่น
1: ะ
0: และสิ่งที่จอห์นประทับใจเนี่ยไม่ใช่แค่ความสามารถทางดนตรีของน้องเนเน่น
1: ะ
0: แต่เพราะเนเน่เนี่ยคือเขามองขาดเขาบอกเนเน่เนี่ยมีบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนได้แล้วเวลาน้องเขาเล่น
1: เป็นประกายมาก
0: ใช่คือไม่ใช่ความเอนเตอร์เทนไม่ใช่การเป็นศิลปินอย่างเดียวแต่จอห์นบอกว่าเขาเห็นความจริงใจของน้องเวลาอยู่บนเวทีก็เลยรู้ว่าเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษอย่างยิ่งเลยฮะ
1: เหมือนเล่นให้ทุกคนฟังอ่ะคือหมายถึงคุณจะนั่งอยู่ในฮอลล์ขนาดใหญ่แค่ไหนก็เหมือนน้องเนเน่เล่นให้เราฟังคนเดียว
0: ตลาดนะเล่นที่ตลาดแต่ว่าแบบมันชายอ่ะมันแบบเป่งประกายขนาดนั้นเลยอ่ะนะฮะเอาจากนั้นท่านผู้ชมจอห์นเนี่ยเป็นคนวางทิศทางอาชีพศิลปินให้เนเน่มาในช่วงหลายปีนะฮะจนกระทั่งเนี่ยจากจังหวัดภูเก็ตนะพาไปขึ้นเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับและกลายเป็นร็อกเกอร์วัยเยาว์ที่โหทั่วโลกก็พูดถึงเนาะ
1: ค่ะ
0: จอห์นยังพูดถึงเหตุผลนะคือตั้งแต่อายุ12แล้วถามว่าทำไมต้องเป็นเวทีนี
1: ้
0: อเมริกาก็ทาเลนต์นะฮะจอห์นบอกว่าเพราะเป็นหนึ่งในเวทีบันเทิงระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็เชื่อว่าเนเน่คู่ควรกับเวทีนี
1: ้
0: เป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การเข้าแข่งขันนะแต่คือการแนะนำให้ผู้ชมระดับนานาชาติได้รู้จักเนเน่และเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้เห็นเลยว่าอะไรทำให้เธอพิเศษซึ่งเนเน่เนี่ยภูมิใจในความเป็นไทยมากเลยนะแล้วก็เชื่อว่านั่นยิ่งทำให้เส้นทางในระดับนานาชาติของเธอนั้นมีความหมายอย่างมากนะครับ
1: คนไทยที่แท้จริงก่อนขึ้นเวทีต้องไหว้ก่อน
0: ขณะเดียวกันนะฮะพรสวรรค์ของเนเน่ก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้นะฮะอันนี้จอห์นบอกนะฮะแล้วบอกว่าอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยถือเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยพร้อมกับก้าวสำคัญสู่การเป็นศิลปินระดับโลก
1: นี่นะฮะคุณค่าที่น้องคู่ควรที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศรวมไปถึงข่าวกีฬากันบ้างค่ะ

0: Mire.
1: Oh.
2: มากลูก
3: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
6: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
7: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
8: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุน

0: ะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามเพราะได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
3: The People Show ปรับเวลาใหม่
4: เมาทุกข่าวดี
5: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
6: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
3: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
4: กับยายใหม่มรกต
6: เป้พานุพง
4: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
9: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
10: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: ตะวันออกกลางท่านผู้ชมนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือการโจมตีกันระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียนะครับท่านผู้ชมฮะรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดนะครับหลังจากกลุ่มฮูตีเนี่ยที่อิหร่านหนุนหลังอยู่นะครับเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียครั้งใหม่พร้อมเดินหน้าขยายกำลังตามแนวชายฝั่งทะเลแดงด้วยฮูตีเนี่ยบอกว่ายิงขีปนาวุธและส่งโดรนนับ10ลำไปโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูชาอิดนะฮะอันนี้คืออยู่ทางใต้ของซาอุดิอาระเบียอ
1: ้
0: างว่าเป็นการตอบโต้นะที่ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยโจมตีเข้าไปในเยเมนนะครับขณะที่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียระบุว่ามีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ13คนความเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากฮูตีสามารถรุกคืบเข้าไปหลายพื้นที่นะฮะฮูตีเข้าไปยึดเกาะเปริมซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากทะเลแดงขณะเดียวกันท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นคนก็ยิ่งกังวลต่อการส่งออกน้ำมันเลยอ่ะทั่วโลกก็กังวลนะครับบรรดานักวิเคราะห์ประเมินเลยว่าถ้าท่อส่งน้ำมันหยุดดำเนินการเป็นเวลานานและช่องแคบฮอร์มุสก็ยังถูกปิดอยู่แบบนี้นะฮะอุปทานน้ำมันโลกเนี่ยอาจจะหายไปประมาณ 4% ส่วนราคาน้ำมันดิบเมื่อวันจันทร์ปรับขึ้นมากว่า 4% เลยก่อนปิดตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 1% นะครับส่วนความพยายามทางการทูตตอนนี้ยังไม่คืบหน้านะฮะโอมานครับประกาศเลื่อนการประชุมระหว่างอิหร่านกับชาติอ่าวอาหรับซึ่งมีเป้าหมายที่จะหารือในการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุสนะครับขณะที่สหรัฐก็ยังลังเลที่จะเข้ามาแทรกแซงทางทหารโดยตรงจริงๆซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าสหรัฐก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพันธมิตรอย่างซาอุดิอาระเบียด้วยหรือไม่นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันจะขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับ
1: มาที่ผู้นำสหรัฐบ้างนะคะก็อ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเพียงวันเดียวหลังจากที่เขาได้ตำหนิยูเครนไปที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลระบุว่ายูเครนและรัสเซียได้บรรลุข้อตกลงที่จะไม่ยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วหลังจากเมื่อวันก่อนที่เขาได้ออกมาตำหนิยูเครนกรณีส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทรัมป์ระบุนะคะว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกทำให้เกิดภาวะน้ำมันดีเซลขาดแคลนการกล่าวอ้างของทรัมป์มีขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางเทอมนัดสำคัญของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ทรัมป์เปิดเผยด้วยนะคะว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียซึ่งยืนยันว่าฝ่ายรัสเซียพร้อมที่จะทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเช่นกันอย่างไรก็ตามทำเนียบประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธที่จะแสดงความ

0: คิดเห็นต่อข้อความดังกล่าวของทรัมป์ค่ะขณะที่ทางการรัสเซียก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างเป็นทางการในทันที
1: ไปต่อที่สหรัฐนะฮะเตรียมยกเลิกข้อจำกัดด้านการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซคืออันนี้มันเป็นข้อบังคับนะฮะตั้งแต่ยุคสมัยของโจไบเดนเป็นผู้นำนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะยกเลิกตรงนี้ไปแล้วนะครับโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือว่า EPA ประกาศครับจะยกเลิกกฎระเบียบที่ไปจำกัดมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซที่บังคับใช้มาตั้งแต่สมัยโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีนะครับโดยทาง EPA เนี่ยก็ยังกล่าวอีกนะฮะว่าจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลในอนาคตออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าด้วยและว่าการยกเลิกกฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จากยุคไบเดนจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดเงินได้กว่า$300,000,000,000และจะช่วยลดราคาพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าภายใต้กฎหมายนี้เนี่ยนะฮะจะมีการรับประกันการจัดหาพลังงานที่ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่งและการทำความร้อนสาธารณูปโภคการเกษตรและการผลิตขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎใหม่กฎใหม่ก็คือที่ยกเลิกประกาศในยุคโจไบเดนนะครับนอกจากนี้ EPA ยังพยายามที่จะยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอื่นๆทั้งหมดสำหรับภาคพลังงานด้วยนะครับแต่แน่นอนว่ามีกลุ่มคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะเขาเตือนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ใช่ของใครฮะก็ของชาวอเมริกันเองนั่นแหละรวมถึงโลกอันนี้จะส่งผลเสียอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของ EPA คาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายในทันทีเลยตามรายงานของสหประชาชาติชี้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งรวมถึงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติด้วยเนี่ยนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็คือตัวการโลกร้อนเนี่ยแหละนะครับปัจจุบันสหรัฐเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นที่2รองจากจีนและแต่ละปีเนี่ยภาคพลังงานก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1/4ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1,500 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับ
0: ในยุคที่โซเชียลมีเดียและ AI เข้ามามีบทบาทกับทุกเพศทุกวัยนะคะล่าสุดในสหภาพยุโรปเตรียมเสนอแผนให้แบนโซเชียลมีเดียกับแชทบอท AI สำหรับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า15ปีค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่า EU หรือว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์แชทบอท AI รวมไปถึงเกมออนไลน์ด้วยค่ะนี่ถือเป็นแผนที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่มีมาเพื่อปกป้องเด็กๆจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านโลกออนไลน์เพราะว่าปัจจุบันทั่วโลกต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กๆที่อาจเกิดจากแพลตฟอร์มแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นFacebook, Instagram, TikTok, YouTube, ChatGPT ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนะคะยังครอบคลุมไปถึงแพลตฟอร์มวิดีโอเกมด้วยซึ่งจะอนุญาตให้เด็กๆ เข้าถึงบริการตามช่วงอายุในขณะที่ภาระผูกพันที่จะบังคับใช้กับบริษัทต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการและช่วงอายุของเด็กที่ให้บริการสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยเด็กแห่งสหภาพยุโรปในเอกสารของคณะกรรมการยุโรประบุว่าแนวทางของ EU ครั้งนี้ควรถือเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้รับประโยชน์จากบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องพวกเขาจากการถูกทำร้ายและแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจำกัดการเข้าถึงบริษัทเทคโนโลยีต่างๆของเด็กๆอย่างไรก็ตามรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจากนี้ไปคณะกรรมการจะต้องหารือกันเพื่อจัดทำร่างกฎหมายร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก EU และรัฐสภายุโรปในอีกหลายเดือนข้างหน้านี้ก่อนที่ร่างดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ไปต่อที่จีนนะฮะไปดูความไฮเทคของจีนคือคุณหมออยู่คนละโยนเลยนะแต่สามารถผ่าตัดให้กันได้ผ่านหุ่นยนต์ทางไกลนะครับท่านผู้ชมฮะเอาซินหัวรายงานนะฮะการผ่าตัดครั้งเนี้ยเป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการส่องกล้องแบบแผลเดียวนะครับใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทางไกลจีนเขาพัฒนาขึ้นเองนะฮะใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 5G ความเร็วสูงซึ่งศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะจากเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาควบคุมแขนกลของหุ่นยนต์ดังกล่าวระหว่างการผ่าตัดนะครับเปิดแผล5เซนจุดเดียวเองนะฮะบริเวณสะดือของผู้ป่วยแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนได้แม่นยำทางผู้อำนวยการแผนกโรคทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้ฉางไห่เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยอยู่เซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าตัวคนไข้แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่ซีจ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องผ่าตัดที่หลัง

0: าฝ่าเออนะฮะแล้วว่าขั้นตอนการผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นมากเลยและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G นะโอ้โหก็เสถียรภาพดีนะครับสัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่ตลอดการผ่าตัดเศษเลือดน้อยมากนะครับซึ่งตอนนี้การผ่าตัดก็จบแล้วทุกอย่างประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยครับ
1: ค่ะ

0: มีไฮไลท์พรีเมียร์ลีกมาให้ได้ดูเป็นเกม Monday Night นะครับท่านผู้ชมก็เป็นเกมยากของนิวคาสเซิลที่ต้องบุกไปเยือนลีดส์ยูไนเต็ดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายลีดส์นั้นฟอร์มดีจริงๆนะฮะเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลขาดลอยไป4-1นะครับโดยลีดได้ประตูนำก่อนจากลุยส์ไมลี่นะฮะแนวรับนิวคาสเซิลทำเข้าประตูตัวเองนาที32ยิงแฉลบนะครับเจเดนโบเกิลนาที34โดมินิกคาร์เบิร์ตลูวินนะฮะยิง45+1ก็ครึ่งแรกนี่ลีดนำ3-0เลยนะฮะครึ่งหลังเนี่ยโนอาโอคาฟอร์ยิงนาที59เป็น4-0แล้วก็นิวคาสเซิลมาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายเกมนาที90จากบาซูมาน่าตูเร่นะครับลีดเนี่ยเก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น8แต้มจาก4นัดขึ้นไปอยู่ที่3แล้วส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ที่12มี5คะแนนนะครับเจฟฟรีย์ที่ช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตนะครับเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ขอคุณภาพด้วยนะครับต่อกันที่ฟุตบอล AFC Champions League Elite ครับรอบลีกจัดอันดับนัดแรกโซนตะวันตกนะฮะอัลชามาลจาการ์ตาชุดขาวเปิดบ้านเจอกับอัลอิติฮัดจากซาอุดิโปรลีกก็เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยได้ประตูนำก่อน 1-0 นาที63ครับจากแบ็กแดร์บูเนจาครับก่อนที่จอร์จิดิโอไวนาดุมนักเตะชาวดัตช์ของอัลอิติฮัดเนี่ยจะเป็นฮีโร่ทำให้ทีมต้นสังกัดเนี่ยตามตีเสมอเป็น 1-1 นะฮะในช่วงนาที 90+4 นะครับจบเกมทั้ง2ทีมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะฮะปาดเข้ามาแล้วก็เข้าชาร์จลูกนี้ตีเสมอได้โอ้จริงๆนี่นาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะครับอีกคู่ในโซนเดียวกันครับฉบับเอาอาลีเอฟซีทีมแชมป์ของ UAE นะฮะลงเล่นในบ้านเฉือนชนะแทรคเตอร์ FC จากโอมานไป 1-0 ครับประตูชัยตั้งแต่นาที22นะจากยูลิเซซ่าจะปรับอัลอาลีเก็บ3แต้มนะครับโปรแกรมนัดต่อไปก็จะบุกไปเยือนอัลอิติฮัดที่ซาอุดิอาระเบียส่วนแทรคเตอร์ FC เนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับอัลชามาลในเดือนตุลาคมครับ
1: ไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจีนาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นนะคะฟุตบอลกับบาสเกตบอลเริ่มแข่งกันแล้วแข้งสาวไทยพ่ายเจ้าภาพไปขาดลอยค่ะฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม E ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาไทยเจอกับญี่ปุ่นนะคะเกมนี้ในติพงศ์สีทองอินเฮดโค้ชส่งสวรักษ์เพ็งงามธนิการแดงดาและจิราพรมงคลดีลงเป็นแนวรุกไทยแทบไม่มีโอกาสบุกค่ะครึ่งแรกเจ้าภาพทำไป4ประตูรั่วจากโยชิโนะนากาชิมะทำแฮตทริกนาทีที่3 37และ41ส่วนอีกประตูนะคะได้จากชิอินะคามิยะนาทีที่30จบครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไทยไป4-0มาที่ครึ่งหลังค่ะโค้ชอัลเฟรดเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงสนามถึง4คนแต่ก็ไม่สามารถกดดันเกมรับของเจ้าภาพได้มาเสียเพิ่มไปอีก4ประตูโดยซาโอริทาคาราดะค่ะทำแฮตทริกคนเดียวใน9นาทีนาทีที่70 74และนาทีที่79และประตูย้ำแค้นนาทีที่88จากโคโตโนะสากากิบาระจบเกมญี่ปุ่นถล่มเอาชนะทีมสาวไทยไปขาดลอย8-0นัดต่อไปนะคะเดี๋ยวไทยเจอกับไชนีสไทเปวันที่17นี้14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะในส่วนของไชนีสไทเปชุดสีน้ำเงินนะคะมีการประเดิมด้วยการเฉือนชนะเวียดนามไป2-1ไชนีสไทเปได้ประตูจากซูยูซวนนาทีที่16และมิโนริวากาบายาชินาทานาทีที่31ค่ะขออภัยค่ะ81ค่ะจากนั้นเวียดนามก็มาได้ประตูตีไข่แตกนาทีที่85ญี่ปุ่นนำจ่าฝูงนะคะมี3คะแนนเต็มเท่าไชนีสไทเปส่วนไทยรั้งบ๊วยของกลุ่มค่ะมาดูกันที่นาคาอิสเตเดียมเมืองโอซาก้านะคะเป็นเกมนัดแรกของกลุ่ม F เกาหลีเหนือในชุดสีแดงถล่มบังคลาเทศไปขาดรอย10-0เกมนี้จอนระยองจองแชอึนยองและคิมคยองยองเหมาคนละ2ประตูค่ะส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้เกาหลีใต้ชนะเมียนมาไป5-0สำหรับนัดที่2เกาหลีเหนือจะไปพบกับเมียนมาส่วนบังคลาเทศนะคะก็จะไปเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้ง2คู่จะฟาดแข่งกันวันที่17กันยายนกันค่ะมาดูบาสเกตบอลชายกันบ้างค่ะรอบแบ่งกลุ่ม C นัดที่3ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายจีนที่ยังไม่แพ้ใครนะคะพบกับแชมป์เก่าอย่างฟิลิปปินส์กดว่าเกมนี้วังจุน

0: จระเบิดฟอร์มทำ20แต้มให้จีนช่วยให้ทีมเอาชนะฟิลิปปินส์ไปขาดลอย105-61คะแนนค่ะจีนจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มชนะ3นัดรวดกอดคอบาเรนอันดับ2เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิหร่านไชนีสไทเปและทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมคือจอร์แดนกับซาอุดิอาระเบียค่ะดูความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยนะคะลงซ้อมครั้งสุดท้ายที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนไปนาโกย่าค่ะโค้ชปาร์คกีวอนฝึกซ้อมเต็มระบบใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเน้นทบทวนทักษะเรื่องการบล็อกการซ้อมระบบเกมรับเพื่อรุกกลับทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟค่ะโดยฟลุก10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมบอกนะคะว่าตอนนี้สภาพร่างกายเริ่มฟื้นฟูแม้จะมีอาการเจ็บที่เรื้อรังแต่ก็จะไม่เป็นกังวลค่ะหากว่ารอบแรกชนะได้ทุกทีมก็มีโอกาสที่จะติด1ใน4ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนักตบลูกยางหนุ่มไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคูชูไปซ้อมเก็บตัวที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะลงแข่งนัดแรกของกลุ่ม B เจอกับอินโดนีเซีย27กันยายน 4:00 น. 16:00 น.ค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมไปดูกีฬาพาเดลกันหน่อยนะฮะได้ถูกบรรจุให้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเอากีฬาชนิดนี้คืออะไรไปติดตามกันครับ

0: ลังจากที่มีการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้สมาคมกีฬาพาเดลไทยจัดส่งตัวแทนนักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ชนิดกีฬาที่มีรูปแบบการเล่นผสมผสานระหว่างเทนนิสและสควอชเข้าด้วยกันได้รับความสนใจอย่างมากค่ะสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยเมื่อถึงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาพาเดลถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมแม้ว่าสมาคมอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยดังนั้นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศครั้งนี้สมาคมพาเดลไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดค่ะ
1: สมาคมก็กำลังตอนนี้เราส่งเอกสารที่เป็นแห่งประเทศไทยไปให้ทางกกท.พิจารณาแล้วนะคะซึ่งเราก็มั่นใจในความพร้อมแล้วก็ในผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะก็จะต้องกราบเรียนทางด้านกกท.ให้พิจารณาให้เราเป็นแห่งประเทศไทยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าเรามีรายการที่จะต้องส่งนักกีฬาอีกหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เกมในเดือนธันวาแล้วก็ซีเกมปีหน้าเราก็อยากจะได้รับแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐนะคะให้ช่วยส่งนักกีฬาไปแข่งขันในรายการเหล่านี้ค่ะเนื่องจากว่าครั้งนี้ที่เราไปแข่งเนี่ยก็คือเราไปแข่งด้วยเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วก็เนื่องจากว่าเรายังไม่ใช่สมาคมแห่งประเทศไทยดังนั้นเราก็ยังจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้สำหรับเวลาที่นักกีฬาได้เหรียญค่ะ
0: โดยเอเชียนเกมครั้งนี้เจ้าภาพกำหนดให้พาเดลมีการชิงชัย2เหรียญทองได้แก่ชายคู่และหญิงคู่ซึ่งไทยส่งแข่งครบทั้ง2รายการค่ะโดยชายคู่ประกอบไปด้วยอันนบราเวอร์จับคู่กับสเตฟานโนมอชโชล่าส่วนหญิงคู่นะคะที่ได้นาตาลีนาคประเสริฐเล่นร่วมกับดาเรสสีรุ่งเรืองหลังเคยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศในการแข่งขันเอเชียคัพที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทำให้ประเภทหญิงคู่ของไทยยังพอมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลติดมือหากผ่านด่านคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งไล่ตั้งแต่เจ้าภาพญี่ปุ่นอิหร่านรวมถึงอินโดนีเซียค่ะ
2: คือรู้สึกว่าเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่น2คนใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ต้องเก็บประสบการณ์กับเทนแบบตอนแข่งว่าเอ๊ะเราคุยกันยังไงเรารู้ใจกันไหมรู้สึกว่าตรงนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็พยายามกันอยู่ว่าเล่นบ่อยๆแล้วก็แข่งด้วยกันบ่อยๆค่ะ
3: รู้สึกกดดันค่ะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
2: เพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปใช่ไหมคะก็คือเราไปแบบไปวัดฝีมือกับประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เริ่มก่อนเรามาหลายปีแต่ปีที่แล้วตอนที่เราไปกาตาร์เราก็ทำได้ดีมากได้ที่6จาก17ประเทศชนะประเทศแบบฟิลิปปินส์เลบานอนกาตาร์ซึ่งเขาก็ซ้อมทั้งปีอะค่ะก็คือทำให้เห็นว่าโอเคนักกีฬาไทยแล้วก็มีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับกีฬาพาเดลในเอเชียนเกม2026จะแข่งขันกันที่นาโกย่าซิตี้ฮิงาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ชิงชัยกันในวันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะ

0: กีฬาพาเดลนะ
1: ค
0: ือมันเป็นการรวมกันเทนนิสกับสควอชนะฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างเอเชียนเกมนี่ก็เพิ่งจะเปิดตัวก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละแล้วส่วนซีเกมเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดตัวการแข่งขันซีเกมที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้า
1: ตอนนี้บ้านเราเริ่มเป็นที่นิยมแล้วมันจะคล้ายกับพิกเกอร์บอลแต่ว่ามีความแตกต่างกัน
0: มันดูคล้ายๆเลยนะ
1: แล้วก็อุปกรณ์ก็ต่าง
0: ค่ะคุณลูกน้ำนี่เล่นเทนนิส
1: ค่ะ
0: พิกเกอร์บอลเล่นไหม
1: เคยไปลองเล่นโค้ชบอกว่าเอาทีละอย่างให้มันดีสักอย่างก่อนค
0: ่ะเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่11 โมงครึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกัน
2: ด
1: ี
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์นี้คือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนักๆ
3: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลาย
3: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก
3: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี้เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
3: ใช่

0: มาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
2: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
0: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนี้นะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
0: จริง
1: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว มีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ
0: อ้าวอย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
1: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้องหลาย
2: คนเป็นไงคะรสชาติ
0: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: บอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
2: ค่ะ
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
2: หรือสงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: ตัวนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได้

0: ก็บไว้ได้นานไหม
1: โอ้หลายปีค่ะ
0: ยังไม่ทาน
1: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
1: 5ปีก็ยังได้เลย
2: โอ้สบายสบาย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
1: ใช่
2: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
1: ้ใช่
2: ของแท้เท่านั้นนะอ่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพนี่นะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
2: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
0: เป็นไงบ้าง
2: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต่อเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
1: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
2: โทษนะฮะ
1: ทุกหยด
0: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
1: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
1: ฟินมาก
0: ค
1: ุ
0: ณคะคุณคะ
2: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
1: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณชงกาแฟกินหน่อยสิ
2: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
1: ใช่ไ
2: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
1: อ
2: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
1: ใช่ถูกต้อง
2: เอาความสดชื่น
0: อากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะใครกินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
2: มะนาว
1: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
2: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
0: ่น่ากินมาก
1: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: จิบไหมคะพี่วิน
2: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลยแม
0: ่
2: ขออนุญาตนะคุณ
0: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
1: ค
0: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคะๆๆหักคอก็ดื่มดี
1: นี่คือได้เลย
0: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
0: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วที่จริงทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
0: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
0: คุณภู
1: ดูสิ
2: เนี่ยเหรอคุณ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช้ำมาก
0: แบบช้ำช้ำว้าว
1: ว
0: ้
1: าวเลย
0: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
1: ว้าว
2: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคนเ
1: วมใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี
1: ้แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
0: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5มา
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะเป็นสะสม
1: ะ
2: นะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
1: ่เ
2: ขาก
1: ำ
2: ล
1: ัง
2: เบ่งบาน
1: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่ต่อไม่ต่อเราไม่รู
0: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
2: ไอ้แท้มันยังไง
0: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่สลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
2: แท้ยังไง
0: แท้คือยังไงต้องทำ
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่าเนี้ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคย

0: เห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
1: เห
0: ็นไหมเดี๋ยวนะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผู้ชม
0: เห็นไหม
1: เห็นไหม
0: เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได้เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู่ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิกเก็ตดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค่ะ
2: โอ้โอ้ได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก็คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
1: ับจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโทรเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
2: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
0: ใช่
2: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
0: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมคะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่า

0: ดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือนห้าเนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
2: น
0: ้ำผึ้งป่าเดือนห้าเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีสองค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วหนึ่งของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
2: นะแต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
2: ีให้ออยล์ทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
1: เห็นไหม
0: คะ
1: คุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
2: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
2: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้มั้ยดับกระหายได้มั้ย
0: ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
2: ผมอยากให
0: ้
2: เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
2: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
2: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
2: เนี่ยมีสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
2: น้ำแข็งมา
1: คือได้อีกแล้ว
2: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทำงานได้เองเลยเนี่ย
2: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สวยมาก
2: เห
0: มือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
2: ่
0: น
2: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นไง
1: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัว

0: เป็นไงบ้าง
1: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
2: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
2: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
2: ะกับน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้งก็ดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
1: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองม
1: ัน
0: จะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: เห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้ก
2: ิน
1: อุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
2: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
2: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่าง
0: ๆ
2: ของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีกโยเกิร์ต
1: ได้หมดได้หมด
2: แล้วก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
2: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
1: ใช่
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้คุณออยมานี่ดีมากๆ
1: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันเนี้ยของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค
2: ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
2: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
1: โอ้เยอะมาก
2: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกว่านิดนึงต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
1: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
0: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
2: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
1: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนก
0: ัน ใช่แล้วค่ะ
2: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
0: แต่ว่าวันนี้เรา
1: จะให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
2: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว้
0: เตรียมมาให้จริง
2: ๆใช่เลย
0: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
1: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติมีแต่คนรับ
0: ชื่น
1: ใจใครก็ชอบเนาะ
2: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เกียรติในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
2: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
6: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
7: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมมาเติมความสดชื่นกับเมนูโปรดของทุกคนกันมากดีกว่าทำไมพูดถึงทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกือบทุกคนนะตื่นมาเราต้องการความสดชื่นใช่ไหมเราต้องการการเฟรชเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วถ้าเกิดมันไม่กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยวันนั้นทำงานไม่เต็มที่ไม่มี energy เลยเอาอย่างนี้พูดถึงกาแฟจะเป็นใครไม่ได้พูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณโจ้กาแฟนกคู่ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับส้มสวัสดีครับสว
5: ั
8: สด
5: ีท่านด้วยครับผมสีมากเพราะว่า
8: เจอกันอีกแล้ว
5: ใช่เจ้าของเลย
8: แน่นอนครับผมทุกครั้งที่พูดถึงกาแฟนกพูดครับผมนะครับโจ้ก็จะเอาเป็นคนที่ออกมาพูดเองนะครับแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตในการแบบว่าดื่มด่ำกับกาแฟพวกทุกๆครั้งเลย
5: จริงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยนะฮะตื่นมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดูค่ะเนี่ยผงกาแฟต้องไหมคุณโจ้
8: คืออันนี้อันตรายมากผม
5: มีอะไรบ้างคะอันนี้พวกนี
8: ้หลายหลายคนนะครับที่ตื่นเช้ามาเน
5: ี่
8: ยกินกาแฟทรีอินวันซึ่งนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนมข
5: ้
8: นน้ำตาลและครีมเทียมนะครับคือจริงๆแล้วบอกกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพนะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปครีมเทียมมากเกินไปแน่นอนว่านี่แค่วันเดียวนะเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ถ้าเป็น1เดือนจะเกิดอะไรขึ้น
5: นี่นะครับ
8: นี่คือสิ่งที่เราทำให้ดูนะ30วันคุณกินเช้าคุณกินเย็นนี่คือน้ำตาลนี่คือครีมเทียมและนี่คือนมข้นหวาน
5: อันนี้เดือนนึง
8: อันนี้1เดือนนะครับ1เดือนคุณบริโภคเข้าไปมากมายขนาดนี้แน่นอนผมบอกนะครับว่าสุขภาพของเรานะครับมันซ่อมแซมแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
5: ก็อย่างที่บอกไงอร่อยถูกปากอ่ะแต่ว่าแบบว่าลำบากเงินในกระเป๋าแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีพูดตรงเลยคืออะไรรู้ไหมส้มนะเป็นผู้หญิงอ่ะคุณโจ้โทษนะคะเห็นแค่นี้อันนี้โทษนะนี่น้ำตาลใช่ไหมคะอ๋อตกใจนะคุณกินเดือนนึงเนี่ยน้ำตาลคุณเข้าร่างกายหนูย้ำอีกรอบนะและถ้าอันนี้คือครีมเทียมใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
5: 1เดือนครีมเทียมเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้คือนมข้นถ้าเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้แค่ต่อเดือนแล้วถ้าเรากินแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะเป็นไงคุณโจ้เอาเริ่มตัวที่ถ้าเรากินน้ำตาลหรือกินหวานมากเกินไปก่อนมันจะเป็นไงคะคุณโจ้
8: ผมบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะการบริโภคน้ำตาลและไขมัน มากจนเกินไปแบบนี้นะใครหลายคนที่ยังดื่มกาแฟ 3 in 1ที่ยังเติมหูมากมายขนาดนี้นะมีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้แสดงความกังวลนะครับผมซึ่งที่สำคัญการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เราง่วงนอนเป็นโรคขี้เกียจ
5: เอออันนี้จริงคุณโจ
8: เพราะน้ำตาลมากเกินไปแน่นอนว่าทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองช้าลงนะครับอันนี้พอขี้เกียจ

0: แต่ก็นอนน้ำตาก็ขึ้นก็กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโอ้หลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะและสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปจะทำให้คุณแก่เร็วนะครับผม อันนี้น่ากลัวมากจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เคยแบบว่าเด้งดึงต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเพราะน้ำตาลจะไปดูดซึมต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็อยากให้ลดละเลิกนะส้มนะ
1: จริงค่ะอันนี้เป็นส่วนน้ำตาลหรือว่าเรากินหวานมากเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกินครีมเทียมมากเกินไปล่ะคะคุณโจส่งผลยังไงอันนี้คือครีมเทียมนะ
0: เนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนนะการบริโภคครีมเทียมมากเกินไปคือการเพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือ LDL ถ้าวันนี้เราตัดออกนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่สุขภาพที่ดีก็จะตามมา
1: จริงค่ะคุณโจ้กำลังจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังคงกินกาแฟได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องเลือกไงเป็นกาแฟที่กินแล้วเนี่ยอ่ะโอเคแน่นอนอ่ะปลอดภัยที่สำคัญคือรสชาติต้องดีพูดนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะ
0: ผมบอกอย่างนี้แล้วกันจ้ะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยผ่านกระบวนการคัดสรรฮะกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยจนออกเป็นกาแฟนุกใช้เวลา1ปีนะส้มนะ
1: 1ปี
0: 1ปีเต็มๆนะครับในการที่สุดท้ายเนี่ยรสชาตินะครับและกลิ่นหอมละมุนของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แบบนี้นะครับผมเราใช้เวลา1ปีเต็มๆและปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับมีฐานลูกค้าหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศที่เป็นแฟนประจำและชื่นชอบในกาแฟนกฮูกของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ได้พูดถึงสารสกัดต่างๆเลยนะซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเต็ม
1: ๆค่ะคุณโจ้อันนี้อยากทราบนิดนึงว่าเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างขอแบบเด่นๆของกาแฟนกฮูกหน่อยค่ะ
0: กาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่กาแฟนกฮูกของเราเนี่ยใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดีที่สุดอาราบิก้ามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะ
1: ของ
0: เราใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนำเข้าจากต่างประเทศ 100% น
1: ะครับ
0: แน่นอนว่าพอเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ขึ้นมาเตะจมูกหอมมากนะครับเดี๋ยวอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกาแฟนกฮูกเลยครับผม
1: นะคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบกัน
0: ขอเล่าที่มาที่ไปได้ไหม
1: เล่าเลยอยากเมาส์เลยค่ะคุณโจ้
0: เราเนี่ยเป็นกาแฟที่จริงใจต่อผู้บริโภคครับวันนี้เราบอกว่าเราจะใส่สารสกัดหลายสิบอย่างเข้าไปเนี่ยถามว่าวันแรกถามว่าเราจะใส่สมุนไทยเข้าไปได้ไห
1: มอ
0: ่ะใส่สะระแหน่ใส่แบบว่าผักใส่แบบว่า
1: ธัญพืช
0: เข้าไปได้ไหม
1: ผลไม้ใดๆค่ะ
0: คือจริงๆเราใส่ได้นะแต่ประเด็นคือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปซื้อในตลาดก็ได้ไปปลูกหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกัน3บาท5บาทนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเราเราอยากใส่สารสกัดที่มีคุณภาพที่มีราคาแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดหรือถ้าคุณไปซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดพังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโส
1: ม
0: หรือคอลลาเจนต่างๆกระปุกนึงเป็นพันนะครับแต่เราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ในกาแฟนกฮูกเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราให้กับนักดื่มของเราแน่นอนว่าหลายสิบอย่างทุกตัวเนี่ยไม่ได้หาได้ทำท้องตลาดไม่ได้ปลูกเองได้ตามหลังบ้านนะท
1: ุ
0: กตัวเราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นความจริงใจที่เราอยากจะมอบให้ผู้บริโภคจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่แพงด้วยน
0: ะ
1: ต้นทุนสูงแล้วก็คุณโจ้คือเราสกัดถูกไหมอ
0: ัน
1: นี้สกัดมาเพื่อว่าเวลากินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นสมุนไพร
0: แน่นอน
1: อร่อยเลยแหละพูดตรงๆ
0: เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราสกัดเย็นมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยพอมันอยู่ในกาแฟแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นใดๆกลิ่นเดียวที่จะได้คือกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าสำหรับนักดื่มกาแฟหลายคนดื่มกาแฟนกฮูกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะฮะว่ากาแฟของเราเนี่ยใส่สารสกัดเข้าไปหลายสิบชนิดนะคร
1: ับ
0: นึกว่าโอ้ทำเป็นกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยจังนะครับก็อยากจะบอกว่าดื่มนะครับใครยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกนะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองดื่มกาแฟนกฮูกดูนะครับเป็นกาแฟนกฮูกที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับผมและอยากให้ทุกท่านนะบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยพ่อแม่นะครับพี่น้องที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 หรือกาแฟที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995 บาทเหลือเพียงแค่490 บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่าง

0: และที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: ป
1: ั
2: จจุบันผมอายุ50ปีนะครับอาชีพก็เป็นช่างอุตสาหกรรมผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าดื่มกาแฟจัดวันหนึ่งผมดื่ม 3-4 แก้วนะครับรสชาติกาแฟที่ผมดื่มเนี่ยก็เป็นรสชาติหวานมันก็ดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมทุกวันทุกวันทำร้ายร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราแย่ลงผมจึงเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำบ้างนะครับไอเราก็ดื่มไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับก็ดื่มต่อไปไม่ได้ไม่ไหวจนวันหนึ่งผมมาเจอกับกาแฟนฮุกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าชอบมากครับเป็นรสชาติกาแฟที่ผมตามหามานานอีกอย่างที่ผมชอบคือส่วนผสมของสมุนไพรของเขานะครับ
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
3: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
0: ตอนนี้ค่ะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยโทรกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเพราะคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ดังมากจริงนะคือหนึ่งเลยรสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรนะก่อนสินค้าจะหมดเตือนแล้วนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนบอกว่าคือพอดื่มปุ๊บคุณโจ้เขาชอบมากๆคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้คือผลิตไม่ทันคุณโจจริงเปล่าวะ
3: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเราเนี่ยมีการผลิตสดใหม่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลิตตอนนี้เริ่มที่จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลังของเราเนี่ยได้ไปออกรายการทีวีดิจิตอลค่อนข้างเยอะ
0: นะครับ
3: แล้วก็มีลูกค้าใหม่นะครับที่มาซื้อแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับที่ยังมาซื้อซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของการรับสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมคือมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้มาตรฐานในการผลิตสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับ GMP นะครับหลากหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้และที่สำคัญคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของกาแฟนกฮูกนะครับที่ยังดื่มนะทั้งเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของกาแฟนกฮูกทุกๆซองครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีน้องมิตร ไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องมิตรจะโทรไปหลากหลายแบบจริงๆ คุณโจ้ขอยืนยันการันตีว่ากาแฟนกฮูกซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งของแท้แน่นอนเลยเน
3: า
0: ะ
3: อยากให้นะครับทุกท่านนะครับมั่นใจในคุณภาพและโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่มีเดียช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าทุกๆสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนกฮูกหรืออย่างอื่นเนี่ยซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งเนี่ยแน่นอนจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้ 100% นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะมีเดียช้อปปิ้งเรามีสโลแกนนะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ถูกต้องครับ
0: ต้องเป็นแบบว่าพนักงานพี่ๆเราเท่านั้นนะคะสอบถามกันได้หลังไมค์ละกันเนาะทีนี้คุณโจ้ยังคงติดค้างเพราะเราต้องย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวของรสชาติกาแฟเนี่ยนะคะของกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมคุณโจ้เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยแหละค่ะ
3: วันนี้อยากย้ำว่ากาแฟนกฮูกของเรานะแน่นอนว่า1เลยเนี่ยคนละลายง่ายมากและ2คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับผ
0: ม
3: และอยากให้ชิมหน่อยได้ไหมช่วยชิมให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ตัวแทนหมู่บ้านเหรอคะ
3: ลองชิมกาแฟนกฮูกดูไหมคร
0: ับ อุ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโจ
3: ้
0: ขออนุญาตนะคะสีนี่คือสีที่ถูกต้องนี่คือกาแฟนกฮูกสีต้องถูกต้องคนง่ายละลายไวและที่สำคัญต้องกินฟรีด้วยค่ะ ขอชิมนะคะ
3: แตกต่างไหม
0: พอดีคุณโจพอดีเหมือนว่าไม่หวานแหลม
3: ผมจะบอกอย่างนี
0: ้แล้วก็
3: อันที่หนึ่งเลยนะ
0: มีความกลมกล่อม
3: ถูกต้อง
0: อีกได้ไหมคะคุณโจ้เชิญพูดได้เลยค่ะเชิญพูดเลยค่ะชิมนะคะ
3: จ้าเชิญ
0: คื
3: ออันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมคือในเรื่องของกลิ่นนะจะมีกลิ่นของสมุน

0: ไพรเข้ามาจะมีกลิ่นของสารสกัดอื่นๆเข้ามาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเจอบนกาแฟนกฮูกได้เลยกลิ่นของกาแฟนกฮูกเนี่ยเป็นกลิ่นกาแฟอาราเบก้าแท้ๆ 100% นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของรสชาติครับรสชาติของกาแฟนกฮูกคือรสชาติกาแฟแท้ๆ 100% จากคอกาแฟเพื่อคอกาแฟนะแต่รสชาติอื่นๆเนี่ยที่ทําขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสารสกัดอะไรต่างๆที่เข้ามาทําให้รบกวนบรรยากาศและประสบการณ์ในการดื่มอันนี้คือจะไม่มีบนกาแฟนกฮูกแน่นอนในนี้เราขอรับประกันนะครับและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าของเราไม่มีไขมันทรานส์และไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ส้มขอพูดแบบฟีลลิ่งนะรีวิวคุณโจคือรสชาติแบบอร่อยติดปากหรือรู้สึกว่าติดใจจะมีความเลยนะความเข้มข้นของอาราบิก้าแบบแท้ๆอ่ะ
0: อันนี้พูดแทนลูกค้าของเราหลายล้านคนด้วยนะ
1: แบบ
0: ที่ซื้อแล้วซื้ออีกนะ
1: ไม่
0: เพราะติดใจในรสชาติของเรา
1: เราทานแล้วรู้สึกว่าเบากินแล้วรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วน้ำตาลจะใส่เท่าไหร่ครีมเทียมจะใส่เท่าไหร่นมข้นจะใส่เท่าไหร่พอทุกอย่างนะคะเราเลือกมาให้แล้วให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าหนึ่งเลยทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าสองก็คือว่าซื้อกับมีเดียช้อปปิ้งเนี่ยอันเนี้ยดีแน่นอนนะคุณโจ้เน
0: า
1: ะ
0: และอยากจะเน้นย้ำด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้สารสกัดนะครับหลายสิบชนิดที่เราใส่เข้าไปซึ่งเป็นสารสกัดที่ราคาแพงในท้องตลาดนะครับและแน่นอนว่าไปหาซื้อกันแบบนี้นะกระปุกนึงกันเป็นพันๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินแคลเซียมต่างๆแต่วันนี้เราใส่ให้กันแบบฟรีๆอ่ะส้มอยู่ในกาแฟนกฮูกของเราแล้วนะครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจมาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995 บาทเหลือเพียงแค่490 บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
3: พี่อายุ58 ปีเคยเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วปัจจุบันนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเวลาไปร้านน้ำชงเนี่ยก็จะชอบแบบหวานๆนำแล้วก็ต้องใส่ครีมใส่นมข้นใส่น้ำตาลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโชคดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาแนะนำก็หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟนกฮูกเนี่ยก็ในส่วนของรสชาตินะคะกาแฟก็เข้มหอมมันกำลังดีก็รับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
1: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสายหลังไมค์คือเยอะมากๆกาแฟหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมนะคะกินแล้วถูกปากถูกใจแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยต้องกาแฟนกฮูกค่ะเพราะตกซองเราไม่ถึง9 บาท
0: ถูกต้องครับผมถูกมากๆเลย
1: จริงๆคุณโจเมื่อกี้กินแล้วลดมากๆค
0: ่
1: ะยังไงคะคุณโจอ
0: ยากจะฝากไว้ครับผมว่าในส่วนกาแฟนกฮูกนะผมมี3ข้อที่อยากจะฝากไว้นะคืออันที่1เนี่ยเรื่องของรสชาติครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับบวกกับสารสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
1: ่
0: อย่างที่2นะคือสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สารสกัดที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโสมรังนกคอลลาเจนนะครับมัลติวิตามินต่างๆมันพูดไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนว่าถ้าไปซื้อแยกซื้อต่างหากกระปุกละเป็นพันนะนี่ดูข้างหลังนี่ใส่ตัวหนังสือเยอะมากเลยหลายสิบชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเรานะครับ

0: และอย่างที่3ครับความคุ้มค่าจ้ะเพราะว
1: ่
0: าตกเฉลี่ยเนี่ยซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับผมกินกันไปยาวๆเลยใครที่เคยกินกาแฟแก้วนึง60 80เนี่ยเหลือแค่วันละ9บาทนะครับผมตกเดือนนึงกินกาแฟเดือนละเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยว99คูณ30 270บาท
0: เป็นไปได้ยังไง
1: นะครับ
0: เป็นไปได้ยังไงแต่ถ้ากินกาแฟไปตามคาเฟ่จะตกเดือนนึง 3,000 นะง
1: ั
0: ้นเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ 3,000 บาทคุณจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมแล้วเก็บเงินจำนวนหนึ่งมากินกาแฟนกคู่ของเราดีกว่าครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า1แพ็คแบบนี้นะคุณจ้อเนาะก็คือเราจะมีเป็น10ซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาไปไหนก็ได้ต่างประเทศต่างจังหวัดคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานคือที่ไหนก็ได้ค่ะพกไปได้คุณผู้ชมแต่อันนี้ต้องนิดนึงคุณโจกาแฟนกคู่ใส่กี่กรัมคุณโจ
0: เราใส่ไปให้เต็มทั้งหมดเนี่ย15กรัมเลยนะครับผมให้เต็มอิ่มกับประสบการณ์ในการดื่มกาแฟที่อร่อยและหอมด้วยอาราบิก้าครับ
1: ค่ะคุณโจพูดนิดนึงว่าของที่วันนี้คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอกาแฟนกคู่เนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบคำนี้จริงใช่ไหมคุณโจ
0: เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะหลากหลายคนนะครับก็บอกว่าเคยกินกาแฟมาหลายยี่ห้อนะครับผมและพอได้เริ่มชิมกาแฟนกคู่มีการชิมและซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นคอกาแฟนักดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟนกคู่แทนกาแฟ 3-in-1 แบบเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากจะตัดวงจรน้ำตาลอยากจะตัดในเรื่องของไขมันออกนะครับผมอยากให้กาแฟนกคู่ของเรานะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายคือเราก็คงยังได้กินกาแฟเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ถ้าเราเลือกได้คุณผู้ชมนะคะหนึ่งเลยส้มว่าความอร่อยเนี่ยเรายังคงได้เหมือนเดิมสองก็คือว่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะสมมติคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบนี้คุณกินได้สัก10วันแล้ววันนี้คุณได้ไปคือเยอะมากคือทานยาวๆเลยค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้จ่ายได้กินของอร่อยๆเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยเป็นกาแฟนกฮูกที่ตอนนี้ครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะคุณโจสั้นๆหลายคนบอกว่าถ้านึกถึงกาแฟที่หอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมถ
0: ู
1: กไหมแล้วเป็นอาราบิก้าแท้ๆเลย 100% ต้องกาแฟนกฮูกเท่านั้นยากที่จะลอกเลียนแบบจริงไหม
0: อยากจะรับประกันอันที่1ก่อนเลยด้วยยอดขายของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยไปกว่า10ล้านซองแล้วนะครับผมแน่นอนลูกค้าหลายล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าของกาแฟนกฮูกซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อฝากคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับออร์แกนิกจริงๆหลายคนชื่นชอบหลายคนซื้อซ้ำเลยนะครับและที่สำคัญคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากาแฟของเราเนี่ยไม่ได้หอมอร่อยแบบกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับหลายคนชื่นชอบและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลไม
1: ่
0: มีเลยนะครับใครที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 อยู่สามารถมาดื่มกาแฟนกคู่ของเราได้นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะอยากจะแนะนำอ่ะใครที่ไม่เคยชิมว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: โปรโมชั่นดีจริงๆซื้อเลยนะครับอยากให้โทรเข้ามาและอยากให้มั่นใจด้วยว่ากาแฟนกคู่ของเราผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดสามารถซื้อผ่านมีเดียช้อปปิ้งทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะคือได้ของแท้แน่ๆนะคะกินแล้วสบายอกสบายใจโปรโมชั่นวันนี้คุณโจ้บอกว่าจัดให้จุกจริงๆ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ5

0: 10ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: พทบ.5เสนอรายการ

0: รมอบแว่นตาให้เด็กนักเรียนกว่า500รายแก้ปัญหาสายตาผิดปกติที่เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญอ่างทองนะจะบอกให้
1: วันนี้เจอแล้วเทคโนโลยีทำร้ายทำลาย
2: สายตา
1: เราจึงมาช่วย
3: น้องๆหนูๆ
4: อ
3: ่
4: างทองน้องเอ๋ยถึงมองไม่กว้างถึงไม่
1: อยู่ที่โรงเรียน
3: อนุบาลวัดนางใน
1: อำเภอ
3: วิเศษชัยชาญ
1: จังหวัด
3: อ่างทอง
0: สปสช.เขต4ร่วมกับเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแก้ปัญหาสายตาของเด็กนักเรียนกว่า500คนผิดปกติด้วยการตรวจคัดกรองพร้อมมอบแว่นสายตาเพื่อสร้างความเท่าเทียม
5: แว่นตาผู้ใดตกไว้คอยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตา
6: โครงการแก้ไขการมองเห็นทางสายตาของเด็กๆนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญจำนวน5โรงครับในเขตจำนวนทั้งสิ้น550คนครับวันนี้ก็จะได้รับแว่นครับสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางสายตาและก็ได้รับแว่นในการแก้ไขความบกพร่องทางสายตาก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นครับการศึกษาเล่าเรียนการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้นครับ
0: หลายปัจจัยของโลกปัจจุบันที่ทำให้สายตาของเด็กๆผิดปกติและหนึ่งในนั้นก็มาจากการเล่นโทรศัพท์และการใช้เทคโนโลยีที่เกินพอดี
7: เด็กวันนี้เราเรียนใช้ iPadเราใช้โทรทัศน์ในการสอนทำให้เด็กสายตาเสียก่อนวัยอันควรค่ะปกติเราจะเริ่มใส่แว่นในชั้นมัธยมแต่เนี่ยวันนี้เราเห็นลูกๆตั้งแต่ชั้นป.1เป็นต้นไปซึ่งก็หลักร้อยคนมีปัญหาทางสายตาค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีค่ะก่อนที่ว่าสายตาจะเสียไปมากกว่านี้ค่ะ
0: สปสช.เขต4จึงร่วมมือกับเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขเรื่องนี
5: ้
8: เราใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นสปสช.ด้วยร่วมมือกับทางอบต.เทศบาลทั่วประเทศจัดสรรงบประมาณนะฮะจากสปสช.ส่วนกลางเนี่ยไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงโดยเฉพาะในปีงบประมาณ2569เนี่ยเรามีโครงการสำคัญนะครับที่เป็นนโยบายที่อยากให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยเข้าถึงแว่นสายตา
0: โดยงานจัดกันที่โรงเรียนอนุบาลวัดนางในเป็นการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับพื้นที
8: ่เป็นกิจกรรมพิเศษเราเติมงบประมาณเพิ่มเติมให้กับท้องถิ่นมีเรื่องของแว่นสายตายาเสพติดจิตเวชในชุมชนรวมถึงพ่อผู้ใหญ่ดีใจมากนะครับที่ได้มาเห็นความสำเร็จนะฮะของโครงการนี้แล้วก็ลูกหลานของเรานะครับเยาวชนนะในเขตเทศบาลตำบลนะครับได้มีโอกาสเนี่ยครับที่วิเศษชัยชาญของท่านนายกเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้เข้าถึงแว่นสายตา
0: ส่งผลดีต่อสุขภาพของน้องๆหนูๆที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจักษุแพทย์พร้อมกับรับมอบแว่นตา
5: ตาคนเรานี่มีกี่ตาตาคนเรานี่มี4ตาร
9: ู้สึกดี
10: สายตาหนูสั้นหรือเทียมคะ
9: น่าจะสั้นค่ะ
11: ป.5ค่ะมารับแว่นค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้แว่นกับหนูค่ะ
12: ขอบคุณนะคะที่มอบแว่นให้หนู
11: ขอบคุณครับ
13: ขอบคุณที่พาพวกหนูมาเอาแว่นค่ะ
14: ป.3ครับขอบคุณครับที่มอบแว่นให้ผมขอบคุณครับ
1: ให้เยาวชนทุกคนได้มีสายตาที
3: ่ปกติ
0: สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าในร่างกายเรามีทุกโรคแต่วันนี้เป็นเรื่องของสายตาเด็กๆครับ
1: ขอให้อ่างทองจง
3: เจริญ
1: วิเศษชัยชาญก็จง
3: เจริญ
1: เด็กๆทุกคนลูกๆหลานๆเราก็จง
3: เจริญ

0: ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังศรีดูช่อง5กดเลข5รายงานมาจากโรงเรียนอนุบาลวัดนางในเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองนะจะบอกให้
1: เพราะเยาวชนไทยเข้มแข็งสุดใจจงช่วยเขาเอ้ย
2: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
3: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยการลุยปราบนอมินีพัทยารวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่ง DSI เดินหน้าดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีการปราบปรามนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีจะดำเนินการอย่างไรให้เด็ดขาดว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่พัทยารวบรวมพยานหลักฐานได้มากพอสมควรและทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการต่อภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนจะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้หรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดว่าพฤติกรรมผิดกฎหมายมากน้อยแค่ไหนพร้อมย้ำว่าทาง DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วพันตรียงยุทธไมตรีหัวหน้าชุดครูฝึกพร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลดำเนินกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการพี่แบ่งปันน้องโดยนักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมกันมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตุ๊กตาขนมและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่น้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อบรรเทาความขาดแคลนและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษารวมทั้งบริการตัดผมให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนบ้านถางผ้าและโรงเรียนบ้านโนนสง่าอำเภอเขาสวนกวางกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้อื่นตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและส่งต่อกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อันสนามล่าสุดสเปนิสกรังปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักแข่งอย่างมากหลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเปลี่ยนสนามใหม่ในปีนี้มาเป็นสนามมาดริงซึ่งเซ็นสัญญาเป็นเจ้าภาพยาวไปจนถึงปี2035โดยบรรดานักแข่งต่างบ่นว่าสนามน่าเบื่อมากกาเรียนโบโตเรโตนักขับจากทีมออดี้บอกว่าขับแล้วเกือบเผลอหลับส่วนแชมป์โลกอย่างแลนโดนอริสมองว่าโค้งที่ทำเพิ่มขึ้นมาไร้ประโยชน์แต่ยังมีข้อดีอยู่บ้างกับสิ่งอำนวยความสะดวกในอีเฟม่ามาดริดเอ็กซิบิชันที่อยู่บริเวณเดียวกับสนามแข่งและอยู่ใกล้กับสนามบินมาดริดโดยฝ่ายจัดการแข่งขันรับจะไปปรับปรุงแก้ไขสนามให้ดีขึ้นสำหรับการแข่งขันในปีหน้า
2: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
4: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15 นาฬิกาดูช่อง5กด

0: ความลับการพรางตัว
1: ทำตรงนี้อีก
0: ความหลงไหล
1: มีรอยตรงนี้นะลงสีใหม่ด้วยอย่าให้เป็นแบบนี้โอเคไหมโอเค
0: ใครจะรู้บ้างว่าการสร้างรถบรรทุกสักคันจะกลายเป็นเรื่องได้ขนาดนี้

เมกะแฟคทอรี่อภิมหาโรงงานผลิตรถบรรทุกพอพูดถึงชื่อ Mercedes-Benz คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงรถยนต์ระดับหรูวิศวกรรมยานยนต์อันแม่นยำรูปแบบหรูหราราคาสูงริ้วๆการเดินทางอย่างมีระดับสำหรับชนชั้นสูงถึงจะมีชื่อเสียงด้านยนต์กรรมสำหรับผู้มีระดับแต่ในเชิงการตลาดรถยนต์เหล่านี้กลับไม่ได้ครองตลาดเช่นเดียวกับสินค้าของ Mercedes-Benz ที่คุณอาจจะไม่ได้รู้จักมาก่อนเช่นคันนี้รถบรรทุกที่เป็นทั้งรถลากและรถพ่วงเป็นรถบรรทุกที่ขายดีที่สุดในยุโรปชื่อว่า Mercedes Actros ที่จริงแล้วรถบรรทุกผลิตในเยอรมันคันนี้เปรียบได้กับเพชรน้ำเอกเลยทีเดียวได้รับการลงคะแนนให้เป็นรถบรรทุกแห่งปีจากทั่วโลก3ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่ไม่มีรถบรรทุกคันไหนทำได้สาวกต่างร่วมลงคะแนนให้เป็นรถบรรทุกแห่งทศวรรษแต่ Mercedes-Benz ก็ไม่นิ่งนอนใจนี่เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่ Actros จะได้รับการยกเครื่องใหม่หมดซึ่งหมายความว่าบริษัทผลิตยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งกำลังต้องเผชิญกับการท้าทายในการเตรียมพร้อมสู่อนาคตอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองในประเทศเยอรมนีแห่งหนึ่งที่มีอายุมากกว่า700ปีที่พื้นที่รอบนอกเมืองเบิร์ดข้างแม่น้ำไรน์อภิมหาโรงงานเดมเลอร์พายขยายอาณาเขตอยู่ในฐานะบ้านของรถบรรทุก Mercedes-Benz คุณอาจจะนึกว่านี่มันโรงงานผลิตอาวุธสงครามคงไม่ได้ผลิตรถบรรทุกแน่ๆข้างหลังกำแพงเหล่านี้มีการคุ้มกันเหมือนกับเป็นความลับของรัฐแต่ที่รออยู่กลับเป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่เป็นผลิตผลที่ซับซ้อนใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า8ปีโดยงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านยูโรเพื่อให้รถบรรทุกรุ่นใหม่คันนี้ยังคงความสดใหม่ไร้ทิฐิไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ชนผมก่อนหน้านี้แต่การได้เห็นรถบรรทุกรุ่นใหม่คันนี้เป็นเพียงแค่ภาพภายนอกการถ่ายรูปการประกอบรถบรรทุก Actros รุ่นใหม่เป็นเรื่องต้องห้ามแต่ตอนนี้กล้องของทีมงาน National Geographic ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้เข้าไปด้านในเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีการผลิตรถบรรทุกแห่งศตวรรษที่21คันนี้ที่แผนกประกอบรถบรรทุกนี้ตัวต่างๆของรถบรรทุก Actros จะเข้ามาประกอบ

ที่นี่ MB หมายถึงไมตี้บิ๊กใหญ่มากเพราะนี่เป็นโรงงานผลิตรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอภิมหาโรงงานครอบคลุมพื้นที่เกือบ3ล้านตารางเมตรใหญ่พอที่จะรองรับพระราชวังทัชมาฮาล3หลังรวมถึงสวนและทุกอย่างด้วยโครงการผลิตใหญ่พอสำหรับสายการผลิต3สายแต่ละสายยาว1กิโลเมตรเป็นโรงงานที่ใหญ่มากต้องใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปมา

0: การประกอบรถบรรทุกรุ่นใหม่ที่เป็นความลับสุดยอดต้องใช้คนงานเป็นกองทัพซึ่งต้องสาบานที่จะเก็บความลับทุกคนก็คงเป็นไปตามคาดอภิมหาโรงงานแห่งนี้ก็ต้องยุ่งวุ่นวายในระดับอภิมหาเช่นกันในแต่ละปีมีรถบรรทุก 80,000 คันถูกผลิตออกมาในแต่ละวันทำงานกัน2กะผลิตยานพาหนะได้ถึง400คันต่อวันหรือรถบรรทุกประมาณ25คันต่อวันหรือรถบรรทุก1คันต่อทุก 2-3 นาทีถ้าฟังแล้วประทับใจลองพิจารณาข้อนี้ดูไม่มีรถบรรทุกคันไหนได้รับการผลิตแบบเหมารวมรถบรรทุกแอคทรอสทุกคันได้รับการผลิตตามความต้องการของลูกค้าลองคิดดูสิครับรถบรรทุก 80,000 คันต่อปีโดยไม่มีคันไหนที่เหมือนกันเลยด้วยหลักการในการเอาใจลูกค้าที่อาจจะสร้างความสับสนได้โรงงานนี้จึงกลายเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องที่ชาวเยอรมันภูมิใจมากนั่นก็คือการจัดระบบและประสิทธิภาพซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสินค้าซับซ้อนที่เหนือกว่าตอนนี้แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าถ้ารถบรรทุก Across เป็นรถที่เหนือกว่าทำไมต้องออกแบบใหม่ล่ะมีอยู่2เหตุผล
1: เหตุผลแรกคือเราไม่มีแบบใหม่ๆมาหลายปีแล้วนี่จึงถึงเวลาแล้วครับ
0: อีกเหตุผลก็คือการควบคุมปริมาณไอเสียให้น้อยลงของยุโรปรถบรรทุกจึงไม่สามารถขายได้ด้วยกำลังในการบรรทุกของลูกค้าต้องการรถที่แข็งแกร่งประหยัดและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมครับ
1: ทางแผนกออกแบบผลิตรุ่นใหม่เอี่ยมออกมาครับ
0: คุณคงไม่เคยขับรถบรรทุกแบบนี้แต่การใช้ชีวิตของคุณเกี่ยวข้องแน่รถบรรทุกส่งอาหารที่คุณกินเสื้อผ้าที่คุณใส่และวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านถ้าโลกไม่มีรถบรรทุกโลกของคุณก็คงหยุดนิ่งสำหรับสิ่งรถบรรทุกคันนี้คือทางของพวกเขาร
1: ถคันนี้มันดูโดดเด่นมากๆเลยครับเวลาอยู่บนท้องถนน
0: คราวนี้เราจะดูการประกอบรถบรรทุกทั้งคันจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายและจะไปในพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพื่อบันทึกสิ่งต่างๆที่ไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนเพื่อเห็นกันอย่างชัดเจนว่ารถบรรทุกแอคทรอสรุ่นใหม่ประกอบร่างอย่างไรเช่นเดียวกับรถลากที่เป็นรถพ่วงทั่วไป Across มี2ส่วนหลักนั่นก็คือแชสซีหรือโครงรถกับห้องโดยสารที่ส่วนนี้ของโรงงานส่วนต่างๆของแชสซีจะมาประกอบกันแล้วก็ส่งตรงต่อไปตามสายการผลิตส่วนห้องโดยสารจะเดินทางอ้อมจากจุดประกอบไปที่ทำสีไปตกแต่งภายในแล้วก็ตรงไปที่ห้องโดยสารกับแชสซีเชื่อมต่อกันที่จุดสุดท้ายจะมีส่วนต่างๆมากกว่า 4,000 ชิ้นมาประกอบกันเพื่อสร้างเป็นรถบรรทุก1คันส่วนประกอบต่างๆทั่วทั้งโรงงานมาจากผู้จัดส่งมากกว่า 1,000 รายยิ่งมาไกลแค่ไหนก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นเป็นอุปสรรคสำหรับประสิทธิภาพในการผลิตตั้งแต่ต้นดังนั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งก็คือจัดการให้ซัพพลายเออร์ผู้จัดส่งหลักตั้ง

0: านอยู่ในบริเวณเดียวกันมีบริษัทผู้จัดส่ง6รายผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่ข้างกำแพงของโรงงานเพื่อส่งมายังสายการผลิตได้ทันที
1: เป็นวิธีการที่แหวกแนวแต่ได้ผลมากครับที่ส่งของตรงจุดตรงส่วนทำงานของหลายแบบอะไรต้องใช้ถึง 4,000 ชิ้นนะครับทุกส่วนทุกองค์ประกอบจะต้องออกมาดีทั้งหมดเลยครับ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: แต่อย่าคิดนะครับว่าผู้จัดการจะนอนหลับอย่างมีความสุขทุกคืนชิ้นส่วนต่างๆประมาณครึ่งหนึ่งจะมาถึงตามลำดับหรือพูดง่ายๆก็คือทันเวลาอย่างเฉียดฉิวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณปวดหัวจนแทบระเบิดแต่สำหรับ Mercedes-Benz ต้องถือว่าเป็นการท้าทาย

0: ที่ต้องเอาชนะเพราะนี่เป็นอาณาจักรของคนที่สร้างรถบรรทุกกว่า100ปีที่แล้วในคริสตศักราช1896แต่ในเวลานั้นยี่ห้อที่ชื่อว่า Mercedes-Benz ยังไม่เกิดในปีคริสตศักราช1885 1ทศวรรษก่อนที่จะมีรถบรรทุกคันแรกคาร์ลเบนซ์ผลิตยานพาหนะที่มีเครื่องเดินด้วยน้ำมันเป็นคันแรกออกมาในขณะเดียวกันนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันอีกรายก็ได้ผลิตยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ออกมาชื่อของเขาคือกอตลิบเดมเลอร์ชื่อ Mercedes ยังไม่ได้หมายถึงรถยนต์เป็นชื่อของลูกสาวของผู้ให้ทุนชาวออสเตรียที่ช่วยเรื่องเงินให้แก่เดมเลอร์ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษบริษัทเดมเลอร์จึงใช้ชื่อ Mercedes เป็นชื่อสินค้าในเวลาต่อมาแล้วสงครามก็เกิดขึ้นเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อสงครามเริ่มขึ้นความรุ่งเรืองของประเทศขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกสงครามเรื้อรังถึง4ปีส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำความพ่ายแพ้ทำให้ทุกอย่างโกลาหลโอลหม่านภายใน5ปีต่อมาภาวะเงินเฟ้อสร้างความเสียหายแก่ประเทศเยอรมันต้องใช้เงินถึง 4.2 ล้านล้านไรช์มาร์กเพื่อแลกกับ1ดอลลาร์อเมริกันมีบริษัทต่างๆที่ถูกคาดว่าจะต้องปิดตัวแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เพื่ออยู่รอดเดมเลอร์และเบนซ์จึงรวมตัวกันเป็น Mercedes-Benz ที่เหลือก็กลายเป็นประวัติศาสตร์แต่นี่คืออนาคตลูกบ้าน12ปีของ Mercedes-Benz รายหนึ่งยาริสเพอร์สุนปัจจุบันเป็นผู้จัดการดูแลอภิมหาโรงงานเบิร์ดเขามีอายุ40กว่าเท่านั้นอายุพอๆกับคาร์ลเบนซ์ตอนที่เขาสร้างยานยนต์ออกมาเป็นลูกชายของชาวตุรกีอพยพรับหน้าที่ดูแลแบรนด์ที่อยู่คู่ประเทศเยอรมันมาช้านานและยังต้องรับผิดชอบการเปิดตัวรถบรรทุก Across คันใหม่ตรงนี้คือที่ที่การเดินทางเริ่มต้นสำหรับการประกอบรถบรรทุกแชสซีโครงหลักที่ยึดเพลาล้อเครื่องและห้องโดยสารเข้าด้วยกันการประกอบที่ระดับนี้สร้างปัญหาได้เช่นกันนั่นคือจะประกอบสินค้าที่ซับซ้อนโดยใช้แรงงานมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรคำตอบก็คือการจัดระบบและประสิทธิภาพกระบวนการประกอบเริ่มด้วยด้านข้างของแชสซีซึ่งมาเป็นคู่และมีรูนำร่องรูนำร่องจะถูกวางไว้ที่ตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกแต่ละคันเพื่อเป็นการนำร่องให้กับสลักเกลียวหลายสิบตัวและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆที่จะช่วยยึดโครงเข้าด้วยกันหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นวิธีแบบเก่าในการใส่ปุ่มให้ตรงรูยังทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายเพื่อแน่ใจว่าชิ้นส่วนต่างๆจะเชื่อมเข้าไปในโครงที่ถูกต้องทีมงานจึงใช้เทคนิคปัจจุบันอันได้แก่เลเซอร์เทคโนโลยี
1: ผลงานของเราจะมองได้จากจอนะครับว่าส่วนไหนที่ต้องติดกับแชสซี
2: เราให้คนงานดูว่าส่วนไหนที่ต้องติดกับตัวรถให้รู้ว่าตัวไหนจะต้องอยู่ที่ส่วนไหนไม่งั้นอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นได้นะครับ
0: คำสั่งแบบเลเซอร์เป็นวิธีการใหม่สำหรับสายการผลิตแบบเก่าแต่รถบรรทุก Actros ยังก้าวไปไกลอีกขั้น
2: ด้วยการเขียนคำย่อของอะไหล่ลงบนตัวของแชสซีนะครับ
1: มันจะทำให้ได้รู้ว่าน็อตตัวไหนต้องขันลงตรงไหนส่วนนี้อยู่จุดไหนแล้วก็ทำแบบไหนเนี่ยครับ
2: มันเป็นส่วนสำคัญของการประกอบตัวแชสซีด้วยนะครับ
1: จากนั้นตัวแชสซีก็จะเลื่อนไปตามสายพานแล้วพวกเราก็จะประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อย
0: หลังจากได้รับคำสั่งกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ขึ้นลิฟต์ไปข้างบนไปยังสายการประกอบแชสซี
1: ความยาวของส่วนนี้อยู่ที่ 5-6 เมตรต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงครึ่งกับคนงานหลายคนทำส่วนนี้ให้เสร็จนะครับ

0: แรกสุดโครงสร้างคานขวางจะถูกติดเข้าไปคานเหล่านี้ยึดแชสซีให้ติดกันแล้วก็ส่วนเครื่องเพื่อยึดส่วนต่างๆของรถบรรทุกทีมงานเองก็ทำงานกันเป็นคู่เหมือนกับโครงสร้างคานขวางชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะใช้สลักเกลียวขนาดอุตสาหกรรมยึดก่อนที่จะถูกนำไปยังขั้นตอนต่อไปทั้งชิ้นส่วนและคนต่างก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นจังหวะแห่งประสิทธิภาพต่อไปสายการประกอบเบรกและสายพานหลักอีกประสิทธิภาพระหว่างมนุษย์กับเครื่อง
1: งานนี้เป็นงานที่ต้องละเอียดอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้คนเยอะมากๆเลยด้วย
0: โครงหลักของแชสซีประกอบเสร็จแล้วปีกก็ถูกเติมเข้ามาส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้แอคทรอสวิ่งได้เรียกว่าเพลารถเป็นการตรงกลางที่ยึดล้อไว้โดยทั่วไปรถยนต์จะมีเพลาสองเพลาเพลาหน้าควบคุมล้อหน้าเพลาหลังควบคุมล้อหลังแอคทรอสมีได้ถึง4เพลาห้องโดยสารอยู่บนเพลาหน้าส่วนเพลาหลังทั้ง3รับน้ำหนักในการบรรทุกเพลาถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้สูงสุดรถบรรทุกแอคทรอสมีเพลา4เพลาเพื่อรับน้ำหนัก30ตันได้อย่างไม่หวั่นไหวทีมงานทำงานกันเร็วมากอาจปวดหัวได้ทีมงานหนึ่งทีมติดตั้งเพลาลวดสปริงเพลาขับในเวลา8นาทีเป็นอีกหนึ่งประสิทธิภาพของโรงงานนี่ไงแชสซีที่เสร็จสมบูรณ์คราวนี้แชสซีก็จะเคลื่อนไปยังสถานีต่อไป
2: เรามาที่ส่วนปรับแชสซีเราจะต้องพลิกมันขึ้นเพราะจะเป็นการง่ายและเห็นชัดว่าเพลาแน่นหนาดีหรือเปล่าทำงานง่ายกว่าตอนพลิกมันขึ้นมาแล้วก็ทำจากส่วนล่างนะครับแบบนั้นมันจะง่ายกว่ามากเลย
0: เมื่อแชสซีเสร็จเรียบร้อยก็ไม่จะเป็นต้องอยู่แบบกลับด้านอีกต่อไปนี่เป็นวิธีพลิกแชสซีกลับมาอีกทีเหมือนปอกกล้วยเข้าปากในขณะที่ทีมงานประกอบแชสซีอีกทีมก็เริ่มประกอบห้องโดยสารชิ้นส่วนต่างๆของห้องโดยสารมาถึงที่โรงงานเป็นส่วนๆต้องมีใครสักคนที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นงานถนัดสำหรับหุ่นยนต์บังคับที่โรงงานเบิร์ดมีหุ่นยนต์ประมาณ350ตัวบางครั้งก็ดูเหมือนฉากสำหรับการถ่ายทำหนังวิทยาศาสตร์ดูเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สมองสำหรับคนงานไร้สมองแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจห้องโดยสารที่เห็นอยู่นี้ผลิตตามคำสั่งของลูกค้านี่แหละประสิทธิภาพของหุ่นยนต์มีความจำที่ไม่ผิดพลาดส่วนผลิตแต่ละส่วนสามารถสร้างห้องโดยสารตามสไตล์ที่กำหนดโดยไม่ต้องพึ่งลำดับการทำงานเพราะหุ่นยนต์รู้ว่ากำลังทำงานให้กับเจ้าของรถ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก

วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตไทยแลนด์ครับผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงการมาเยือนพิษณุโลกเมืองสองแควแน่นอนครับว่าจุดหมายแรกของใครหลายคนนั่นคือการได้มาสักการะขอพรพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่หรืออาจจะแวะไปชมเสน่ห์ของสะสมโบราณที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาทวีเพื่อซึมซับประวัติศาสตร์และเพื่อความเป็นสิริมงคล นั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับอัปเดตไทยแลนด์ของเราจะพาคุณผู้ชมฉีกกรอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบเดิมๆแล้วออกเดินทางจากตัวเมืองมุ่งสู่อำเภอเนินมะปรางเพื่อมาเช็คอินกันที่หมู่บ้านท่องเที่ยวสุดอันซีนอย่างบ้านมุงแห่งนี้ครับที่บ้านมุงแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของภูเขาหินปูนอายุนับล้านปีครับที่ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนอย่างที่เห็นอยู่นี้ต้องบอกว่าสวยงามอลังการจนกลายเป็นโลเคชั่นสุดฮิตที่กองถ่ายภาพยนตร์หลายเรื่องเลือกมาถ่ายทำกันเลยทีเดียวนะครับและไฮไลท์สำคัญที่เราดันด้นมาเพื่อพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองในวันนี้นั่นก็คือการมารอชมวินาทีมหัศจรรย์ตอนที่ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินเรียงคิวออกจากถ้ำเป็นสายยาวเหยียดพาดผ่านท้องฟ้ายามเย็นครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเนินมะปรางแล้วคิดว่ามีแค่ฝูงค้างคาวบอกเลยครับว่าพลาดมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีจุดอันซีนที่แอบซ่อนอยู่อีกเพียบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสวยถ้ำลึกลับจุดชมวิวปังๆหรือว่ากิจกรรมสนุกๆแถมเราจะมีที่พักเด็ดๆมาแนะนำ1แห่งตามคำเรียกร้องด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างตามไปอัปเดตเรื่องราวกันเลยครับ

0: ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมาในบ้านมุงนะครับต้องบอกว่ามีรีสอร์ทเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกใช้บริการนะครับมีอยู่หนึ่งสถานที่ที่บินอยากจะแนะนำสำหรับคุณผู้ชมนะครับนั่นคือรักเขาแอนบ้านมุงรีสอร์ทเดี๋ยวจะได้มาคุยกับคุณหญิงนะครับเข้ามาบรรยากาศดีมาก
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับอยากให้เล่าถึงสไตล์นะครับรูปแบบในการสร้างรีสอร์ทของเรานะครับ
1: หญิงก็เอาตกแต่งสไตล์ไทยๆนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเยอะแยะไม่น้อยหน้ากว่าต่างประเทศนะคะตรงนี้และหนึ่งในนั้นบ้านมุงนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำมากนะคะ
0: ค
1: เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนนะคะกว่า300ล้านปีนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ที่นี่ไฮไลท์ก็คือค้างคาล้านๆตัวเลยนะคะบินออกจากถ้ำนะคะถ้ามาที่นี่ต้องมาชมค้างคาวค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยเกิดไอเดียการสร้างที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่ก็จะมีอยู่3ไทป์นะคะก
0: ็
1: คือจะมีห้องสวีทเตียงเดี่ยวนะคะแล้วก็เตียงคู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เข้าพักเลยต้องบอกว่าโลเคชันเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากๆเลยเชิงยุทธศาสตร
1: ์
0: ยืนตรงนี้เนี่ยสามารถเห็นภูเขาล้อมรอบเลย
1: ค่ะ
0: ครับเรามีให้บริการกี่หลังครับทั้งหมด
1: ค่ะทั้งหมดมี7หลัง
0: 7หลังด้วยกันเห็นบอกว่านอกจากจะมีรีสอร์ทแล้วเนี่ยนะครับรอบๆที่พักของเราเนี่ยยังแวดล้อมไปด้วยเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับมีการทดลองปลูกองุ่น
1: ใช่ค่ะองุ่น
0: ซึ่งมีลูกแล้วด้วย
1: ใช่
0: ที่เป็นครั้งแรกเลยใช่มั้ยเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็มีออกดอกหมดเลยนะคะ
0: มีออกดอกหมดเลย
1: ใช่ถ้าซุ้มมันก็เยอะครั้งแรกค่ะคร
0: ั
1: ้งแรกเลย
0: อย่างน้อยถึงใครมาแล้วไม่ได้ทานถ่ายรูปก็ยังดีนะครับแล้วที่สำคัญบ้านมุงเนี่ยเขาก็จะยึดแบบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นี่มีการจัดกิจกรรมอะไรที่ตอบโจทย์เรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวบ้าง
1: ก็เราจะมีจักรยานไว้ให้นะคะใช่ค่ะเอาไว้ปั่นชมหมู่บ้านจะเป็นแนวโลคาร์บอนเพื่อลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะไว้ให้นักท่องเที่ยวไปชมความงามของธรรมชาติที่บ้านมุงเนี่ยค่ะ
0: มีอยู่ประมาณสักกี่คันแน่เนี่ย
1: มีห้องละ2คัน
0: ห้องละ2คันเลย
1: 14คันทั้งหมดค่ะ
0: ปั่นได้ถึงไหนบ้างฮะไปได้ทั่วเลย
1: ทั่วเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเหนื่อยแล้วก็ค่อยกลับมา
0: ไม่จำกัดเวลาก็ถือว่าเป็นการฝึกกำลังขาของตัวเองแต่ถ้าใครที่โอ้ฉันปั่นไม่ไหวแล้วนะแค่มาเที่ยวอย่างเดียวฉันก็เหนื่อยแล้วแต่ฉันอยากมีบริการในการนำเที่ยวโดยชุมชนทราบว่ามีรถบริการไว้ด้วยที่นี่
1: ใช่ค่ะเขาก็จะมี
0: รถ
1: ด
0: ี
1: แตนค
0: ่
1: ะพานำชมหมู่บ้านทั่วหมู่บ้านเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะต้อง

0: ารติดต่อยังไงครับถ้าใครอยากจะใช้บริการรถอีแตน
1: ค่ะสามารถติดต่อได้ที่รีสอร์ทลักเขาแอนบ้านมุงได้เลยนะคะเราก็จะประสานงานกับชุมชนนะคะเพื่อให้เขามารับได้ที่นี่เลยค่ะขึ้นรถที่นี่แล้วก็จุดสุดท้ายเขาก็จะพาไปชมค้างคาวแล้วก็กลับมาส่งที่นี
0: ่ครับเหมือนกับว่าได้มีคนนำเที่ยวแถมเหมือนกับเขาเป็นไกด์ไปในตัวด้วยถูกต้องไหมคร
1: ับมีคนถ่ายรูปให้ด้วยค่ะ
0: เรื่องของอาหารกันบ้างทราบว่าที่นี่เนี่ยเราก็มีการจัดเตรียมอาหารให้กับลูกค้าแต่เพื่อเป็นการกระจายรายได้กับผู้ประกอบการรายอื่นเห็นว่าเรามีลักษณะเหมือนกับคูปอง
1: ใช่อ
0: ยากให้คุณหญิงได้เล่านิดนึงว่าคูปองเนี้ยเอาไปทานอาหารที่ไหนได้บ้าง
1: ค่ะคูปองเนี้ยนะคะจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนสำหรับร้านค้าในชุมชนนะคะก็คือว่าเอาคูปองเนี้ยไปยื่นที่ร้านค้าได้ทุกร้านเลยนะคะค่ะตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆในหมู่บ้านจนถึงเป็นร้านอาหารใหญ่ๆห้องแอร์อย่างเงี้ยได้หมดเลยเพราะเราก็คือมีคอนแทคหมดนะคะ
0: ทุกร้านเลย
1: ทุกร้านเลยค่ะได
0: ้
1: ในซอยชุมชนของบ้านมุงเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้ด้วยถ้าเกิดเราทำอาหารเองเราก็จะได้แค่ในส่วนประกอบการของเรา
0: ของเราเองคนเดียว
1: ใช่แต่นี่ก็คือชาวบ้านก็จะได้ด้วยแล้วลูกค้าก็จะได้ทานอาหารท้องถิ่นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะออกไปทานในชุมชนทางเราก็มีไว้ให้บริการ
1: ใช่ค่ะให้ลูกค้ารีเควสต์มาเราก็จะจัดให
0: ้ค่ะพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวกันบ้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่เนินมะปรางโดยเฉพาะมาเที่ยวที่นี่บ้านมุงในแต่ละปีมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: เยอะนะคะเป
0: ็
1: นเกือบแสนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
0: แต่ก็คือมีปริมาณเยอะ
1: ใช่เยอะมาก
0: ครับส่วนใหญ่เขาจะมาท่องเที่ยวในช่วงไหนกัน
1: หน้าหนาวค่ะ
0: ครับ
1: หน้าหนาวแล้วก็ฤดูฝนเพราะฤดูฝนที่นี่จะมีน้ำตกห้วยขุนเทิน
0: ครับคิดว่าเสน่ห์ของที่พักของเรารวมถึงที่พักของผู้ประกอบการอื่นๆนะครับของบ้านมุงเนี่ยคืออะไร
1: ค่ะเป็นการใส่ใจและการบริการนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจ
0: ครับเรื่องราคากันบ้างราคาของเราเลยนะทราบว่าแต่ละช่วงเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันถูกต้องไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับราคาเราคิดประมาณเท่าไหร่ครับในแต่ละประเภท
1: ของหนูเริ่มต้นตั้งแต่690บาทจนถึง 1,500 แล้วแต่ฤดูซีซั่นหน้าโลหรือว่าหน้าไฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ราคาก็อยู่ประมาณนี
1: ้ก่อนใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือรวมคูปองเข้าไปด้วยเลย
1: ค่ะใช่
0: รวมแล้วถือว่าคุ้มมากมากเห็นว่ายังมีกิจกรรมสำหรับสายมูได้ด้วยสำหรับใครอยากทำบุญ
1: ของเราจะมีชุดไว้ถวายพระนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดต้องแจ้งล่วงหน้านะคะเพราะว่าพระจะมาประมาณ7โมงก็จะมีพระบิณฑบาตผ่านหน้ารีสอร์ทค่ะก็คือสามารถใส่บาตรได้เลย
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆยิ่งถ้าตื่นช่วงเช้าเนา
1: ะ
0: มาใส่บาตรหน้ารีสอร์ทแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวิวที่ดีมากนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ใส่บาตรยามเช้านะครับมีวิวภูเขาของ300ล้านปีนะซึ่งเป็นภูเขาที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของที่บ้านมุงแห่งนี้นะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะจองที่พักนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของที่พักสามารถติดต่อได้มาที่ไหนครับ
1: ค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0889959546นะคะหรือเพจรักเขาแอนบ้านมุงได้เลยนะคะค่ะฝากด้วยนะคะ
0: ครับใครที่อยากจะมาเที่ยวบ้านมุงนะครับแล้วยังหาที่พักไม่ได้นะครับหรืออยากจะมาสัมผัสที่พักในลักษณะนี้อย่างที่คุณหญิงได้แนะนำนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณหญิงบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เรามาชมรีสอร์ทสวยๆแบบนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นอกจากที่พักแล้วนะครับวันนี้เรามีหลายสถานที่มาแนะนำสำหรับทริปนี้ครับที่แรกเริ่มต้นกับสายบุญกันที่วัดบ้านมุงครับศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมุงที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่านบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบมากๆนะครับแต่ความอันซีนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังวัดแห่งนี้ก็คือถ้ำนาง12นั่นเองนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาแล้วก็มีความลึกลับเงียบสงบซึ่งสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีหรือว่านาง12นั่นเองที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่นี่คือสถานที่จริงในตำนานและสำหรับสายกิจกรรมที่ชอบชีวิตเอาท์ดอร์เราจะย้ายไปสนุกกันต่อที่บ้านมุงแคมป์ครับลานกลางเต็นท์สุดฮิตที่โลเคชั่นดีงามมากๆเลยนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ลานกลางเต็นท์ชิวๆแต่ยังมีพื้นที่กว้างๆให้เราได้ทำกิจกรรมอีกเพียบเลยไม่ว่าจะมาปูเสือปิกนิกดริปกาแฟรับลมเย็น

เย็นหรือว่ามาทำผ้ามัดย้อมสวยๆลายเดียวในโลกที่เราทำขึ้นมาเองนะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์โดรนและมีการขออนุญาตบินมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่สามารถขึ้นโดรนเก็บฟุตเทจมุมสูงของทุ่งหญ้าที่ตัดกับภูเขาหินปูนได้อลังการและสวยงามระดับภาพยนตร์เลยล่ะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถ้าเรามาเที่ยวแล้วจะต้องมีไว้ให้บริการนั่นคือร้านอาหารวันนี้นะครับเรามีร้านมาแนะนำช่วงหน้ามาลุยกันเลยครับ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเติมพลังให้กับชีวิตนะครับมาเที่ยวทั้งทีวันนี้บินมาที่ Sea Mountain ครับ Sea Mountain ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยพิเศษมากเลยนะครับเขาตั้งชื่อร้านตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งของร้านนะครับเพราะว่านั่งแบบนี้นี่สามารถที่จะมองเห็นภูเขาครับสามารถ Sea Mountain ได้เลยทั้งด้านข้างนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับ Sea Mountain เนี่ยรับรองได้ว่ามาแล้วไม่ผิดหวังเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่เรื่องของอาหารต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าอาหารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้บินสั่งเมนูแนะนำของร้านนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเมนูที่หน้าตาน่าทานทั้งหมดเลยที่เห็นข้างหน้ามาแนะนำทีละเมนูเมนูแรกครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นยำ Sea Mountain นี่ชื่อเหมือนกับร้านเลยนะครับมาคู่กับนี่เลยครับปลากระพงทอดสมุนไพรนะครับปลากระพงเนื้อเน้นๆ นะครับแล้วก็มีสมุนไพรข้างเคียงเยอะมากเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหน้าตาน่าทานมากเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนี่ฮะนอกจากนี้นะครับเรายังสั่งอันนี้เลยไข่ตุ๋นนะเป็นไข่ตุ๋นที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่เห็นไข่เลยนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เยอะมากมีทั้งหมูนะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกนะครับมาร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเป็นอาหารหลักนะครับเป็นอาหารคาวส่วนเมนูอาหารหวานของเรามีขนมไหมด้วยเรียกว่าครอฟเฟิลนูเทลล่านะครับเนินมะปรางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอำเภอที่มีมะม่วงเยอะมากนะขับรถผ่านไปผ่านมา2เส้นทางเนี่ยนะครับข้างทางจะเต็มไปด้วยสวนมะม่วงดังนั้นเขาเลยเอามะม่วงซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีอยู่เยอะจริงๆที่เนินมะปรางนะครับมาเข้ากับนี่ครับกาแฟเป็นอเมริกาโน่มะม่วงนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนครับมาเปิดกันที่เมนูแรกชื่อเดียวกับร้านนะครับคือยำ Sea Mountain นะครับน้ำหนัวมากรสชาติกำลังดีนะครับแล้วก็มีปลาหมึกมีไข่เค็มด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบไข่เค็มก็สามารถทานได้กลมกล่อมกำลังดีเมนูนี้นะครับไม่เผ็ดจนเกินไปนะแนะนำเลยนะครับมาดูปลาทอดปลาทอดเขาเลือกปลาสดๆมาเลยปลากระพงสมุนไพรเน้นๆกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนะอยากได้สมุนไพรนิดนึงนะครับเนื้อแน่นมากเขาใช้ปลากระพงสดนะครับยิ่งได้ทานคู่กับสมุนไพรที่ทอดมาเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากันอย่างดีแต่ไฮไลท์ก็คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มรสเด็ดมากกลมกล่อมพอคุ้มคำกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนะครับนี่ฮะไม่อมน้ำมันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เนื้อกุ้งมีความหวานของกุ้งเขาใช้กุ้งสดนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดๆของเกลือนะถ้าได้ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยน่าจะอร่อยนะลองดูว้าวแล้วเมนูนี้แนะนำเลยไข่ตุ๋นเนี่ยเขาเสิร์ฟมาร้อนๆเลยนะครับเป็นหม้อไฟเลยนี่เป็นไงไข่ตุ๋นก็ต้องชิมไข่นะครับนี่นะควันขึ้นมาเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับไอร้อนขึ้นมาเลยเป่านิดนึงนะเดี๋ยวลวกนุ่มแล้วก็ไม่อมน้ำนะแต่ก็มีความชุ่มอยู่นะครับที่สำคัญละมุนมากละมุนลิ้นไข่ตุ๋นอร่อยครับต้องบอกว่าใครที่มาบ้านมุงแห่งนี้นะครับยังมีร้านอาหารต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ตั้งอยู่รายทาง

0: างนะครับดังนั้นเลือกร้านอาหารที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวที่สวยงามนะครับบรรยากาศดีๆก็สามารถมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะร้านนี้ Sea Mountain มาแล้วได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้ Sea Mountain ได้เห็นวิวของภูเขานะครับที่ต้องบอกว่าเป็นวิวภูเขาหินปูนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเนินมะปรางนะครับกินอาหารอิ่มแล้วนะครับก็จะปั่นจักรยานย่อยอาหารไปชมสวนดอกไม้กันหลากหลายสวนของที่นี่กันและไปทำกิจกรรมกันต่อที่บ้านไร่ภูตะวันจะไปทุบทุบทุบทุบมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับอีเวนท์ที่สามารถมาจัดกันได้เลยที่นี่นะครับมาร่วมกันได้ก็คือเรื่องของการทุบกระเป๋าผ้าแบบปังๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับพี่กบนะครับที่บ้านไร่ภูตะวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นมาเป็นไปยังไงครับเราถึงจัดชื่อในการจัดกิจกรรมนี้ว่ากระเป๋าปังๆ
1: กระเป๋าผ้าปังๆนะคะก็เกิดจากที่ว่าเราไปทำงานวิจัยการท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับที่บ้านไร่นะคะค่ะแล้วก็ลองทดลองให้เด็กๆได้ทำกันเด็กๆมาจากทัศนศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองทำกันเด็กๆชอบมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
0: แล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าปังๆอ่ะ
1: คือมันจะมีเสียงดังมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นเพราะเสียงดัง
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้วัสดุธรรมชาติคือใช้หินนะคะในการทุบดอกไม้ออกมาเป็นกระเป๋าผ้าก็จะมีหนึ่งเดียวในโลกของเราอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วชื่อก็ดีด้วยนะปังปัง
1: ใช่
0: พอใช้ปุ๊บจะได้ปังปังนะมีเงินมีทองใช้
1: ใช่ค่ะ
0: เอากิจกรรมกระเป๋าผ้าปังปังมีอะไรบ้าง
1: มีก้อนหินนะคะแล้วก็จะมีถุงร้อนนะคะสำหร
0: ับ
1: ใช้รองไม่ให้อีกฝั่งนึงเปื้อนอะไรเงี้ยนะคะต้องใช้ถุงร้อนในการประกอบด้วย
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กระเป๋าผ้านะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือดอกไม้ค่ะดอกไม้เนี่ยเราจะต้องใช้ดอกไม้ที่มันมีกลีบดอกที่สีสวยอะไรเงี้ยค่ะบางอะไรเงี้ยนะคะ
0: ต้องบางด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าสมมติหนาๆเนี่ยการทุบไปเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นลูกค่ะก็จะไม่มีกลีบดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: งั้นจะใช้ดอกไม้อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่จะต้องบางนะครับสีแบบว่าสดๆหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมันจะสามารถที่จะคงรูปอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเควิธีการต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรก
1: วิธีการนะคะก็เราจะใช้ถุงร้อน2ถุงนะคะถุงแรกเนี่ยเราจะใช้สอดไปข้างในนะคะเพื่อจะไม่ให้เปื้อนอีกฝั่งนึงแล้วเราก็มาจัดกระเป๋าเรานะคะว่าเราอยากได้กระเป๋าเราสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาดอกไม้นะคะลงไป
0: วางได้เลยนะ
1: คะวางลงไปค่ะอยากได้สีอะไรใส่ลงไปนะคะ
0: คือกิจกรรมนี้ต้องใช้อยู่2สกิลนะครับอันที่1คือความคิดสร้างสรรค์
1: ใช่ค่ะ
0: อันที่2คือใช้กําลังครับ ซึ่งถนัดมากความ คิดสร้างสรรค์เนี่ยผ่านไปแล้วยากอยู่พอสมควรฮะหลังจากนั้นครับมันก็จะต้องปังๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเริ่มกิจกรรมปังๆ
0: ให้พี่กบปังให้ดูก่อนเลยครับมันต้องปังประมาณไหนโอ้โหปังมากเอาปังปังปังปังปังมันต้องให้เละประมาณไหนฮะ
1: ให้มันติดแน่นที่สุดอ่ะ
0: ขอให้ติดแน่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จำจำแจมโอ้โหเนี่ยจำจำแจมฟิวนี่ฮะ
1: แล้วเราก็จะลอกใบออกนะคะ
0: สีไม่ชัดนะครับเพราะว่าความแรงของการปังนี่ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้สอนให้เรารู้ว่าจะต้องใช้กำลังพอสมควรเพราะไม่งั้นเนี่ยสีมันจะติดน้อยนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างเช่นด้านนี้เห็นไหมครับผมเนี่ยพอทุบเบาปุ๊บมันก็จะติดแบบจางๆแต่ถ้าอยากให้ติดชัดก็ต้องทุบแบบพี่กบนะแต่สีเหลืองสวยมาก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ป็นสีธรรมชาติเลย
0: เป็นสีธรรมชาติเลยเราก็สามารถเพ้นได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเรารองไว้แล้วมันก็จะไม่เลอะ
1: ใช่
0: นี่กิจกรรมนี้ชื่อว่าถุงผ้าปังๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้ได้นะครับนะกิจกรรมนี้นะครับมาที่บ้านไร่ภูตะวันนะครับก็สามารถมาร่วมกันได้ได้มาทำกระเป๋าผ้าแบบปังๆแบบนี้นะครับเหมือนกับบินแล้วก็พี่กบที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเอาละในวันนี้ต้องขอบคุณพี่กบเป็นอย่างสูงเลยนะครับมาแนะนำกิจกรรมดีๆแล้วก็มาให้เราได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปังแน่นอนใช้กระเป๋านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการมาอัปเดตความอันซีนของบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางในทริปนี้

ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจุใจกันเลยใช่ไหมครับต้องบอกเลยครับว่าจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเพราะเราสามารถที่จะออกมาสัมผัสธรรมชาติที่บ้านมุงมันเหมือนกับเราเนี่ยได้หลุดเข้ามาอยู่อีกโลกนึงเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมาพักผ่อนมาปล่อยตัวปล่อยใจให้กับธรรมชาติและภูเขาหินปูนอายุนับล้านปีโอบกอดแบบนี้บินขอแนะนำเลยนะครับว่าบ้านมุงคืออีกหนึ่งเดสติเนชันในเมืองไทยที่คุณจะต้องหาโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาพิกัดอันซีนหรือว่าที่เที่ยวเด็ดๆที่ไหนในเมืองไทยสามารถมาติดตามอัปเดตกันได้อีกครั้งนะครับแต่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้บินและทีมงานขอตัวไปนั่งพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก่อนนะครับแล้วกลับมาพบได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีโบราณสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
16: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
17: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ต่อยอด
18: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
16: อัปเดตเทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ5 HD
19: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
20: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
21: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
22: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
23: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
19: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD
24: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ 5

นับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย

0: วัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ DSI เตรียมประสานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว .67 หลังจากที่มีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยคดีหัวสว .67 โดยมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือถึงกกต.เพื่อขอรายงานคำวินิจฉัยและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมโดยอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสังเกตว่าขบวนการนี้อาจจะมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงผู้ถูกกกต.ส่งดำเนินคดี77รายโดยในจำนวนนี้6รายมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ปัจจุบันโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในสำนวนคดีของ DSI ที่จะต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16คือนายเอกราชช่างเหล่าซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องกลับคำให้การไปมาอาจจะต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ขณะที่ DSI หรือและกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนกฎหมายต่อไปหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่505ชุดควบคุมที่955รวมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่551สมาชิกรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอผู้นำชุมชนและบัณฑิตอาสาดำเนินกิจกรรมครูช่วยสอนให้ความรู้ในเรื่องภัยยาเสพติดณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมูอาบาดาตีมามุดบ้านโคกออกหมู่ที่8ตำบลทุ่งพออำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้กับเรื่องภัยของยาเสพติดและการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติรวมทั้งการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งมอบขนมให้กับนักเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คนสำนักข่าว CMG รายงานว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าการซ้อมรบร่วมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐและออสเตรเลียไม่เพียงแต่จะบั่นทอนผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศอื่นๆเท่านั้นแต่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแข่งขันด้านอาวุธการเผชิญหน้าทางทหารและเป็นภัยคุกคามเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมากด้วยและว่าจีนคัดค้านการซ้อมรบดังกล่าวทั้งนี้การซ้อมรบครั้งนี้มีชื่อว่า Orient Shield มีกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐและออสเตรเลียเข้าร่วมโดยพื้นที่ปฏิบัติการในส่วนใหญ่เกิดขึ้นในและรอบๆเกาะฮอกไกโดและจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง24กันยายนนี้
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา16 นาฬิกาดูช่วง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ใครขอแบ่งสมบัติถือว่าเนรคุณต่อบรรพชน
2: หนักเลย
1: ใครขอแบ่งสมบัติก็เท่ากับเป็นลูกหลานทรพีท่านย่ายังอยู่ยังขอแบ่งสมบัติอยากให้ท่านตายใช่ไหมตัวฮกฟังให้ดีนะถึงข้าจะตายก็ไม่ให้แบ่งสมบัติเด็ดขาด
3: พี่ใหญ่พี่ได้ยินหรือยัง
4: ยังจะพูดเจ้ากำลังช่วยคนอื่นมาแย่งสมบัติของข้านะ
3: ถ้าพี่เก่งจริงจะกลัวคนอื่นมาแย่งทำไมล่ะ
4: แล้วเจ้าเก่งนักหรือไงเจ้าเคยเหนื่อยไหมเคยหาเงินให้กับทางร้านบ้างไหม
3: ข้า
4: ที่บ้านไม่เลี้ยงองค์หญิงไม่รับเป็นราชบุตรเขยเจ้าก็ไปนอนตายอยู่ข้างถนนแล้ว
3: เจ้า
5: เออนี่
3: ร้องเห
5: อท่านพี่นี่ร้องเดี๋ยวพี่ร้องเป็นอย่างนี้นะอย่าพูดอีกเลย
6: พี่ใหญ่ต้องไปร้องตายพี่ได้สบายใจใช่ไหม
5: เงียบไปเลยนะมันสั่งให้ท่านพี่ขังเงียบได้ยังไง
4: ข้าพูดผิดตรงไหนมันแบมือขอเงินจากทางบ้านตลอดอ่ะมันคือตัวถ่วงของตระกูลแล้วมัน
5: นี่ไร้ความสามารถแล้วอย่ามาโทษคนอื่นสิถ้าเก่งจริงแล้วจะทำผิดซ้ำซากเหรอที่ทุกคนช่วยก็เพราะหวังดียังจะมาว่าอีกเหรอเนี่ยนี่จะด่าสามีเขาเหรอจะมีสิทธิ์อะไรมาพูดเนี่ยกล้าด่าพี่สามีเหรออย่าลืมว่าข้าเป็นใหญ่จะเป็นรองข้ามีศักดิ์สูงกว่าเจ้านะ
0: พวกท่านอย่าทะเลาะกันได้ไหม
5: สิจะว่าใครผิดพูดมา
0: คือว่าพวกเขาพูดถูก
5: ทรยศเขาเหรอสิได้เป็นคนของเราจะไม่มีสิทธิ์ด่านะจะสุนัขรับใช
0: ้ท่านไม่ควรว่าคนอื่นสุนัขเรากำลังแก้ปัญหาไม่ใช่ชวนทะเลาะอซออย่าสร้างปัญหาได้ไหม
5: เจ้ากล้าด่าข้าได้เหรอจึงอย่าลืมสิว่าเจ้าน่ะมันแค่สะใภ้รอง
0: หนอเจ้า
5: จริงอย่าพี่ข้า
6: สรอง
5: เย็นๆทุกคนอยากแก้ปัญหาแต่เจ้ากลับยุแย่สร้างความแตกแยก
4: เฮ้ยนี่จะเป็นแค่สาวใช้กล้าด่าเมียข้าหุบปาก
5: ก็จะเป็นฝ่ายผิดก่อนน่ะใจแคบไร้เหตุผล
4: ว่าใครว่าใคร
5: ก็ว่าเจ้าไม่มีเหตุผล
4: น่าจริงพูดใหม่เลย
5: ใจแคบไม่มีเหตุผลใจแคบไม่มีเหตุผลใจแคบไม่มีเหตุผลกล้าเหรอ
7: ว่าไปไหนอ่ะ
6: เฮ้ย
7: แ
5: ปะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าบอกทำร้ายองค์หญิงต้องมีโทษถึงประหารใช่ไหม
0: ฮะ
4: เอางานงอก
7: อายา
0: เฮ้ยตายแล้วทำอะไรแล้ว
7: นิ้วเหนียวไปหมดเลยกินไม่ได้แล้วอาซอไปทำมาใหม่เลยไปไปไปไปไปไป
5: ไป
7: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไป
7: องค์หญิง
6: โปรดสบายด้วย
5: ในฐานะองครักษ์พญาหงส์ป้ายทองที่ไทเฮาทรงแต่งตั้งจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องกราบทูลฮ่องเต้เรื่องความผิดของจินตัวฮกเดี๋ยวนี
0: ้สะใภ้รองตัวฮกก็เพียงแค่พลั้งมือด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
7: ความโมโห
6: สรองพี่ใหญ่หาได้คิดล่วงเกินแต่ทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบเวลานี้เขาได้สำนึกแล้ว
7: เราครอบครัวเดียวกันน้ำไม่ถืออยู่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุโทษกันไม่ได้หรอกนะ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวฮกก็แค่พลั้งมือเท่านั้นนี่ปรัชญาตระกูลจินสามัคคีกลมเกลียวพี่ใหญ่ก็เห็นแล้วใช่ไหมพอพี่ทำผิดทั้งแม่เล็กน้องรองน้องสามลุ้นลืมความบาดหมางช่วยกันอ้อนวอนนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำอันแสดงถึงความจริงใจสายเลือดที่ตัดกันไม่ขาดปรัชญาตระกูลจินสามัคคีกลมเกลียวพี่ใหญ่ท่านควรท่องเอาไว้ในใจเลยนะ
6: หมายความว่าสรไม่โกรธไม่เอาผิดใช่ไหม
0: ไม่โกรธไม่เอาผิด
8: ขอพระคุณหญิง
0: รีบลุกขึ้นเถอะ
7: อย่าว่า
6: เกิดไปแล้ว
7: โดด
6: ใช่ไหม
7: ฟังซะแม่นเลย
5: ท่านพี
4: ่
5: ท่านหิวเหรอ
4: น้องกวางรมควันเนี่ยสุด

0: ยอดเดี๋ยวข้าคิดว่าจะใช้เป็นกับแกล้มร่วมดื่มกับน้องรองน้องสามด้วย
1: ไม่บอกนะว่าจะไปดื่มกับพวกเขาอีก
0: พี่น้องก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเราโกรธกันได้ไม่นานหรอก
1: งั้นหอเก็บไว้เถอะน้องรองมาอยู่ที่ห้องคงจะอยู่ที่ตำหนักองค์หญิงนั่นละ
0: แล้วก็ไว้วันหลังกัน
1: ท่านพี
0: ่อะไรว่าไงจ๊ะ
1: ไม่โกรธพวกเขาเหรอ
0: ก็อย่างที่องค์หญิงบอกตอนเกิดเรื่องกับข้าพวกเขาต่างก็ช่วยเหลือนะ
1: ถ้าเราออกไปข้างนอกเห็นคนอื่นกำลังเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเขาอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยขนาดข้ายังไม่เคยว่าท่านเลยแต่แม่เล็กกลับถึงกับตบหน้าท่านเลยนะส่วนองค์หญิงก็ขู่ว่าจะจับเห็นท่านพี่โดนก็ทำแบบนี้ข้าปวดใจมากเลยเนาะ
0: พอนึกไปมันก็ห่อเหี่ยวนะแล้วที่แย่ที่สุดก็คือเจ้ากับพลอยรับเคราะห์ไปด้วย
1: นี่แต่เราไม่ได้ผิดเลยเนาะท่านเป็นพี่ใหญ่รับช่วงกิจกรรมจะผิดตรงไหนถ้าเป็นพี่ใหญ่สั่งสอนน้องรองน้องสามมันผิดตรงไหนท่านเป็นพี่ใหญ่จะขอแบ่งสมบัติมันผิดตรงไหนแม่เล็กน่ะเป็นแค่อนุเนาะเรื่องแบ่งสมบัติก็ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายอยู่แล้ว
0: เฮ้ยเรื่องแบ่งสมบัติไม่สำคัญหรอกข้าอยากพิสูจน์ตัวเองมากกว่าแม่เล็กชอบว่าข้าไม่เอาไหนก็ไม่เคยให้ข้าลองแล้วจะรู้ได้ยังไง
1: นอนสิท่านพี
0: ่
1: ในใจของข้านะท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถที่สุดในโลกเลยข้าจะไม่ให้ใครด่าท่านอีก
0: มีเจ้าเป็นกำลังใจข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะต้องสู
1: ้ใช่ข้าขออวยพรให้ท่านพี่สร้างชื่อให้โด่งดังทั้งตระกูลเลย
0: แสดงฝีมือให้ทุกคนยอมรับ
1: ไม่ทราบว่าแม่เล็กเรียกพวกเรามาทำไมเหรอคะ
2: ที่ข้าเรียกมาน่ะก็เพราะว่ามีเรื่องอยากจะประกาศต่อหน้าเหล่าบรรพชน
3: แม่เล็ก
2: ตัวฮกเมื่อวานเจ้าว่าจะขอแบ่งสมบัติใช่ไหม
0: ใช่
2: เมื่อคืนนี้ข้าพยายามคิดทบทวนเรื่องทุกอย่างควรจะมีจุดสิ้นสุด
0: เรื่องก็จบไปแล้วยังจะขุดขึ้นมาพูดอีก
1: ถ้าแบ่งก็ดีสิอย่าพูดแต่ปากก็แล้วกันนะ
4: แต่ว่าครอบครัวเดียวกันควรร่วมหัวจมท้ายกันไง
5: ข้าเนี่ยสวยที่สุดดันเกิดเป็นลูกเมียน้อย
2: ไม่ต้องมองไปมองมาข้าเพียงแค่อยากจะบอกว่าตระกูลจิน13ชั่วคนไม่เคยแบ่งสมบัติเรื่องสำคัญแบบนี้ข้ายิ่งไม่มีสิทธิ์ตัดสินคงต้องรอให้ท่านย่ามาเป็นผู้ตัดสินใจดังนั้นก็อย่าคิดกันไปเองเลยนะอีกเรื่องนึงวันนี้ข้าจะขอประกาศให้ทุกคนรู้ตั้งแต่นี้ข้าจะสละตำแหน่งตัวฮกจะเป็นเท่าแก่ห้างเจี้ยนจิน
0: ข้า
2: วันที่ห้างเจี้ยนจินขยายร้านข้าไม่ยอมมอบกุญแจให้เจ้าดูแลร้านเพราะตัวฮกเจ้าทำผิด3อย่างก็คือประมาทไร้สัจจะและคาดการผิดด้วยแต่วันนี้ข้าติงหลายซีก็ทำผิด3ข้อเหมือนกันคือทำเกินไปโกรธง่ายห่วงเกินเหตุเพราะข้าปกป้องมากเกินไปทำให้ตัวฮกขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้จึงพลาดซื้อของโจรเพราะว่าข้าโกรธง่ายเห็นอะไรขวางหูขวางตาก็โกรธคอยตำหนิทำให้ตัวฮกน้อยใจถึงกับเคยบอกว่าไม่ใช่ลูกข้าเพราะข้าห่วงเกินไปเอาแต่ตำหนิตัวฮกจึงขาดความมั่นใจทั้งที่ในความเป็นจริงมีใครบ้างไม่เคยทำผิดพลาดและหากไม่ลองที่จะเป็นผู้นำแล้วจะรู้เหรอว่าเขาทำได้หรือไม่จริงไหมตัวฮกเจ้าทำผิด3อย่างส่วนข้าก็พลาด3ข้อเจ้าไม่ยอมรับข้าเป็นแม่ขณะที่ข้าก็ตบเจ้าการตอบโต้กันทำให้เราเหนื่อยมากรับปากคะนะต่อไปนี้จงอย่าทะเลาะบอกแว้งได้ไหม
0: ได้ครับไม่เถียงไม่ทะเลาะครับ
2: บัดนี้ต่อหน้าเหล่าบรรพชนข้าจะขอมอบกุญแจและแต่งตั้งตัวฮกเป็นเท่าแก่ร้าน
0: วางใจเถอะครับข้าจะไม่ทำให้ผิดหวัง
2: กุญแจหนักหนึ่งชั่งแต่ภาระหนักพันชั่งตัวฮกจงดูแลให้ดีนะ
0: ครับแม่เล็กข้าเชื่อว่าข้าทำได้ข้าจะทำให้เจี้ยนจินเจริญก้าวหน้าพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น
2: ดีตัวซิ่วต่อไปจงเชื่อฟังตัวฮกช่วยเขาดูแลห้างเจี้ยนจินด้วย
5: กระซ่าครับท่านแม
4: ่พี่ใหญ่ต้องทำให้ห้างเราดีขึ้นกว่าเดิมนะ
0: ขอบใจเจ้า

0: มากอย่าลืมว่าทองที่เราออกแบบถูกใจคนทุกครั้งวางดอกสีอะไรดีทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: แล้วเอาไว้พี่อยากจะค่อยๆสอนเจ้าเองนะ
1: ครับครับผมเจ้าแก่
0: เข้าไปหาตาลีก่อนนะ
1: ครับได้ครับ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ้าวตาเล่มาหาเท่าแก่คนนี้เหร
2: อข้ากำลังจะทำแบบกระเรียนทองที่เท่าแก่เฉินสั่งเอาไว้น่ะเท่าแก่คิดแบบหรือยัง
1: คิดแบบอะไร
2: ก็กระเรียนจะให้ยืนหรือว่าบินแล้วขาที่เกาะเป็นก้อนเมฆหรือว่าเกลียวคลื่น
1: ขอคิดดูก่อน
2: แล้วปิ่นของจางฮูหยินใช้ไข่มุกหรือว่าพลอยเดียแล้วพลอยใช้สีแดงทับทิมหรือว่าแดงโบตัน
1: แล้วเขาจะคิดดูแล้วกัน
2: ถ้างั้น
1: เฮ้ยอะไรอีกบอกว่าคิดดูก่อนไง
2: ก็แค่จะบอกว่าจะกลับโรงงานก่อนเชิญเท่าแก่ค่อยๆคิดไปเถอะ
1: เยอะนะ
3: เอ้าทำไมท่านแม่ทิ้งสมุดไว้ตรงนี้เก็บก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนนะสมุดอะไรสมุดอะไรเดี๋ยวดูดิมาดูเอามาดูดิ
4: กระเรียนของเท่าแก่เฉิน
1: ออกแบบเอาไว้แล้วเหรอปัดโทออกแบบเสร็จแล้วทำไมไม่รีบเอามาให้ข้าตั้งแต่แรกเนี่ย
3: ครับครับครับครับพี่ใหญ่จางหุยินบอกว่าจะส่งต้นโบตันมาให้ตั้งไว้หน้าร้านดีไหมจางหุยินเป็นคนที่รักดอกไม้มากโดยเฉพาะพวกดอกโบตันนะ
4: จางหุยินรักดอกไม
1: ้แล้วก็ต้องใช้แดงโบตัน
3: ตกลงจะเอาโบตันสีอะไรไว้หน้าร้าน
1: อย่าให้ข้าต้องสอนเจ้าทุกเรื่องได้ไหมเนี่ย
3: เหรอ
1: เจ้าโตแล้วนะต้องหัดคิดตัดสินใจเองบ้างรู้ไหมอย่าลืมว่าทองที่เราออกแบบถูกใจคนทุกครั้งวางดอกสีอะไรดีทั้งนั้นแหละ
3: ครับ
1: แล้วเอาไว้พี่ใหญ่จะค่อยๆสอนเจ้าเองนะ
3: ครับครับผมเท่าแก่
1: ข้าไปหาตาลีก่อนนะ
3: ครับได
5: ้กินพี่หญิงดองกินทุกตาเลยนะเนี่ยฝีมือเซียนอย่างข้าวันนี้กินต้องขอยอมแพ้เลย
6: ก็แน่ละสิคนกำลังดวงขึ้น
5: กำลังดวงขึ้น
6: ใช่สวามีของข้ากำลังจะได้ไปทำงานเป็นรองหัวหน้ากองพิธีการแล้ว
5: เขาได้ตำแหน่งแล้วเหรอ
7: ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
5: เขาประกาศตอนไหนอ่ะ
6: ก็ยังหรอกแต่สวามีของข้าตอบคำถามได้ดีมากตำแหน่งรองหัวหน้าจึงควรจะเป็นของเขา
7: สวามีของข้าก็ทำได้ดีได้ท้าวหลอกต้องเลือกเขาแน่นอน
5: สวามีของข้าก็มีความสามารถเหมาะกับตำแหน่งนี้เหมือนกันน่ะ
6: ทุกท่านก็ล้วนมีความสามารถแต่ว่าตำแหน่งน่ะมีแค่หนึ่งเดียว
7: เอ๊ะก็เลยต้องพึ่งความตาถึงของได้ท้าวหลอกยังไงล่ะ
5: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รู้ผลเองเลยนะ
8: อีกแค่วันเดียวเหรอ
5: ใช
6: ่พอดีข้าลืมว่านะเล่นหมากรุกกับสวามีไว้น้องหญิงสามพี่

0: ขอตัวก่อนนะ
1: จู่ๆข้าก็ปวดมือไปให้หมอหลวงฝังเข็มก่อนนะ
2: ในเมื่อพวกเขาไปกันหมดแล้วงั้นข้าไปแล้วนะ
0: อินผิงเอายังไงดีก็วันนี้วันสุดท้ายใครจะทนอยู่ได้เลยพี่คะ
1: ทุกคนล้วนรักสวามีจะต้องไปทำอะไรสักอย่างเพื่อสวามีแน่ๆเลย
0: ทุกคนบุกในขณะที่องค์หญิงทรงนิ่งเฉยหากราชบุตรเคยพลาดองค์หญิงอาจจะเสียพระทัยนะพี่คะ
1: สวามีข้าเก่งแค่ไหนข้ารู้ดีนะถ้าให้ได้ตำแหน่งยังยากกว่าขึ้นสวรรค์อีกแต่พี่หญิงกับน้องหญิงต่างก็ยอมทุ่มเทเพื่อสวามีถ้าหากข้ายังนิ่งเฉยดูดายย่อมไม่ใช่ศรีภรรยาแต่ถ้าข้าทำตัวเยี่ยงนั้นมิกลายเป็นโง่เขลาหรอกเหรอเนี่ยฮะว่าไงล่ะ
0: เพื่อความรักทุกคนโง่เขลาได้เสมอเพคะการทำพระราชบุตรเคยมันจึงไม่ผิดเพราะถ้าหากไม่เสด็จก็อาจจะพลาดโอกาส
1: ฮะ
0: เฮ้ยแม
1: ่โอ
3: ้พระหม่อมหล่อเจ้าหยวนถวายบังคมองค์หญิงรององค์หญิง3องค์หญิง4องค์หญิง5
4: เชิญตามสบาย
3: องค์หญิงทั้ง4เสด็จมาเยือนไม่ทราบด้วยเหตุอันใด
0: แต่เท้าหล่อทุ่มเทพระราชสำนักมาโดยตลอดองค์หญิงทั้ง4จึงทรงอยากตอบแทนในคุณงามความดีนั้นค่ะ
3: พระหม่อมมิอาจเอื้อมรับได
1: ้ท่านต้องตรวจข้อสอบดึกข้ารู้ว่าเหนื่อยยาก
0: การคัดสรรรองหัวหน้ากองจะเป็นงานที่เครียดมากเลย
2: แต่การจะหาผู้เหมาะสมจำเป็นต้องไตร่ตรองอย่างหนัก
1: กองพิธีการมีหน้าที่ดูแลงานพิธีและเครื่องทองในวังหน้าที่ของท่านจึงใหญ่หลวงนัก
4: น้ำใจเล็กน้อยโปรดรับไปด้วย
3: กระหม่อมเป็นคุณนางข้าแผ่นดินจึงต้องกระทำไปตามหน้าที่การที่ตาถังเจริญรุ่งเรืองเพราะทุกคนรู้จักหน้าที่ถ้าหากว่าเหล่าคุณนางเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนประเทศชาติก็ย่อมจะสั่นคลอนตำแหน่งรองหัวหน้ามีเพียงหนึ่งเดียวแต่ราชบุตรเคยล้วนแล้วแต่มีความสามารถแม้จะพลาดจากตำแหน่งนี้ก็ย่อมมีหนทางที่กว้างไกลอยู่และประการสำคัญนั้นกระหม่อมได้เลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: สวัสดีค่ะใช่ไหม
3: อ้าวมากันครบเชียว
1: ท่านพี่มาที่นี่ทำไมอ่ะ
3: ท่านเท่าหล่อให้คนมาตามอ่ะเขาบอกว่ามีธุระไงคารวะราชบุตรเคย3แต่เท่าหล่อทูดงหญิงรองหัวหน้ากองคนใหม่ก็คือราชบุตรเคย3นี่เองฮะ
0: ราชบุตรเคยรองเหนือกว่าตั้งเยอะ
2: ราชบุตรเคย4ก็ดูเก่งกว่านะ
1: ราชบุตรเคย5ดูดีกว่าตั้งเยอะ
3: นั่นสิครับท่านเท้าท่านพูดผิดหรือเปล่าอ่ะข้าตกรอบแรกใช่ไหมครับเนี่ยฮะไม่ผิดแน่นอนราชบุตรเคยรอง4และ5มีความรู้ที่แน่นปึกแต่ก็เป็นความรู้ที่ได้มาจากตำราหาใช่ด้วยประสบการณ์ไม่จริงอยู่ราชบุตรเคย3หาใช่ล้ำเลิศหาใช่พระหูสูตรแต่นั่นกลับเป็นจุดที่ทำให้เขาเหนือกว่า
1: คืออะไรอ่ะ
3: เขาอยากรู้นั่นคือไฟที่อยู่ในใจทุกพระองค์ราชบุตรเคย3ตอบคำถามเป็นสัญลักษณ์ของเต๋าซึ่งเป็นแบบที่35หมายถึงธาตุไฟและฟ้าดินขีดบนหมายถึงตะวันขีดล่างหมายถึงพื้นดินหมายถึงตะวันสาดส่องพื้นดินกำเนิดสรรพสิ่งนิยามก็คือผู้ทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นชมได้สุขสมหวังและความรุ่งเรืองขอบคุณท่านหล่อและใบต่อมาราชบุตรเคย3ก็ยังได้เผยความในใจนี่ดวงตกทองเหมือนเหล็กดวงขึ้นเหล็กเป็นทอง
1: ดินน้ำสร้างทุกสิ่งทองแท้ไม่กลัวไฟ
3: แม่ข้าน้อยรู้สึกซาบซึ้งกับหลักสัจธรรมที่เปี่ยมไปด้วยไฟจึงเลือกราชบุตรเคย3ขอบคุณท่านเท้ายิ่งนักและที่เชิญราชบุตรเคย3มาก็เพื่อแจ้งให้รับทราบถึงข่าวดีพร้อมกับมอบบันทึกของกองงานให้นำกลับไปศึกษาจะได้ทราบขั้นตอนของการปฏิบัติงานแล้วจากนี้ข้าน้อยก็จะนำเรื่องขึ้นกราบทูลเมื่อทรงอนุมัติก็เริ่มงานได้เลยนะ
1: ยินดีด้วยฝันของท่านกลายเป็นจริงแล้วนะ
3: ยินดีด้วยองค์หญิงท่านก็สมหวังแล้วเช่นกัน
1: นี่อีกไม่นานท่านก็ต้องไปรับตำแหน่งแล้วถึงตอนนั้นคงยุ่งหน้าดูแต่ข้ายังอยากไปเที่ยวเขาไทซานดูทะเลหมอกกับท้องทะเลสาบกับท่านอยู่เลยนะ
3: ขอแค่ได้อยู่กับองค์หญิงถึงงานจะดับยังไงข้าก็จะพาไ
1: ปปากหวานจริงนะ
3: อ้าวไม่ว่าปากสุนัขแล้วเหรอ
1: ถ้าไม่ตีกันเราก็คงไม่รู้จักกันหรอก จำได้ไหมเราเจอกันได้ยังไง
3: อ้าว

0: แล้วเจ้าหน้าจือจากตายใช่ไหม
1: ปล่อยข้านะเจ้าไพร
0: ไอ้ยะโดนหมึกเต็มๆ
1: เจ้าคนต่อยเจ้าไพร
0: เฮ้ยเลยรู้จักกันแล้วเราก็เจอกันอีกครั้งนึงในโรงเตี๊ยม
1: ยังจะมาพูดอีกร้องเพลงองค์หญิงอย่างกับข้าเนี่ยเป็นปีศาจร้ายอย่างนั้นแหละ
0: เพลงราชบุตรเขยก็ทำข้าแย่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเพลงผู้นำ
1: ข้ารู้แต่งองค์หญิงจะแต่งองค์หญิงข้านี่แหละผู้ยิ่งใหญ่จงอย่าซ่าจงอย่าหือเดี๋ยวตกเปรี้ยงเลยนะ
0: โอ้เก่งจังเลยอ่ะนี่แหละ
1: ท่านพี่ในเมื่อท่านชอบเป็นผู้นำต่อไปท่านเป็นผู้ตัดสินใจนะ
0: แต่มันคงไม่ดีอะมั้งถ้าเราตัดสินใจดีแล้ว
1: ท่านตัดสินใจดีกว่านะ
0: เอาอย่างนี้นะตั้งรหัสลับพอผู้รหัสลับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะไม่สมรมก็ต้องเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะ
1: ตกลง
0: งั้นรหัสลับก็คือองค์หญิงดื้อ
1: องค์หญิงเลิกดื้อแล้ว
0: มันก็จริงตัวลกบื้อ
1: สวามีข้าเก่งดูเด่นเป็นสง่าไม่บื้อเลยสักนิด
0: องค์หญิงรู้ไหมพูดแบบนี้ข้าขนลุกสู้เลยอ่ะมาก่อให้แน่นๆเกาะให้แน่นที่สุดเลยอ่ะใช่ได้
2: อ้าวมื้อนี้ก็ต้มเหร
3: อขอบคุณพี่
4: รองทำไมเหรอก็แค่รู้สึกแน่นรู้สึกท้องอืดก็เลยต้มข้าวต้มกินมันจะได้ย่อยง่ายหน่อยไงล่ะ
3: ซอไม่สบายเหรอฮะ
4: ข้าบอกตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะคงจะไม่ใส่ใจแล้วสิ
0: ซอใหญ่ความจริงแล้วน้องสาม
4: น้องรองจำได้ไหมตอนน้องสามไม่สบายแล้วก็ยังต้องกินโจ๊กกับเขาข้ารู้มันก็แบบนี้แหละเรื่องผ่านไปแล้วคนก็ลืมคนก็เหมือนนิ้วมีสั้นมียาวคนอื่นทำได้แต่ข้าทำไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
0: ซอยใหญ่ความจริงแล้วเขาก็
5: เชลวี
4: ่ท่านพี่
5: มีอะไร
4: ท่านมาก็ดีแล้วเมื่อเช้าข้าบอกว่าไม่สบายได้ยินไหม
5: ได้ยิน
4: ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะกินข้าวต้มด้วยกันสักมื้อก็ไม่น่าจะเป็นไรใช่ไหมล่ะท่านพี่
5: ไม่เป็นไรดิ
4: ฮะแต่น้องสามนะกลับทำหน้าบูดหน้าบึ้งเหมือนกับว่าข้าวต้มข้าวต้ม
0: เฮ้ยน้องอยู่เลยมาโต๊ะดีเลยมาเร็วตรงๆเลยเนี่ยตรงๆ
5: โต๊ะไหนกันโต๊ะไหน
3: ดังโต๊ะไหน
5: เฮ้ย
3: ไอ้เ
5: หี้ย
3: โต๊ะนี้เ
5: หรอยิ้มเรียกแขกนะ
0: ไม่ต้องกินแล้วร้านเนี้ย
5: เอาแขกเลย

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premier เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
5: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: จินตัวเซลเป็นความจริงหรือเปล่า
7: เปล่านะพี่ใหญ่ข้าไม่ได้ตั้งใจข้านึกว่าพี่รองได้เป็นรองหัวหน้ากองงานเย็นนี้จะจัดอาหารเลี้ยงฉลองไม่รู้ว่าจะกินแค่ข้าวต้มอ่ะ
6: เจนตัวลกเจ้าได้เป็นรองหัวหน้าเหรอไงข้าไม่รู้
8: ใช่ก็เพิ่งรู้ผลตอนเช้าข้าบอกแม่เล็กไปแล้วนี่อ่ะ
6: น้องสามรู้ได้ไง
7: ตอนเที่ยงแม่ไปที่ร้านก็เลยบอก

0: ในห้อง
1: โอเค
0: ต่อไปดิไม่ต้องรวมโต๊ะตัวใครตัวมาแก
2: เออ
3: ดู
1: แย่เลยไม่ก็ต้องเป็นคุณชาย
2: เ
1: ราให้ด้วย
2: เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมจะกินข้าวอย่างมีความสุขก็ไม่ได้
4: แล้วข้าเกี่ยวอะไรด้วยเพราะซอใหญ่ใจแคบและพี่ใหญ่หลงเมียตั้งหาก
2: น้องสามเจ้าก็รู้ว่าพี่ใหญ่รักซอใหญ่มากอ่ะแล้วผู้หญิงก็ใจแคบเจ้าก็ควรยืนหยุนเขาหน่อย
4: ข้าไปอยู่ตรงไหนอ่ะมีข้ามีคำไหนบ้างที่ล่วงเกินเขาพูดสิ
2: เออช่างเถอะไม่พูดแล้วไม่ต้องพูดแล้ว
4: ช่างเหรอช่างไม่ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่อง
2: เ
4: พราะมีเรื่องทีไรข้าเป็นคนผิดทุกทีเลย
2: เจ้ามันตรงเกินไปทื่อมันท่อนไม้หัดเหมือนปลาไหลบ้างเป็นไม้ลื่นๆ
4: เราพี่น้องกันนะพูดจาเหมือนปลาไหลต้องเล่นลิ้นอย่างนั้นด้วยเหรอ
2: เล่นเราก็แค่คุยกันทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยอ่ะ
4: แล้วข้าขึ้นเสียงกับพี่ตรงไหนเล่า
2: แน่ยังว่าไม่ขึ้นเสียงอีกเหร
4: อ
2: จู่ๆหาว่าข้าเนี่ยว่าเจ้าหาเรื่องข้าเยอะหน่อย
4: พี่ไม่ว่าแล้วว่าใครอ่ะก็ได้ถือซะว่าข้าไม่มีเหตุผลอยู่ดีๆก็หาเรื่องทะเลาะ
2: เอ้ยเอ้ยหูแตกเฮ้ย
5: ปะเลย
2: อยู่หน้าบิด
5: ไม่มองงอนได้งานแล้วมายอมบอกข้านี่เหรอน้องรอง
4: ว่าข้าขึ้นเสียงนี่เหรอพี่รอง
2: ไม่อยากคบก็ไม่ต้องคบยังดีที่ข้ามีน้องเหวยเป็นแนวร่วมอยู่เฉียวเออชงชาชามะลิหลงจริงนะขอสองที่
6: ครับครับ
4: ไม่ต้องสอง
5: มันกินกับใคร
7: คุณชายรองมาจากวันนี้นี่อร่อยมากไส้เยอะเนื้อเพียบเลยครับ
2: จริงเหรองั้นขอลุ่ม
7: อ๋อได้เลย
5: มันข้าวด้วย
4: ข้าก็ด้วย
7: แต่ตอนนี้ขายเหลือแค่ลูกเดียวเองอ่ะพวกท่านสามพี่น้องแบ่งกันกินได้ไหมได้หรือเปล่า
2: ใครว่า
4: ข้าจะแบ่งด้วย
5: ไม่แบ่ง
4: ให้ไปกินก็ได้
7: แล้วคุณชายรองล่ะครับว่าไง
2: พวกเขาไม่เอาแล้วเขาต้องเอาเหรอฮะไม่เอาละงั้นเอาแป้งทอดจาน
7: อ๋อครับหูหนวกกันเรื่องไงคุยกันเสียงดังจัง
2: เฮ้น้องอยู่เลยมาโต๊ะดีเลยมาเร็วตรงตรงเลยเนี่ยตรงตรง
5: โต๊ะไหนจะโต๊ะไหน
4: ดังโต๊ะไหน
8: ตัวนี้เหรอ
5: ยิ้มเรียกแขกนะ
2: ต้องกินแล้วร้านเนี้ย
5: เอาแขกเลย
2: ให้มันรู้
4: สามมุม
8: พี่ตัวโลกทำไมพวกท่านต้องแยกกันนั่งด้วยล่ะ
2: มีบางคนนะบอกว่าให้นั่งแยกโต๊ะตัวใครตัวมันเพราะแบ่งสมบัติไม่ได้ก็เลยแบ่งโต๊ะแยกกัน
5: น้องอย่าเว้ยหน่อไม้ฝรั่งนี่กรอบมากเลยมาลองชิมดูน้องอย่าเว้ยมาได้แล้ว
8: พี่ตัวโลกทำไมเข้าก่อนนะ
2: ไป
5: ชิมดู
2: กลายเป็นเด็กนั่งดิ้ง
5: แล้วอย่าเพิ่งกินมีแผลอักเสบร้อนได้หรือเปล่าถึงมันจะผอมๆแห้งๆนะแต่ว่าอย่าประมาทถึงเป็นผักสีเขียวที่มีประโยชน์แต่พิษก็เยอะนะคิดว่ากินแล้วแสลงไหม
8: ผักนี้เขาทำงานดึกร้อนใน
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งกินเลยนะใครสั่งให้วางตะเกียบ
4: เที่ยวเว้ยเกี๊ยวเนี่ยห่อไส้สักกลมเจียวนะน่าจะบอกให้พี
8: ่พี่ตัวหกเข้าไปนั่งกับน้องตัวซิ่วก่อนนะ
5: ตัวกล้าเหรอไป
2: โต๊ะนี่แหละวิ่งโต๊ะน่าดูเลย
4: นี่เกี๊ยวต้องอ้วนๆกลมๆหน้าตาดูซื่อบื้อแต่ว่ามันแย่ก็ตรงที่จิตใจครับแคบไม่ใช่วัยทองไม่ใช่ว่าถูกบีบแล้วจะใจแคบทำไมถ้ารู้จักคิดก็หัดใจกว้างเลี้ยงคนอื่นเขาสักสามช่างเนาะ
8: ขอบใจมากน้องแต่พอแล้วพอแล้ว
4: นะเดินทางเลยพี
7: ่แป้งทอดครับคุณชาย
2: มาแล้วน้องอยู่เว้ยน้องอยู่เว้ยกลับมากลับโต๊ะกลับโต๊ะ
5: ไป
2: นี่มาแล้ว
5: อย่าเลยโต๊ะนี้นะ
2: สั่งกันเ
5: นี่
2: ย
8: ข้ากลับไปนั่งกับพี่ตัวลกก่อน
2: มา
4: ไม่ได้กินเลย
2: นี่เพิ่งทอดเสร็จหมาดๆกินดูมันกรอบมากเลยยังร้อนจี๋เดี๋ยวข้าลองให้ดูก่อนนะว้ายโอ้ร้อนปากไปบ้าเลยเกือบพองอ่ะฉะนั้นเจ้าต้องระวังเวลากินนะจงอย่าปากเปราะเที่ยวด่าใครเพราะใจถ้าใจร้อนเดี๋ยวมันจะลวกปากอย่าไปสนใจน้องรักกินเถอะกินเลยกินเลยกินกับพี่
8: เนี่ยตัวลกพวกท่านทะเลาะกัน
2: เฮ้ย
4: ใครว่าเราทะเลาะกัน
8: เขาก็แค่ถาม
5: ว่
8: า
5: ที่นี่โอ้โหไปที่อื่นดีกว่า
4: ฝนเยอะไม่จะขับดินทาไปเดินตลาดดีกว่า
2: แสบไม่เข้าเรื่อง หมดอารมณ์กิน

0: คือ
1: ตายด้วย
2: แสดงว่ากอดออกมาเนี่ยลืมดูเลิกรีบกลับจวนดีกว่าเรา
1: เดี๋ยวครับใต้เท้าติงโปรดชำระเงินก่อนนะครับ3โต๊ะรวมกันก็10ตำลึงไปกันหมดเลย
2: ถูกด่ายังไม่พอแถมถูกตบซับด้วย
3: จังสามหน้าตาก็ดีนะแถมยังดูสง่างามแถมยังเป็นตระกูลบัณฑิตอีกด้วยนะเนี่ย
4: ก็ไม่เลวนะ
2: นี่แต่สูงแค่เสคือบกว่าเตี้ยกว่าเจ้าตั้งเยอะไม่เหมาะกับการเป็นสามีหรอก
4: เอ้าเคยบอกว่าดูคนห้ามดูแต่ภายนอกไงเล่า
2: แต่จิตอะสอดถึงกายมันมีเหตุผลแถมคนตัวเตี้ยส่วนใหญ่นะเจ้าเล่ไม่ควรเอามาเป็นคู่เด็ดขาด
3: งั้นหลี่ซื่อคนนี้ไหมสูง6คืบกว่าสูงพอหรือยังเขาต้องการเงินเพื่อไปรักษาแม่ย่อมแสดงว่าเป็นคนที่กตัญญู
2: เฮ้ยแต่อยู่รวมกันทั้ง5รุ่นน่ะแค่คารวะธรรมชาก็เหน็บกินแล้ว
3: ก็แค่ขอมีป้ายวิญญาณในบ้านเขาไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกัน
4: แล้วกวนจบคนนี้ล่ะหน้าตาก็ดีรูปร่างก็ดีพ่อแม่ตายแล้วก็เลยตกยากอยากได้เงินไปทำการค้าก็วันน่าสนใจเนอะ
2: ไม่ได้นะ
3: ไม่ได้แล้วเหรอ
2: เจ้าดูสิมีปานที่ใต้ตาดวงจะต้องเป็นคนกินเมียไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำให้ขึ้นอ่ะ
3: ข้าว่าหมึกหยดใส่มากกว่าเป็นปานนะ
2: เฮ้ยเมืองฉากอันออกกว้างใหญ่ผู้ชายดีๆมีออกถมเทไปจะเป็นถึงนางสนองพระโอษฐ์จะกลัวไปทำไม
3: เฮ้ยรู้สึกว่าที่เท้าติงจะจู้จี้ซะยิ่งกว่าอินผิงอีกนะเนี่ยมีได้เท้าติงคอยกันท่าสงสัยคงจะแต่งงานยากซะแล้ว
4: แต่จะว่าไปแล้วก็เพราะว่าเขารอบคอบต่างหากนะ
2: เพื่อรับค่าธรรมเนียมแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่
3: อยากได้ม้าดีแต่ว่าม้าห้ามกินหญ้าถ้าลองทบทวนดูแล้วรู้สึกว่าจะเหลืออยู่แค่คนเดียวนะ
2: ใครเหรอ
3: ก็คนนี้ไงได้เท้าติงไงล่ะ
4: นี่อย่าพูดบ้าๆได้ไหมนี่อย่ามัวชักช้าเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาเนอะสรุปเลยก็แล้วกันจะไฟหรือว่าจะหมึกก็ช่างเอาควันจงนี่แหละข้าจะแต่งกับเขาแน่ละ
2: ตัดสินใจเร็วเกินไปบางทีมันอาจจะพลาดได้นะ
4: แต่ข้ากลัวว่าเลือกมากมักจะได้แร่นะ
2: แต่ช้าๆได้พระเล่มงามนะ
4: เฮ้ยแต่ข้าก็แค่อยากได้ตั้งป้ายวิญญาณในบ้าน
2: ถึงว่าจะสามีภรรยาจริงแต่ก็เป็นในนามถ้าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วหลังจากเจ้าตายเนี่ยก็จะคุบสมบัติทั้งหมดนะแล้วที่ต่างคืออย่างตอนนี้เจ้าดื่มชามะลิแต่ถ้าแต่งแล้วอาจจะโดนไถได้ดื่มแค่กากชากินข้าวคลุกเกลือ
4: เดี๋ยวอันนนท์อ้างนี่เนี่ยไม่อยากให้ข้าแต่งเหรอ
2: ไม่ใช่ก็แค่อยากจะบอกว่ามันเรื่องสำคัญในชีวิตอะต้องคิดให้รอบคอบอะ
4: งั้นข้าควรจะแต่งกับกว้านจงไหม
2: ก็เรื่องแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนก็คือว่าเจ้าน่าจะใช้เวลาพิจารณานะ
4: ข้าควรแต่งกับกว้านจงไหม
2: เท่าที่ข้าดูเนี่ยกว้านจงไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเจ้าเชื่อข้าเถอะนะ
4: ทิ้งจังสามหลี่ซื่อกว้านจงก็ไม่ดีที่อย่างนั้นใครดีล่ะบอกมาเลยไม่ต้องออมค้อมแล้ว
5: เรื่องแบบอย่างข้าเนี่ยไม่ชอบร่วมโต๊ะกับใคร
1: แม่แต่ว่าห้องของเรามันเต็มหมดแล้วนะครับ
5: ถ้าหาให้ได้ไม่จะจ่ายให้เป็นพิเศษ
4: เจ๊ฉีซ่านรู้ว่าเข้ามาดูตัวไม่ได้เนอะ
2: ถ้านางรู้ว่าพวกเราหลอกลวงต้องบังคับให้ข้าแต่งกับลูกสาวของนางแน่เลย
5: ห้องไหนใหญ่ที่สุดข้าเอาห้องนั้น
1: ก็ได้ครับเดี๋ยวข้ายกมาให้ครับ
4: แล้วทำไมต้องหลบพร้อมกันด้วยล่ะข้าหลบแค่คนเดียวก็พอแล้ว
2: เออนั่นสิ
4: เงียบไปแล้วนะรู้ว่านางไปห้องอื่นแล้ว
2: เดี๋ยวข้าไปดูก่อนนะไม่เห็นแล้วจี๋
5: ข้าจะแฉความลับให้หมดและบอกครูหญินพี่ด้วย
6: นี่กล้าเหรอ
5: หมาจนตรอกมันทำได้ทุกอย่างแหละอย่างมากก็ตายด้วยกันข้าจะเปิดโปงเรื่องที่ลูกพี่ตายตั้งแต่เกิดความจริงนะโยเว่ยเป็นลูกคนอื่นที่พี่ไปเอามาเลี้ยงเอาเข้ามา

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูน

ต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ้ำต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อเมื่อกี้ข้าไม่นึกว่าเจ้าจะอยู่ใกล้ข้าข้าไม่ได้ตั้งใจนะคือ
2: กวนอะไรนะทำไมก็ยังไม่มาอีกเนี่ยแล้วก็จะมาไหมเนี่ยนั่นแล้วก็มาช้าไม่จริงใจซะเลยอ่ะแล้วก็จะไว้ใจเขาได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: แค่ที่ตั้งป้ายวิญญาณใช่ป่ะข้าให้เจ้าก็ได้

0: ซอดึกแล้วยังไม่นอนอีกเหรอ
1: พอดีโยเหวยกับอินผิงไปท่องทะเลสาบด้วยกันยังไม่กลับข้าก็เลยรอพวกเขาเพื่อจะคุยเรื่องจัดงานซื้อของมาเลยโอ๊ยตายข้าลืมบอกเจ้าไปนะข้าบอกเท่าแก่ร้านหยกกับร้านแพรไหมในเมืองแล้วนะว่าวันหลังถ้าเจ้าซื้อของเราจะไม่จ่ายเงินให้อีกถ้าเจ้าซื้อต้องจ่ายเงินสดเจ็บปวดไหมล่ะ
0: ไม่สักหน่อยเงินแค่10กว่าตำลึงมันเรื่องเล็กข้าก็ลืมบอกไปเหมือนกันข้าไม่ได้ไปร้านหยกแต่ไปร้านอื่นแล้วร้านนี้ออกแบบสวยงานก็เนียบสวยมากเลยดูสิสาวต้องชอบแน่เลย
1: ฮะห้องติ่งฟง
0: ถูกต้องค่ะคนในร้านจำข้าได้พอข้าว่าให้มาเก็บที่พี่หวางเขาก็ให้ข้าเลือก
1: ปล้นกันชัดๆนี่
0: ถ้าปล้นก็ได้หนเดียวแต่นี่ขยิบอย่างเปิดเผยขอแค่พี่หวางไม่ว่าเขาจะไปเอาทุกวันเอาทุกเดือนจะทำอะไรข้าล่ะ
1: เอาทุกวันเหรอจะดูว่าข้าโง่หรือไงขึ้นมานะถอดมาให้หมดเลยนะถอดมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ถอดมาเดี๋ยวมาไปห้องน้ำกันแป๊บเดี๋ยวนี้มาทะเลาะอะไรกันเนี่ย
1: เมื่อไหร่เมื่อไหร่ถ้าจะไล่นางนี่ไปสักที
2: เนี่ยแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันเองล่ะเนี่ย
1: ว
2: ่
1: าโถหวางขายเนี่ย
0: พี่จะไม่เนรคุณข้าใช่ไหมหวังว่าคงจะไม่ลืมเรื่องในอดีต
1: กันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เนี่ยพี่หวังค่ะ
1: เงียบไปเลยนะเนี่ยนะคุณอะไรมีบุญคุณแค่ไหนเราก็ชดใช้ให้หมดไปแล้วนี่ติงชัยหวังตกลงกับนาให้จบแล้วไล่มันไปซะเข้าใจไหม
0: เอาสิแต่พี่หวังยังไงก็ชดใช้ไม่หมด
1: อะไรนะ
2: หูหินดึกมากแล้วไว้คุยพรุ่งนี
1: ้นะถ้ามีมันก็ไม่มีค่าท่านจะเลือกข้าหรือว่าเลือกมันล่ะนางเนี่ย
0: พี่หวังค่ะอย่าลืมสิว่าความรักของพี่กับอสรน่ะยืนยงมากว่า20ปีแล้วนะอสรรักพี่มากนะควรตอบแทนนางบ้าง
1: เลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะนางนี่ไม่ไล่ใช่ไหม
2: ผู้หญิงผู้หญิงนั่นไงล่ะตามหมอเร็วตามหมอเนี่ยข้าเป็นลมแล้วผู้หญิงผู้หญิงเป็นไงบ้างผู้หญิง
0: พี่หวังค่ะยกรังนกนี่อร่อยจังข้าก็บอกแล้วต้องใส่รังนกเยอะๆ
2: เมียข้าเกือบตายเพราะเจ้ายังจะกินลงอีกแล้วเนี่ยหมอว่านางเป็นโรคหัวใจจะเครียดไม่ได้ถ้าเครียดอีกนางอาจจะถึงตายขอร้องแล้วนะช่วยเงียบหน่อยได้ไหม
0: ปัดโทก็ข้านึกไม่ถึงนี่ว่าเมียของพี่จะร่างกายอ่อนแอข้าก็อยากให้นางอายุยืนนะถ้านางตายข้าก็ไม่ได้อะไรสิ
2: ข้าทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้นางเสียใจถ้านางเป็นอะไรไปแล้วก็เขาไม่ปล่อยเจ้าแน่อย่ามาเอาแค่ตายพร้อมกัน
0: และที่ข้าขอในพี่ให้หรือยัง
2: เจ้าอยากได้โสมได้รังนกข้าก็ให้อยากได้ทองข้าก็ไม่คิดเงินแต่เจ้ากลับโลกไม่มีที่สิ้นสุดได้คืบจะเอาศอกแล้วจะมาทำลายอนาคตของลูกข้าอีกด้วยอย่างนั้นเหรอคนอย่างเจ้านี่มันสมควรตายเป็นที่สุดเลยจริงๆนะ
0: นี่จะฆ่าข้าปิดปากเหรอรู้เอาไว้ด้วยถ้าข้าเป็นอะไรแล้วก็เป็นเรื่องแน่ข้าจะแฉ

0: ความลับให้หมดและบอกครูหยินพี่ด้วย
1: นี่กล้าเหรอ
0: หมาจนตรอกมันทำได้ทุกอย่างแหละอย่างมากก็ตายด้วยกันถ้าจะเปิดโปงเรื่องที่ลูกพี่ตายตั้งแต่เกิดความจริงนะโยเว่ยเป็นลูกคนอื่นที่พี่ไปเอามาเลี้ยงเอาเข้ามา
2: เฮ้ยมันเป็นความจริงเหร
1: อโยเว่ยเจ้าฟังพ่อก่อน
2: เรื่องจริงใช่ไหม
0: ถึงจะยังไงก็เถอะแม่ของเจ้าเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่าถ้าเครียดอีกก็ตายแน่ถ้ายังรักแม่ก็จงเก็บเป็นความลับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นปีหน้าจะได้ไปไหว้เชงเม้งแน่
2: ๆท่านพ่อเรื่องมันเป็นยังไงกันแน
1: ่ฉีซานไม่ใช่อาของเจ้าเราไม่ใช่ญาติกันแม่ของเจ้ามีปัญหาในการคลอดแล้วพอคลอดเสร็จนางก็สลบไปขณะที่พ่ออุ้มทารกเขาร้องค่อยลงร้องค่อยลงเรื่อยๆลูกของพ่อในที่สุดก็ตายในอ้อมกอดคืนนั้นพ่อเมาออกจากโรงเตียงแล้วก็เจอฉีซานนางอุ้มทารกไว้คนหนึ่งแล้วถามพ่อว่าต้องการไหมใจพ่อนะคิดว่าขนาดลูกตายพ่อยังเสียใจขนาดนี้แล้วถ้าแม่จะรู้ล่ะนางอุ้มท้องมา10 เดือนนางต้องยอมรับไม่ได้แน่ๆดังนั้นพ่อก็เลยซื้อจากนางด้วยเงิน500 ตำลึงจากนั้นก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ข้องเกี่ยวกันไม่รู้จักกัน
2: ทารกคนนั้นคือข้านับจากนั้นข้าจึงอยู่กับท่าน
1: ซึ่งเรื่องนี้มีแต่ฟ้ารู้พ่อรู้และฉีซ่านรู้หลังจากแม่เจ้าฟื้นพอเห็นทารกอยู่ข้างตัวก็นึกว่าเป็นลูกของนางจึงรักเหมือนแก้วตาดวงใจต่อมาพ่อต้องวุ่นเรื่องของการค้าแล้วก็ไม่นึกเลยว่า20 กว่าปีให้หลังฉีซ่านมันจะมาข่มขู่พ่อซะ
2: ท่านพ่อ
1: โยยตลอดเวลาพ่อรักเจ้าเหมือนลูกแท้ๆเลยนะ
2: ท่านพ่อท่านแม่ชุบเลี้ยงข้ามาจนเติบใหญ่แถมยังให้ความรักกับข้าพระคุณของท่านถึงชดใช้ยังไงก็ชดใช้ไม่หมด
1: เจ้ากับผู้หญิงคือชีวิตของพ่อพ่อก็ไม่อยากให้เจ้าแต่งงานกับลูกของฉีซ่านแต่ว่า
2: ข้าเข้าใจดีท่านพ่อกลัวว่าฉีซ่านจะเปิดโปงกลัวท่านแม่เสียใจท่านพ่อที่ได้อดทนนางมาโดยตลอดนางต้องการอะไรก็ให้เพราะพ่ออยากให้มันเป็นความลับตลอดไปท่านพ่อวางใจเถอะท่านแม่ไม่รู้แน่
1: ถ้าพ่อทำได้ก็ไม่อยากให้เจ้ารู
2: ้ท่านพ่อคนเดียวหัวหาย2 คนเพื่อนตายนะการรับมือกับศัตรูเรา2 พ่อลูกต้องช่วยกัน
1: ใช่ครอบครัวเราจะต้องอยู่กันอย่างพร้อมหน้า
2: และท่านแม่อายุมั่นขวัญยืน
1: แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าก็ต้องเสียสละลูกสาวฉีซ่านมันกระเดือกยากเนาะ
2: เพื่อท่านแม่ในฐานะลูกยังไงเขาก็ต้องทน
3: แต่ถ้าติง
2: มาแล้วเหรอ
3: เอ้าจะหาเจ้าบ่าวให้สาวคนไหนอีกแล้วเนี่ย
2: แม่นางอินผิงไง
3: ข้าเหรอ
2: วันนั้นที่นัดกับกว้านจงเนี่ยเป็นเพราะเรากลับก่อนจึงไม่ได้เจอกันก็ได้ส่งคนไปนัดกว้านจงแล้วพร้อมกับหาคนอื่นๆที่คิดว่าเหมาะสมกับเจ้านะนี่เหมือนอย่างลิวาคนนี
3: ้เดี๋ยวทำไมต้องนัดกว้านจงก็ไม่อยากดูตัวก็จะตกลงกับข้าแล้ว
2: ก็เคยพูดอย่างนั้นจริงแต่หลังจากที่ได้กลับไปทบทวนดูมันเหมือนกับการซื้อขายซึ่งท่านพ่อท่านแม่คงไม่ยอมข้าไม่อยากเป็นลูกอกตัญญู
3: ทำไมพูดแบบนี้หรอ
2: ข้าผิดเองที่ใจร้อนเกินรับปากโดยไม่ไตร่ตรองต้องขออภัยด้วย
3: แค่ขอโทษ

0: ไปเหรอ
1: นอกจากขอโทษแล้วข้าไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
0: แล้วเรื่องที่พูดเมื่อวานล่ะจะสนุกปากเหรอก็รับปากข้าเองนะว่าจะให้ตีตังไปวิญญาณข้าเนอะไม่มีใครบังคับเนอะเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าทำไม่ได้แล้วจะพูดทำไมไม่มีปัญญาแล้วพูดออกมาทำไมเนี่ยฮะจะเป็นขุนนางเนอะข้าผิดหวังในตัวเจ้าจริง
1: ๆข้ารู้ข้าผิดต่อเจ้าแต่โปรดวางใจข้าจะหาคนอื่นที่เหมาะสมที่สุดให้เจ้า
0: จะให้ข้าเชื่อเหรอข้าจะไปเชื่อเจ้าอีกแล้วจะไปหลอกลวงต่อไปนี้เรื่องที่ตั้งไปวิญญาณไม่ต้องมายุ่งกันอีกแล้วจบกันแค่นี
1: ้แม่นางอินผิงช่วยเอารูปวาดนี้ไปด้วยนะเพราะเราไม่ต้องหลอกชีซ่านอีกแล้วรูปนี้หมดประโยชน์แล้ว

0: ทูลพระสนมอินผิงจำคนร้ายได้และปรับมือกันแล้ว
1: พวกเจ้าดีแย่มากคนร้ายล่ะ
0: ออกนอกเมืองไปแล้ว
1: เฮ้ยแหมวันนั้นข้ากะฉวยโอกาสฆ่าเจ้าหยางน่าเจ็บใจที่ฆ่ามันไม่ได้และถ้าปล่อยให้มันสืบต่อไปจะต้องสาวมาถึงข้าจนได้นั่นแหละ

0: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
0: ที่ล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
2: เสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
3: ข้างหลังทําไมไม่ชาเลยอ่ะ
4: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
3: อ
4: ้
3: าวไม่รอเพื่อน
5: นะเอามาเอามา
6: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
7: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ตำรวจปคบร่วมกับกรมปศุสัตว์ทลายเครือข่ายสารเร่งเนื้อแดงลุยตรวจ16จุดใน5จังหวัดนาน8เดือนพบสารตกค้างในโคกว่า967ตัวพบเงินหมุนเวียนกว่า80ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงตรวจสอบตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคไปจนถึงสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2569รวม16จุดใน5จังหวัดพื้นที่ภาคกลางพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคและอาหารสัตว์ต้องสงสัยจึงอายัดโคอาหารสัตว์วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตโรงงานผลิตรวมถึงฟาร์มต่างๆดำเนินคดีตามกฎหมายจากการขยายผลเจ้าหน้าที่พบโคที่เกี่ยวข้องรวมกว่า967ตัวคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า32ล้านบาทและพบความเชื่อมโยงไปถึงผู้จัดหาสารเร่งเนื้อแดงก่อนขอสารออกหมายจับและจับกุมผู้ต้องหา1รายที่เกี่ยวข้องกับวงการอาหารสัตว์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินเข้าออกรวมกว่า80ล้านบาทกรมปศุสัตว์เตือนสารเร่งเนื้อแดง

0: ห้ามใช้ในอาหารสัตว์เพราะอาจจะตกค้างในเนื้อกระทบผู้บริโภคเพราะเป็นสารก่อมะเร็งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายและเส้นทางจำหน่ายเพื่อสกัดกั้นเนื้อปนเปื้อนเข้าสู่ตลาดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรท่าสองยางเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทางบริเวณถนนสายบ้านแม่ละบ้านแม่ออกผาดูตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเจ้าหน้าที่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและให้การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยางเข้าดำเนินการช่วยเหลือและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากต่อไปศึกฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเกมดวลแข่งรอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรกโดยทีมสาวเกาหลีใต้ชุดสีแดงดวลกับทีมชาติเมียนมาซึ่งเกมนี้คิมมินจีกองหน้าตัวเก่งของเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มร้อนแรงยิงแฮตทริกนาทีที่29 33และ59บวกกับอีก2ประตูชางซึนกีกับชเวยูรีนาทีที่38และ76ทำให้ทีมสาวเกาหลีใต้ถล่มเมียนมาขาดลอย5ต่อ0พร้อมเก็บ3แต้มแรกไปครองเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปหลังจากที่เมื่อ3ปีก่อนตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของทีมสาวเกาหลีเหนือ
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: และทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา 18:00 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เริ่มที่ 9:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรศิริกุลพั่วทาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: เป็นไงประมุขถังผีดิบเล่นสนุกไหม
1: เจ้าอูจี้เจ้าอยากจะเป็นประมุขใช่ไหม
0: ประมุขถังพูดผิดแล้วประมุขถังยังคงเป็นประมุขพรรคนิกายแดงข้าเพียงจะขอยืมนามของเจ้าไปใช้หลังฝึกให้เจ้าเป็นผีดิบข้าก็จะไม่กลัวสิทธิ์นับหมื่นของเจ้าจะไม่เชื่อฟังข้าอีก

0: รีย
1: มารีทำไมควบคุมมันได้ล่ะ
0: ข้าแอบฝึกเมื่อสักครู่แล้วมันก็เป็นได้เองเพียงแค่ข้าร่ายมนต์ใส่เขาเจ้าอย่าไปบอกใครนะเข้าใจไหมเจ้าคงทรมานเจ้าคงทรมานทรมานเจ้าคงทรมาน

0: ผู้นำเย่เข้ามาส่งข่าวให้ท่าน
1: เชิญ
0: เจ้าอูจี้มาถึงทางตันแต่ดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อให้พ้นจากความตายขอให้ท่านระวังไว้ให้ดีเขาตั้งใจจะเล่นงานท่าน
1: ขอท่านวางใจข้าคิดว่าเจ้าอูจี้ต้องมาไม้นี้จึงได้เพิ่มกำลังพลพรุ่งนี้ขึ้นหวงซานกำจัดเจ้าอูจี้
0: เจ้าอูจี้จะใช้ถังเสี่ยว่านเป็นกำบังเช่นนี้ผู้นำเย่จะรับมือยังไง
1: พอถึงเขาหวงซานเป้าหมายสำคัญคือช่วยถังเสี่ยว่าน
0: ผู้นำเย่ทำไมไม่ยึดเขาหวงซานไว้ก่อนหลังรักษาตัวค่อยสาสางเรื่องเจ้าอูจี้กับถังเสี่ยว่านให้สำเร็จดังใจมุ่งรบร้ายครั้งก็ชนะ
1: ต้องรอข้ารักษาอาการให้หายวิธีการก็ไม่ต่างกัน
0: โยเทียนจินเจริญรอยการรักษาของซุนซือเหมียวต้องรักษาอาการของท่านหายแน
1: ่ท่านบอกข้าได้ไหมหมอเทวดาซุนอยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่เขาร้อยยอดที่นั่นทางคดเคี้ยวเต็มไปด้วยอันตราย
1: หมอเทวดาซุนอยู่ที่นั่นเหร
0: อถูกแล้วเขาร้อยยอดเป็นแดนสืบทอดหมอเทวดาพวกเขาบันทึกเป็นตำราอยู่ที่นั่นเป็นวิธีการที่สืบทอดมาช้านานมีประวัตินับพันปีมีดอกไผ่หมื่นปีเท่าที่บันทึกไว้ทำให้คนฟื้นคืนชีพถ้าหากฝังในเส้นเลือดยินหยางสมดุลก็จะมีชีวิตฟื้นคืนได้โดยร่างกายปกติเส้นเลือดขาดหายยินหยางไม่สมดุลก็จะมีอันตรายควบคุมตัวเองไม่ได้ลมปราณกับเลือดจะมาหล่อเลี้ยงชีวิตคนร่างจะปกติไม่มีที่ผิดเพี้ยนเคล็ดลับดอกไม้หมื่นปีอาจมีคำบันทึกไว้สามารถรักษาท่านให้หายได
1: ้หวังรักษาบาดแผลทางสมองเพื่อจะได้ตามหาเจ้าอูจี้กับทั้งเสี่ยวว่า
0: ดีขอให้ท่านผู้นำรีบดำเนินการ
1: ขอบคุณที่ชี้แนะ

0: อืมพี่ห้า
1: น้องเล็กมีเรื่องอะไร
0: ไม่มีเรื่องอะไรมาไม่ได้เหรอ
1: เจ้าเป็นห่วงเจ้าโอจี้จนว้าวุ่นจะมีเวลามาเยี่ยมข้าเลย
0: โอ้พี่ห้าขี้น้อยใจจังเลย
1: เจ้าขอร้องอาจารย์ให้ปล่อยเจ้าตัวแสบข้าควรโกรธเจ้ามะ
0: โอ้พี่อยากโมโหเลยนะพี่จะไปเขาร้อยยอดเหรอต้องการคนนำทางไหม
1: เจ้าแอบฟังข้าอีกแล้ว
0: ก็เพราะว่าข้าเป็นห่วงพี่นะสิเพราะพี่เป็นพี่ชายของข้าข้าต้องเป็นห่วงอยู่แล้วล่ะ
1: เจ้ารู้จักทางเหรอ
0: รู้ดีที่สุดเลยตอนเป็นเด็กท่านพ่อเคยพาข้าไปนะเขาร้อยยอดต้องเดินนับพันลี้แต่ไปด้วยเทือกเขาต้องผ่านเส้นทางเร้นลับจึงจะไปถึงคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักหรอก
1: จะไม่กลัวว่าข้าหายแล้วจะจัดการกับเจ้าอูจี้เหร
0: อบางทีนะหลังจากที่พี่หายแล้วอาจจะไม่อยากฆ่าเขาก็ได
1: ้หมายความว่าไง
0: ไม่บอกหรอกรอให้พี่หายก่อนแล้วพี่จะเข้าใจ
1: ข้ารู้ว่าเจ้าไม่คิดจะรับมือกับเจ้าอูจี้ทั้งยังโกหกอาจารย
0: ์นี่อยากให้ข้าพาไปเขาร้อยยอดไหมเนี่ย
2: ผีดิบสยบมารมารสยบมารเราจับถังเสี่ยวว่านได้และสามารถใช้ให้นางเป็นผีดิบถึงตอนนั้นเรายังสั่งการสาวกของนิกายแดงยิงทีเดียวได้นกสองตัว
3: ท่านประมุขฉลาดเฉียบแหลมข้าน้อยเลื่อมใส
2: ทั้งหมดนี้เป็นความชอบของแม่นางชีหยิน
4: ประมุขเจ้าชมเกินไปถ้าท่านไม่สนับสนุนข้าก็คงไม่สามารถบรรลุความปรารถนานับร้อยปีของพรรคห้าพิษที่สร้างผีดิบขึ้นได
2: ้คนของพรรคหยินเหยียนพวกเจ้าออกไปก่อนไม่ทราบว่าพรรคหยินเหยียนมีข่าวดีอะไรมาบอกข้าล่ะ
5: 3วันก่อนเย่ฝันกับน้องสาวไปเขาร้อยยอดตอนนี้อยู่นอกหุบเขากำลังจะหาทางเข้า
2: เขาไม่ได้มาโจมตีหวงซานก็แค่ไปเขาร้อยยอดแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะ
5: โยเทียนจินให้ข้ามาส่งข่าวสืบได้ว่าหมอเทวดาซุนซือเหมียวอยู่ที่เขาร้อยยอดที่เย่ฝันไปเพื่อจะรักษาสมองถ้าเขาฟื้นความจำเกรงจะเป็นผลร้ายต่อท่านล่ะ
2: ผลร้ายต่อข้าล่ะหมายความว่ายังไง
5: ข้ารับผิดชอบเพียงมาส่งข่าวเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นไม่อาจช่วยได้ลาก่อน
2: ช้าก่อนเจ้าคงไม่ถึงกับว่าช่วยข้าไม่ได้โยเทียนจินเป็นผู้นำพรรคหยินเหยียนเพียงเจ้าบอกที่อยู่ของเขากับข้าเท่ากับช่วยข้าครั้งใหญ่
5: โยเทียนจินไร้ร่องรอยพักหยินเหยียนเพียงทำตามคำสั่งข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
2: ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าไม่ใช่คนของพักหยินเหยียนเจ้าเป็นตัวปลอม
5: เจ้าอูจิเจ้ายังไง
2: ถ้าวันนี้เจ้าไม่พูดให้รู้เรื่องแล้วก็อย่าหวังไปจากที่นี่ทหาร
5: เจ้าอูจิเจ้าทำเช่นนี้เท่ากับผิดกฎของพรรคหยินเหยียน
2: ข้าผิดกฎพรรคเจ้าแล้วใครที่ส่งข่าวให้ข้าจนทำให้ต้องสูญเสียจักรวรรดิข้ายังไม่คิดบัญชีกับเจ้าเลย
5: เจ้าอูจิเย่ฝันโจมตีเจ้ามันไม่เกี่ยวกับข้านะ
2: เฮ้ยเจ้าทำตัวลึกลับวันนี้ข้าจะดูว่าเจ้าเป็นใคร

0: มาเนี่ยมาเนี่ยพี่เนี่ยมาเนี่ยมาขอที่ตรงนี้อยู
1: ่เอามา
2: เอาคืนมาเอาคืนให้ข้านะ
0: เอาไปดิ
3: ลองรออยู่นี
0: ่ยังไม่สำคัญนะข้าไม่เกี่ยว
4: ข้าก็ไม่เกี่ยว
5: หนูน้อยเอาล่ะอย่าร้องไห้เลยนะนิ่งซะ
2: ข้าแย่งของที่แม่ข้าซื้อให้ข้าไป
5: อย่าร้องไห้จะเห็นพี่ชายคนนั้นไหมเขาแย่งกลับขึ้นมาให้เจ้าแล้วนะดีไหมอย่าร้องไห้นะโอ้นิ่งซะ
3: นี่น้องสาว
5: นี่ดูสิ
2: ขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่สาว
3: ไม่เป็นไร

0: ถังอูเหียนถึงแม้จะเป็นตัวปลอมแต่ทุกครั้งที่มาส่งข่าวก็แม่นยำทุกครั้งทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นในจินซุยกลับผิดพลาดได้โยเทียนจินก็เป็นหนึ่งในก้าวฟ้าเขาคงไม่ช่วยข้าแย่งชิงก้าวฟ้าแน่แต่ว่าข้าไม่สนข้าว่ายอมเชื่อว่ามีดีกว่าไม่เชื่อเราจะให้เย่ฝันรักษาสมองไม่ได้ไม่งั้นเราจะเสียการใหญ
1: ่ประมุขเจ้าถึงเย่ฝันหายก็ทำอะไรไม่ได้หรือว่าเขาจะมีหัวงอกขึ้นมาหลายหัวเหมือนกับผีดิบของข้าที่ฆ่าแล้วไม่ตาย
2: ท่านประมุขเพราะข่าวนี้มาช้าผ่านไป3วันแล้วข้าว่าเย่ฝันกับเย่หนูนั่นคงจะเดินทางไปถึงหุบเขาแล้วล่ะ
3: มันก็ไม่แน
0: ่ทางเซี่ยจูจะมีความเห็นยังไง
3: เขาร้อยยอดเป็นหุบเขาลึกในช้างอันชนิยภูมิซับซ้อนเหมือนในพระราชวังเย่ฝันคิดจะหาปากทางเข้าหุบเขายากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์แต่ว่าสำหรับข้าง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ
2: ฮะมิเนอร์ล่ะเจ้าถึงทรยศเขาร้อยยอดพระเจ้าเชี่ยวชาญเส้นทางนั่นเอง
3: ท่านประมุขเราไปเส้นทางลัดหาทางเข้าหุบเขาก่อนที่เขาไปถึงรอเขาโดยไม่เสียแรงรอให้ตอนพวกเขาไปถึงเขาก็เหมือนกับอยู่ในอุ้งมือเราเพียงแต่ว่าเย่ฝันคนนี้มีวรยุทธ์สูงคนของพวกเราไม่มีใครรับมือเขาได
0: ้ข้าว่าครั้งนี้ต้องรบกวนแม่นางชีหยินให้ผีดิบของเจ้ามาช่วยข้าอยากให้พวกมันดักรอเย่ฝันอยู่ที่หน้าหุบเขาขนาดหวังอี้เฟิงยังพ่ายแพ้ให้แก่พวกมันแค่เย่ฝันคนเดียวคงจัดการได้อย่างสบาย
1: เฟยเลี่ยงไปจากข้าไม่ได้โบตันก็ต้องฟัง

0: เอาดูถังเสี่ยวว่านงั้นข้าจะส่งอาซาซินไปรับใช้ท่านประมุขดีไหม
1: ดีมีพวกเจ้าช่วยเหลือข้าต่อให้เย่ฝันจะมีปีก็หนีข้าไม่พ้น

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: และสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับ021131150
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนค่ะยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีจ้ะ
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
4: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
4: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
4: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้ รับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
4: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เค็มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
4: ี
1: ก
4: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
1: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
4: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได
4: ้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับที่สามารถนำมาเปลี่ยนกับกาแฟที่ท่านกินอยู่โดยที่รสชาติอาจจะอร่อยเท่ากันหรืออร่อยกว่าเราแค่รับประกันเพราะว่า

0: ป่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเราน ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้น1ในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือทุกซองเลย
0: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเรา
1: ครับ
0: อย่างที่2คือเมื่อคุณเติมน้ําร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะคร
1: ับ
0: ที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆเริ่มหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอม
0: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์และวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: โอ้ดีมาก
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่าย
0: ังไงวันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะหนึ่งซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199 บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995 บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490 บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9 บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569 มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

เซวิจือจะต้องควบคุมตัวเองนะจะไม่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะเสียสติเดี๋ยวใช้วิชามาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะเสียสติแน่และไม่มีวันฟื้นคืนได้

เย่ฝันกับเซียวเย่จือระหว่างเดินทางไปเขาร้อยยอดเพื่อตามหาหมอเทวดาซุนถูกเจ้าอูจี้ซุ่มโจมตีเซียวเย่จือบาดเจ็บสาหัสในยุทธจักรต้าถังนั้นหมอเทวดาซุนคือคนที่ทำให้คนตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพดังนั้นโยเทียนจินจึงให้เย่ฝันไปรักษาเพียงแต่บอกเจ้าอูจี้ว่าเย่ฝันอยู่ที่ไหนโยเทียนจินมีจุดประสงค์อะไรแล้วใครที่ควบคุมโยเทียนจินอยู่เบื้องหลังระวังนะค่ายคนแปดทิศ

0: ท่านผู้เฒ่าช้าก่อน
1: พนมมีอะไรอ่ะ
0: ข้าน้อยยี่ฝันมาตามหาหมอเทวดาสุน
1: มาหาตาแก่สุนมาหาเขาเรื่องอะไร
0: ข้ากับน้องสาวข้าป่วยหวังว่าท่านจะช่วยชี้แนะเพื่อตามหาเขาม
1: าให้เขารักษาละ
0: โรคของข้าร้ายแรงหวังว่าท่านจะช่วยเหลือ

0: อนงเจ้าถูกฝ่ามือพิษหวังหี่เฟิงใช่ไหมเนี่ยเจ้าเท่าหวังหี่เฟิงเพื่อช่วยเจ้าถ่ายทอดวิชาพลังหิมะให้ใช่หรือเปล่า
1: ท่านผู้เฒ่าพูดถูกมันเป็นเช่นนั้น
0: วิชาพลังหิมะช่วยควบคุมพิษในร่างกายเจ้าได้ชั่วคราวแต่พิษได้ฝังลึกสู่ข้างในแทรกไปทั่วร่างกายซึ่งพิษนี้ข้าเนี่ยไม่สามารถขับออกมาได้ทั้งชีวิตในของเจ้าจะไม่มีวันหายนะ
1: ชีวิตข้าไม่สำคัญเพียงหวังว่าท่านจะช่วยน้องสาวข้า
0: ได้หนูคนนี้ฝึกวิชามาจากพักห้าพิษถ้าเป็นผีดิบสองครั้งข้ายังพอมีวิธีช่วยได้แต่เป็นครั้งที่สามถึงเป็นหมอเทวดาก็ช่วยอะไรไม่ได้
1: ไม่ได้นะท่านผู้เฒ่าทุกคนรู้ว่าท่านเป็นหมอของแผ่นดินท่านต้องช่วยนางได้ข้าขอร้อง
0: ข้าเป็นหมอธรรมดาไม่ใช่หมอเทวดารักษาไม่ได้ก็คือรักษาไม่ได้พวกเจ้ากลับไปซะ
1: ท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่า

0: คุกเข่าอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน
1: ์ท่านพุทธเจ้าโปรดช่วยน้องข้าด้วยเถอะ
0: ขนาดตัวเจ้าเองยังเอาตัวไม่รอดส่วนข้าก็ช่วยนางไม่ได
1: ้ข้าขอร้องท่าน
0: โอ้ยจะอยากคุกเข่าก็คุกเข่าต่อไปเถอะตามสบายไปนอนต่อแล้ว

0: จ้าไม่เป็นไร
1: นี่น้องของเจ้าก็ฟื้นแล้วกลับไปซะคิดว่ามาคุกเข่าอยู่ที่นี่หลายๆวันแล้วใครจะช่วยอย่างนั้นล่ะจะคุกเข่าทั้งชีวิตข้าก็รักษาไม่ได
2: ้พี่เรื่องทุกอย่างฝืนไม่ได้เรากลับกันเถอะ
0: ข้าจะคุกเข่าจนกว่าท่านผู้เฒ่าจะช่วยเจ้า
2: พี่อย่าคุกเข่าเลยกลับกันเถอะ
1: แรงตื้อไม่ไหวได้ข้าจะช่วยพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้าสองคนเนี่ยข้าช่วยได้เพียงคนเดียวนะ
2: ท่านหมอเทวดาช่วยท่านพี่ของข้าด้วยข้าขอร้องนะ

0: ตัวข้าไม่เป็นไรแต่เจ้าจะต้องอยู่ข้าทนเห็นเจ้าตายไม่ได้ขอบคุณท่านผู้เฒ่า
1: ได้มา

0: ทุกคนดูนี่สิโปรแกรมกำจัดไวรัสใช้งานได้แล้ว
1: นี่พวกคุณอย่าเอาแต่ดูสิรีบไปแจ้งประธานตู้เร็วสิ
2: ได้

0: มาสะกดไว้ในอวัยวะทั้งห้าถ้าจะขับพิษออกจากร่างมดจะต้องแช่อยู่ในอ่างน้ำหลายวันหลายคืน
1: น่ะน้องสาวข้า
0: อ๋อโอ้ยคงจะรักษายาก
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ท่านประธานครับโปรแกรมเริ่มทำงานแล้วแต่ดูเหมือนว่าไวรัสนี่ไม่ธรรมดาเลยโปรแกรมไวรัสไม่สามารถกำจัดมันได้หมดทำได้ก็แค่ฟื้นคืนความจำบางส่วนครับ
2: เ
0: ชิญ
1: ขอบคุณท่านที่ช่วยชีวิต
0: ไม่เป็นไรถ้าคิดจะตอบแทนบุญคุณที่ข้าช่วยชีวิตก็คงจะไม่ต้องหรอกเจ้าล่ะไปจัดการยุทธจักรท่าถังให้สะอาดนั่นล่ะถือเป็นการตอบแทนข้า
1: ข้าน้อยขอน้องรับ
0: ยายหนูน้อยถึงข้าฝังเข็มขับพิษให้เจ้าจะใช้วิชามาร3ครั้งทำให้พิษเข้ากระดูกซึ่งเรื่องนี้ข้าเองก็จนปัญญาข้าจะมอบคำพีสงบจิตให้กับเจ้าแล้วเจ้าก็ตั้งใจอ่านและศึกษาภายใน 3-5 ปีพิษที่เหลือมันก็จะหมดไปเองแต่ว่าต้องฝึกทั้งเช้าและเย็นมันฝึกฝนทุกวันนะจำเอาไว
4: ้ขอบคุณท่านลุงซุนข้าจะจำเอาไว้ค่ะ
0: เอาละข้าจะต้องรีบไปกลั่นยาไม่มีเวลาไปส่งพวกเจ้าแล้วเชิญ

0: พี่ห้าโรคของพี่น่ะหายดีแล้วเหร
1: อพี่หายแล้วแล้วเจ้าล่ะ
0: ข้าเหรอทำไมมองข้าแบบเนี้ยหรือว่าพี่ฟื้นความจำแล้วกลับไม่รู้จักข้า
1: เจ้าคือน้องเล็กของข้าถึงข้าหายดีแล้วก็ยังนึกถึงเรื่องในอดีตอีกมากมาย
0: เรื่องในอดีตเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: บางเรื่องเจ้าเข้าใจบางเรื่องก็ไม่เข้าใจ
0: ข้ารู้แล้วพี่หมายถึงเรื่องพี่เสียว่านใช่ไหม
1: ข้ามายุทธจักรต้าถังเพื่อนำเขากลับโลกแห่งความจริง
0: พี่ห้าพี่บอกว่าอาการพี่หายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมที่พี่พูดข้าถึงไม่เข้าใจเลย
1: บอกแล้วเจ้าไม่เข้าใจหรอกมันซับซ้อนทั้งหมดเพราะเจ้าอูจี้เรื่องนี้ข้าจะต้องเอาคืน

0: ในที่สุดก็ควบคุมพลัง NPC ได้ใช่โย
1: มีเรื่องอะไรดีใจเหรอ
0: พ่อคะไม่มีอะไรค่ะ
1: ไม่มีอะไรจริงเหรอ
0: ไม่มีจริงๆหนูจะมีเรื่องอะไรล่ะคงเพราะอยู่ยุทธจักรต้าถังนานเกินไปก็เลยเซ็งนะคะ
1: อย่าปิดพ่อเลยนะลูกดูนะ

0: ฮีเย่บอกพ่อสิลูกฟื้นคืนความคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมลูกต้องปิดบังพ่อด้วย
1: คือหนู

0: ี่ยขายดีนะไม่ใช่ขายไม่ดีทำไมไม่มีตังเลย
1: ขายดีจนเจ๊งปัญหาอันดับหนึ่งเลยส่วนใหญ่เขามาถามเราเรื่องอะไรคะ
0: ภาษีค่ะสิ่งที่ผู้ประกอบการกลัวมากๆเลยค่ะคือโตไปถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยจะโดนเรื่องภาษีย้อนหลังไหมถ้าเราส่งข้อมูลได้เร็วเราสามารถได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้นะคะจากตัวเลขหลังบ้านทั้งหมดเลยค่ะทุกคนจะต้องถูกเซ็นว่าจะต้องรักษาความลับของลูกค้าน้องๆทุกคนนะคะก็ห้ามที่จะคุยกันด้วย
1: เวลาพูดถึงการทำธุรกิจนะคะหลายคนมักจะนึกถึงเรื่องยอดขายการตลาดหรือว่าลูกค้าแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงนั่นคือตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังค่ะเพราะจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่การปิดงบหรือการวางแผนภาษีเท่านั้นนะคะแต่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจนั้นสามารถวางแผนและก็ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารของ CNR Group นะคะถึงแนวคิดการใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจของตัวเองกันค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณหมุย
1: สวัสดีค่ะคุณตัวอี
0: ้ถ้าเกิดให้คุณหมุยเนี่ยย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ CNR Group อะไรคือแนวคิดที่ทำให้เราเริ่มสิ่งนี้คะ
1: จริงๆหมุยเห็นปัญหาของคนที่ทำธุรกิจรวมถึงปัญหาของนักบัญชีด้วยทำธุรกิจแล้วเราสื่อสารกับนักบัญชีแล้วก็สื่อสารกันไม่เข้าใจหรือในมุมนักบัญชีเองที่อยากจะบอกผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจว่าควรต้องทำแบบนี้นะเพื่อคุณจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หรือว่าการทำบัญชีถูกต้อง
0: และอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องตัวเลขคะ
1: ที่เห็นบ่อยๆแล้วค่ะแล้วเดินเข้ามาหาเราบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือว่าเนี่ยขายดีนะไม่ใช่ขายไม่ดีแต่ทำไมไม่มีตังค์เลยวันนี้ตังค์หายไปไหนคะ
0: ขายดีจนเจ๊ง
1: กำไรที่ได้มาทั้งหมดกลายเป็นเสียภาษีหมดเลยอย่าเพิ่งกังวลเรื่องการเสียภาษีมันมีคำว่าเบรกอีเวนต์การทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีต้นทุนใช่ไหมคะในการทำบัญชีค่ะมันจะเก็บตัวเลขพวกเนี้ยไว้ทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีเลยว่าเราต้องขายขั้นต่ำเท่าไหร่เพื่อให้มัน cover ต้นทุนในเดือนนั้น
0: ตอนนี้บริษัทในเครือของ CNR Group เนี่ยมีอยู่หลายบริษัทด้วยกันมีบริษัทอะไรบ้างคะ
1: เราเป็น professional ทางด้านดูแลธุรกิจในเรื่องของหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินบัญชีภาษีการลงทุนต่างๆตรวจสอบบัญชีดูแลในเรื่องของ outsourceสำนักงานบัญชีสิ่งที่ผู้ประกอบการกลัวมากๆเลยค่ะคือพอโตไปถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยจะโดนเรื่องภาษีย้อนหลังไหมหรือจะมีปัญหาอะไรตามมาแล้วมาต้องจัดระบบใหม่ในการที่จะโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ NR Group Accounting ของเราอะค่ะก็จะดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงหลักแบบประมาณ50ล้านเราอะได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะจากกระทรวงพาณิชย์นะคะ DBD ที่เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพด้วยตรงนี้เราเป็นสำนักงานบัญชีดิจิตอลนะคะที่ได้รับธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยหรือถ้าบริษัทที่ใหญ่หน่อย

0: คะอยากที่จะเข้ามาดูเรื่องของการทุจริตหรือว่าพนักงานเนี่ยทำตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไหมอันนี้เราก็มีเรื่องของตรวจสอบภายในค่ะและอีกอันนึงนะคะก็คือทำแพลตฟอร์มค่ะใช้สำหรับในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับนักบัญชีให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นเพราะสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องการตัวเลขที่เร็วค่ะเพื่อมาวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีค่ะลูกค้าสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มบัญชีของเราเนี่ยออกเอกสารนะคะส่งข้อมูลแล้วก็ปิดงบการเงินได้เช่นเดียวกัน
1: ชื่อว่าAgrivo เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะ
0: ใช่เพราะว่าตัว Agrivo เองค่ะเราได้รับ ISO ด้วยนะคะเรามีการเซอร์ติฟายจากหลายองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็น NIA นะคะ DIPA นะคะTech Fund นะคะหรือว่าองค์กรอื่นๆพอข้อมูลธุรกิจเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆระบบต้องมีความปลอดภัยสูงมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: คราวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เลยที่เดินเข้ามาหาเราปัญหาอันดับหนึ่งเลยส่วนใหญ่เข้ามาถามเราเรื่องอะไรคะ
0: ภาษีค่ะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแล้วว่ามีคนอยากจะร่วมทุนกับเขาต้องคุยหรือเจรจายังไงดีเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องเรียกว่าคุ้มค่า
1: เพราะฉะนั้นการเลือกพาร์ทเนอร์ธุรกิจเราก็สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านนี้ให้ได้ด้วยเราก็ได้ยินมาว่าเราจะต้องตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินตลอดเวลาเพราะว่าสำคัญกว่าการรอปิดงบปลายปีคุณหมวยมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราส่งข้อมูลได้เร็วทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันเราสามารถได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าวางแผนเรื่องภาษียังไงแต่เรายังสามารถวางแผนกระแสเงินสดวางแผนการบริหารเงินนะคะแล้วดูด้วยว่าเราจะขยายธุรกิจไปในทิศทางไหนจากตัวเลขหลังบ้านทั้งหมดเลยค่ะ
1: เราทำธุรกิจด้านนี้ค่ะคุณหมวยอยากจะถามว่าทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเชื่อใจเรามั่นใจเรายอมเปิดเผยข้อมูลให้เราอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกคนจะต้องถูกเซ็นนะคะว่าจะต้องรักษาความลับของลูกค้าห้ามเอาข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือแม้กระทั่งเนี่ยน้องๆทุกคนนะคะที่ดูแลลูกค้ารายไหนอะค่ะก็ห้ามที่จะคุยกันด้วยในเรื่องของลูกค้ารายนี้กับคนเพื่อนที่อยู่ข้างๆน
1: ะคะ
0: เว้นแต่ว่าถ้าต้องมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำงานเขาก็จะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้กับเพื่อนของเขาให้เข้ามาช่วยได้เท่านั้นเพราะตรงนี้ค่ะของเราเนี่ยมีระบบในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยคนที่ไม่เกี่ยวข้องในงานนี้หรือไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคนนี้ก็จะไม่รู้ข้อมูลนั้นเลยค่ะ
1: เมื่อลูกค้าเชื่อใจเราแล้วทำยังไงคะให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเขาไม่ใช่ว่าเป็นผู้ให้บริการอย่างเดียว
0: เข้าไปเราไม่ใช่เป็นแค่ว่าไปเก็บตัวเลขมาทำบัญชีให้แต่บางครั้งเนี่ยเราเข้าไปดูในจุดต่างๆขององค์กรทำให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยมีเราเป็นเพื่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้เราสื่อสารกับลูกค้าแล้วเราก็ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เซนอากรุ๊ปเนี่ยทำมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วคะ
0: ก็ประมาณ48ปีแล้วค่ะ
1: เราได้สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านตรงนี้สำคัญกับการเติบโตขององค์กรยังไงบ้างคะ
0: ต้องบอกว่าเราอะค่ะปูพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีกับการเงินเนี่ยให้กับทีมงานเราเราส่งทีมงานเราทุกคนนะคะเข้าไปอบรม
1: แล้วเรามีการปรับตัวกับยุคสมัยเนี่ยที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
0: เราพยายามจะพัฒนาทีมงานของเราอะค่ะให้มีในเรื่องของ soft skill เพิ่มขึ้นให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าให้สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นน้องๆก็จะรู้ค่ะว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องจัดการและสื่อสารยังไงกับลูกค้าค่ะ
1: มันมีความท้าทายอะไรที่ CNR Group ต้องก้าวไปอีกคะเพราะว่าเราเนี่ยมีอายุยาวถึง48ปีละแล้วก็ได้รางวัลต่างๆโอ้โหเรียกว่าเยอะมาก
0: ๆตัวหมุนเองอ่ะเราไม่ได้มองว่าเราแข่งกับใครนะคะ
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เราต้องแข่งกับตัวเองเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำธุรกิจเราให้โตยังไงแต่เราต้องใส่ใจในทุกๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเรานะคะลูกน้องของเราถ้าลูกน้องเราอ่ะเข้าใจแล้วมีเซอร์วิสให้กับลูกค้าที่ดีนะคะลูกค้าเนี่ยก็จะรักเราพอเขารักอ่ะเขาก็จะบอกสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเขาเราอยากให้องค์กรเขาดีและองค์กรเขาไม่มีจุดอ่อนอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารเขาไว้ใจและเชื่อใจฝากให้เราช่วยดูองค์กรเขา
1: คุณหมวยคิดว่าอะไรคือความสำเร็จแล้วก็ความภูมิใจที่สุดของ CNR Group คะ
0: ความสำเร็จของเราอะค่ะก็คือว่าเราสามารถทำองค์กรของเราค่ะให้เติบโตนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าค่ะได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทุกๆการสำเร็จของลูกค้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่หมวยภูมิใจของ

0: key success ที่ทำให้เซนอากรุ๊ปเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้คุณหมุยคิดว่าเป็นอะไรคะ
1: ทุกปัญหาของลูกค้าค่ะคือโอกาสของเราและทุกการเติบโตและความสำเร็จของลูกค้าก็คือความสำเร็จของเราค่ะ
0: อย่างที่คุณหมุยเคยบอกว่าถ้าลูกค้าเติบโตเราก็เติบโตด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมุยมองภาพอนาคตของ CNR Group ไว้ยังไงและแพลนจะต่อยอดธุรกิจยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วที่จะลงทุนร่วมกับต่างประเทศนะคะได้เตรียมทีมอะค่ะที่จะพัฒนาทีมงานเนี่ยให้สามารถรองรับลูกค้าต่างชาติได้เพิ่มขึ้น
0: พูดถึงพาร์ทเนอร์พอดีเลยอยากให้คุณหมุยฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่เขากำลังมองหาพาร์ทเนอร์ในการลงทุนธุรกิจค่ะ
1: ถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะคะอยากที่จะวิ่งไปข้างหน้านะคะแล้วไม่ต้องระวังข้างหลังนะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกับซินอากรุ๊ปของเราได้เลยค่ะคุณเข้ามาปรึกษาและได้ทริคดีๆกลับไปเพื่อที่จะเติบโตขององค์กรของคุณนะคะอันนี้เราก็ดีใจและภูมิใจมากๆค่ะ
0: และนี่คือ The Success ของเราค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมกำลังมองหาไอเดียแรงบันดาลใจแล้วก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงดูช่อง 5กดเลข 5ค่ะ

รายการต่อไปนี้มีเนื้อหาที่น่ารักเกินไปโปรดใช้วิจารณญาณขอต้อนรับสู่โลกที่ความน่ากอดไร้ขีดจำกัดที่เต็มไปด้วยการเริ่มต้นใหม่เชิญรับชมอัศจรรย์แห่งความน่ารักตั้งแต่เสียงเรียกจากพงไพรอันน่าภาคภูมิใจไปถึงการประจนภัยกับเพื่อนใหม่นี่คือเรื่องราวการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ของสัตว์เลี้ยงแสนพิเศษและพวกมันน่ารักจนต้องตะลึงเพราะลูกสัตว์เหล่านี้น่าเอ็นดูเกินไปแน่วแน่เกินไปน่ารักเกินไปกลับไปที่บ้านริมทะเลสาบนี่เป็นวันสำคัญของลูกหมูมินิพอตเบลลี่ทั้ง5ตัวเมื่ออายุ7สัปดาห์ลูกหมูก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกครั้งแรกและเพื่อนเล่นของพวกมันเพนนี่ตื่นเต้นยิ่งกว่าใครแต่ก่อนที่ลูกหมูจะได้ออกไปเล่นอย่างอิสระพวกมันต้องได้รับการปกป้องจากแสงแดดลูกหมูมีผิวหนังคล้ายมนุษย์ที่มีขนน้อยพวกมันจึงต้องเคลือบด้วยโคลนหรือครีมกันแดดเพื่อปกป้องจากแดดเผาเพรสเซลดูจะชอบโคลนมากกว่าครีมกันแดดนี่คือครั้งแรกที่ลูกหมูได้เจอหญ้าพวกมันเดาว่าต้องทำอะไรกับมันแม็กกี้ใช้สัญชาตญาณมันไม่กลัวที่จะลองทำอะไรลูลูตัวน้อยเริ่มง่วงกลางแสงแดดอันอบอุ่นของสนุกสนุกอาจเพิ่มพลังให้มันได้หมูป่าโดยธรรมชาติแล้วชอบน้ำเพราะพวกมันไม่มีเหงื่อเลยต้องใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิแต่สำหรับลูกหมูที่ถูกตามใจเหล่านี้นี่คือครั้งแรกที่ได้เจอสสารแปลกประหลาด

นี่คือประสบการณ์ใหม่และมันรู้สึกดีแล้วพอพวกมันเย็นลงลูกหมูก็โดดออกจากที่นั่นกลับไปเล่นในสวนต่อ

5ตัวอายุ6สัปดาห์แล้วและครอบครองอาณาเขตห้องด้านหน้าในที่สุดหูของฮาร์ลีย์ก็ตกและเพื่อฉลองมันเลยวิ่งวนหลายรอบอย่างภาคภูมิใจส่วนโคลเวอร์ผู้ขี้อายนั้นกลับกันมันกำลังตามหาที่ซ่อนตัวเล็กๆและความสงบเงียบแต่โคลเวอร์เหมือนจะหนีจากฮาร์ลีย์พี่ชายไม่ได้ได้เวลาให้สนามเด็กเล่นที่กว้างขึ้นเพื่อให้พี่ชายจอมเอะอะตัวนี้ปลดปล่อยพลังงานแล้วที่ฮาร์ลีย์จะได้ใช้สัญชาตญาณที่ฝังรากลึกกระต่ายมีอุ้งเท้าหน้าที่สั้นและทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อขุดในธรรมชาติกระต่ายจะขุดอุโมงค์เครือข่ายที่เรียกว่าโพรงกระต่ายซึ่งจะปกป้องพวกมันจากนักล่าและสภาพอากาศโคลเวอร์เลือกใช้อุ้งเท้าหน้าของมันเพื่อฆ่าเวลาแบบไม่ยุ่งยากแต่งขนกระต่ายมีพิธีกรรมอาบน้ำแบบพิเศษพวกมันจะสะบัดอุ้งเท้าก่อนเพื่อสลัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตรงนั้นจากนั้นพวกมันจะพองขนที่อุ้งเท้าให้เป็นผ้าเช็ดหน้านุ่มๆเหมาะกับใบหน้าจำไว้อย่างว่าต้องทำความสะอาดใต้หูที่ตกด้วยการทำความสะอาดก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อมีพี่ชายจอมห้าวกริ่งไปมาอยู่ข้างๆการรักษาความสะอาดก็เป็นอีกเรื่องโคลเวอร์พยายามอยู่ห่างๆแต่ไม่มีทางอยู่ไกลจากฮาร์ลีย์ได้นั่นเป็นใบหน้าที่โคลเวอร์ไม่ได้ขอแต่แม่แอนนาเบลมีตาอยู่ข้างหลังและมันสั่งสอนฮาร์ลีย์ให้รู้สำนึกกลับไปที่บ้านเม่นครับลูกเม่น3ตัวของเดลัยล่าอายุ9สัปดาห์แล้วและหน้าตาเหมือนโตเต็มวัยเม่นครับเป็นผู้ใหญ่เร็วมากและโตเต็มวัยเมื่ออายุ10ถึง11เดือนเทียบกับสุนัขที่อายุ1ถึง2ปีทักษะการขุดโพรงของลูกเม่นเกิดขึ้นเร็วมากด้วยพื้นที่สำหรับคลานใหม่แต่เมื่อมีทั้งครอบครัวมาเกี่ยวข้องการจราจรในอุโมงค์ก็เริ่มติดขัดได้เวลาที่เดลัยล่าจะให้สิ่งใหม่ๆกับลูกๆแล้วบรูโน่กับสไปค์ก็ได้ลิ้มรสอิสระและลิ้มรสหญ้าซึ่งเป็นที่นิยมในการกินเหมือนการเดินระหว่างที่พิปกำลังมองหาโอกาสที่จะได้ขุดโพรงอีกเมื่อมันมาเจออุโมงค์นี้เข้ามันก็ลองทำนี่อาจเป็นทางลับไปสู่สนามเด็กเล่นของเม่นแคระก็ได้

หรืออาจจะไม่ระหว่างนั้นดูโดก็กลับไปทำภารกิจเอาชนะใจเด็กๆต่อเริ่มจากพิปแต่พิปตัดสินใจชูหนามแหลมขึ้นและเล่นตัวดูโดมีแต่ความรักจะให้และไม่ช้าความอดทนของมันก็ได้ผลและพิปก็เริ่มเปิดใจบางทีความฝันจะมีเพื่อนเล่นเป็นเม่นแคร์ของดูโดอาจไม่ไกลเกินจริงและตอนนี้ช่วงคำถามทูคิวต์สัตว์ชนิดไหนใน3ชนิดนี้ที่อยู่บนโลกนี้มานานที่สุด

จะเป็นกระต่ายที่ว่องไวหมูที่ชาญฉลาดหรือเม่นแคระแหลมคมสัตว์ชนิดไหนใน3ชนิดนี้ที่อยู่บนโลกนี้มานานที่สุดเม่นแคระเม่นแคระมาจากวงโบราณที่เรียกว่าเอรินแคไซแดและฟอสซิลบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตหน้าตาเหมือนเม่นแคระอาศัยอยู่บนโลกนี้มากว่า60ล้านปีแล้ว

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: อุ๊ยดี
2: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบลมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาผุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราห
2: ุ
3: ยถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
0: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูด

0: กินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

กลับไปที่บ้านมินิพอตเบลลี่ลูกหมูอายุ9สัปดาห์แล้วแล้ววันนี้พวกมันจะได้ไปเที่ยวครั้งสำคัญที่สุดไปเกลือกลิ้งในแอ่งหมูเหล่านี้โชคดีพอที่จะมีสปาโคลนธรรมชาติที่สวนหลังบ้านเพรสเซอร์เป็นตัวแรกที่อาบโคลนซึ่งมันดูกังวลกระทั่งมันรู้สึกถึงสิ่งที่ดีใต้กีบเท้านี่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติในการสนุกกับการกลิ้งเกลือกในโคลนซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดแต่ยังปกป้องพวกมันจากแมลงกัดและทำให้ผิวที่แห้งชุ่มชื้นเพรสเซอร์ค้นพบการละเล่นแสนสนุกอีกอันในสนามเด็กเล่นโคลนนี้พ่นฟองและไม่ช้าแม็กกี้ก็มาร่วมเล่นด้วยระหว่างที่ลูกหมูตัวเล็กที่สุดลูลูไม่มั่นใจว่ามันอยากจะสกปรกและเมื่อขาคุณสั้นมากมันก็ง่ายที่จะติดลมในโคลนแต่หลังจากร่อนเร่เพียงลำพังดูจากการแกว่งหางของลูลูแล้วมันดูจะเริ่มยอมรับการเดินย่ำโคลนและมันยังเป่าฟองของมันเองด้วยก็พยายามแล้วนะเพรสเซอร์อาจอาบโคลนได้อย่างดีแต่ตอนนี้มันมองหาที่เก่าเพราะหมูมีผิวหนังที่แห้งและการเกาต้องใช้กีบเท้าเกาง่ายๆเพรสเซอร์จึงหาตัวช่วยในการเกาที่คันและลูกหมูจอมโวยวายตัวนี้ก็เงียบได้สักทีกลับไปบ้านมินิล็อบลูกกระต่ายวัย8สัปดาห์กำลังกินเมนูเด็กหญ้าแห้งทิโมธีเคียงด้วยมันอัดเม็ดขณะที่ตัวแม่แอนนาเบลกินอาหารของตัวโตเต็มวัยซึ่งแน่นอนฮาร์ลี่อยากลองชิมบ้างจนกว่าจะอายุ4เดือนกระต่ายไม่ควรกินผักเพราะระบบย่อยอาหารยังไม่พัฒนาเต็มที่แต่กระต่ายจำเป็นต้องเคี้ยวและไม่ใช่เพื่อสารอาหารอย่างเดียวฟันกระต่ายงอกตลอดอายุไขและงอกได้ถึง5นิ้วต่อปีและการเคี้ยวอย่างต่อเนื่องก็ช่วยเล็มฟันด้วยหลังมื้อเที่ยงก็ได้เวลางีบและโครเวอร์ขี้อายก็กลับไปรวมกลุ่มกับพี่น้องกระต่ายในจุดงีบหลับอันเงียบสงบจนกระทั่งฮาร์ลี่จะเข้ามากระต่ายตัวนี้อดไม่ได้ที่จะทำเสียเรื่อง

ว่ายน้ำบรูโน่กับสไปค์ทดลองลงน้ำเม่นแคระว่ายน้ำได้เป็นเวลาสั้นๆและในป่าพวกมันจะว่ายไปหาแหล่งหากินใหม่แต่ว่าบรูโน่กับสไปค์ไม่เชื่อเรื่องตัวเปียกน้ำแล้วรีบออกจากที่นั่นพวกมันมีขาที่แบกพวกมันไว้ที่ยาว3นิ้วแขนขายาวช่วยพวกมันวิ่งเร็วกว่ามนุษย์เดินระหว่างนั้นพิปที่คล่องแคล่วก็โชว์ให้พี่น้องเห็นวิธีที่ลูกเม่นแคระว่ายน้ำกลับไปที่บ้านพอตเบลลี่ลูกหมูอายุ10สัปดาห์เติบโตขึ้นเป็นหมูที่มั่นใจและเข้ากับคนอื่นได้ลูกหมูสบายใจกับเพดดี้เพื่อนมีขนของพวกมันมากอาจมากเกินไปด้วยซ้ำในสัปดาห์ที่9ตั้งแต่ที่พวกมันเริ่มต้นอย่างต่ำต้อยลูกหมูตัวน้อยทั้ง5มาไกลมากพวกมันเริ่มต้นชีวิตมากกว่าแค่ขี้อายในโลกที่กว้างใหญ่และทุกตัวในนั้นแต่ระหว่างทางคนรู้จักที่ใจดีก็แสดงให้พวกมันเห็นด้านที่เป็นมิตรของชีวิตวันนี้บทใหม่จะเริ่มต้นเพรสเซลผู้คล่องแคล่วจะกลับบ้านไปกับครอบครัวสาวๆมันสนุกกับการเป็นจุดสนใจแล้วและเจ้าหมูช่างพูดตัวนี้จะพูดไปตลอดทางกลับบ้านเจ้าหมูตัวน้อยลูลูสงสัยว่าจะมีใครอยากรับเลี้ยงมันหรือไม่แต่ดูเหมือนลูลูจะมีคนชอบคนใหม่และเจ้าหมูตัวเล็กที่สุดก็ได้เจอชายหนุ่มที่จะมอบความรักมากมายให้กับมันสำหรับลูกหมูใจกล้าแม็กกี้มันกับเพนนี่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนบ้านของมันต้องเป็นใต้จมูกของมันเท่านั้นที่บ้านกระต่ายมินิล็อบแอนนาเบลพาลูกน้อย5ตัวของมันออกมาเล่นในสนามเมื่ออายุ10สัปดาห์พวกมันต้องมีกิจกรรมออกกำลังกายและของเล่นและวันนี้สนามเด็กเล่นจะมีชีวิตชีวามากขึ้นมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานสำหรับกระต่ายมินิล็อบตั้งแต่แรกเริ่มฮาร์ลี่เป็นดาราดังที่พลังงานสูงขณะที่โครเวอร์ขี้อายชอบอยู่ในห้องตัวเดียวและพี่น้องของมันชอบบุกเข้าไปแต่ด้วยครอบครัวใหม่ของโครเวอร์มันจะได้มีเวลาสาวๆเท่านั้นและได้มีความเงียบสงบบ้างเหมือนฮาร์ลี่จะมีแฟนใหม่แต่มันทำให้พวกเขาต้องสนใจตลอดเวลาครอบครัวใหม่ของฮาร์ลี่จะต้องหัวปั่นกับกระต่ายร่าเริงตัวนี้แน่นอน

มันเป็นวันสำคัญของบ้านเม่นแคระวันนี้ลูกเม่นแคระจะได้เจอครอบครัวใหม่ก่อนอื่นพวกมันต้องขัดตัวสักหน่อยเม่นแคระแต่งขนตัวเองแต่พวกมันใช้ตัวช่วยพิเศษได้นานๆครั้งแชมพูแมวอ่อนๆและแปรงสีฟันเก่าก็พอแล้วสำหรับทำสปาเม่นแคระและตัวแม่เดลายล่าก็เสริมความงามเช่นกันเมื่อ11สัปดาห์ก่อนลูกน้อย3ตัวของเดลายล่ายังเป็นลูกเม่นเกิดใหม่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เมื่อพวกมันโตพวกมันก็ได้เรียนรู้พลังพิเศษของเม่นแคระวันนี้พวกมันจะได้โชว์กลยุทธ์ของพวกมันให้ครอบครัวใหม่พิบไม่เสีย

เวลาที่จะสาธิตทักษะขุดโพรงมันเก่งมากจนดูโดต้องมาช่วยพามันออกมาอีกครั้งหลังบอกลาพี่เลี้ยงพิพพูดทะเยอทะยานก็ออกไปเผชิญการผจญภัยครั้งใหม่ในบ้านหลังใหม่พี่ชายบรูโน่กับสไปค์ก็มีเพื่อนใหม่เช่นกันพวกมันพิสูจน์ว่าพวกมันน่ากอดกว่าที่ตาเห็นและไม่ช้าหมอนปักเข็มล้ำค่าเหล่านี้ก็ชนะใจครอบครัวใหม่และบรูโน่กับสไปค์จะได้อยู่เคียงข้างกันในทุกสิ่งที่จะมาถึงและสำหรับดูโดมันยังมีเพื่อนมีหนามอยู่เพราะแม่เดลไลล่ายังอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นขนหรือหนามแหลมเพื่อนรักก็ต้องอยู่เคียงข้างกันลูลูลูลูที่เคยขี้อายตอนนี้ชอบงานปาร์ตี้แม็กกี้ยังคงกล้าหาญพร้อมด้วยเสื้อที่มันเลือกเองเพรสเซอร์จะทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจโคลเวอร์ยังคงชอบพื้นที่ส่วนตัวฮาร์ลีย์ในที่สุดก็เรียนรู้ที่จะนั่งนิ่งๆพิปยังคงรักการขุดโพรงบรูโน่กับสไปค์ยังเป็นทีมเดียวกันตราบใดที่พวกมันมีตักของตัวเองยังชมความน่ารักไม่พอเหรอโหลดวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ animalplanet.com/2cute

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบอบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบอ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เอามาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้จะกันวันอังคารสดใสซับซ่าแบบนี้ยังอยู่กับเรา2คนผมจะโรจน์ธนภัทรครับ
1: และมินพุทธิดาค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 ทางช่อง5 HD ค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะฮะแหมเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ห้ามก็คงจะเต้นไปเรื่อยๆนะ
1: จะเต้นลุ้นดีไปเลยแน่
0: คือนานๆทีจะได้ยืนแบบนี้ไงเห็นแบบว่ามีฟลอร์แบบนี้เราก็อยากจะแบบฟลอร์เพื่อนฟ้าฟลอร์เพื่อนฟ้ากับเขาเข้าเรื่องของเราวันนี้ดีกว่านะครับจะพามิ้นเนี่ยไปที่จังหวัดเพชรบุรีถามก่อนว่าถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีนึกถึงอะไร
1: ของกินอยู่แล้วคนยังไงวะ
0: แน่นอนแน่นอน
1: แต่ยังไงต้องพูดถ้าพูดมีจะเหล่าอ
0: ๋อไม่อยากจะเหล่าไงก็ไม่ต้องเหล่าไม่ฟังก็ได้
1: เราก็ตื่น
0: แล้วเอาไม่อยากอยากฟังอยากฟังเหล่ามาหน่อย
1: ถ้าถามให้หนูแนะนำหรอของดีของเด็ดแบบเด็ดจริงอะอยากกินเลย
0: อะไร
1: แกงหัวตาล
0: โอ้โหแกงหัวตาล
1: ใช่อยากกินเลย
0: ของเด็ดเลยนะ
1: ของเด็ดแล้วรู้อย่างเดียวด้วยยังอื่นไม่รู้นะ
0: อื่นไม่รู้อ่ะโอเคแกงหัวตาลเป็น

0: เข้มยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกับผู้ใหญ่เก๋ครับคุณสมพงษ์หนูศาสตร์อินฟลูเอนเซอร์แห่งบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: ชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้พบกับผมสมพงษ์หนูศาสตร์หรือผู้ใหญ่เก๋ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองเกลือจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้มีดีแค่ความเค็มยังสามารถผลิตแปรรูปจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับครับจุดเด่นของเกลือของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านแหลมเนี่ยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ยังมีป่าชายเลนเนี่ยที่คอยกรองน้ำทะเลเข้ามาที่จะทำนาเกลือทำให้เกลือของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพมากและทางกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองเนี่ยยังนำดอกเกลือที่มีคุณค่าเนี่ยมาสร้างเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นอีกมากมายนะครับ

0: ลุ่มอาชีพเครือทะเลกังหันทองเนี่ยก็แบ่งลักษณะการท่องเที่ยวนะครับเป็น2ประเภทนะครับก็คือกลุ่มที่ walk in เข้ามานะครับกลุ่มที่ walk in เข้ามาเนี่ยก็จะพบกับจะมาได้ทุกคนจะได้มาแช่เท้านะครับด้วยเกลือนะครับมาทดลองขัดผิวด้วยเกลือนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมคือนวดเป็นนวดไทยหรือเป็นนวดเท้าหรือนวดตัวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มศึกษาดูงานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของไปดูนาเกลือนะครับแล้วก็มาห้องบรรยายนะครับห้องบรรยายก็สามารถรับได้ประมาณ100ท่านนะครับก็ขอฝากนักท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้ามาเที่ยวเส้นทางสายเกลือของเราก็คือตั้งแต่บางตะบูนถึงอำเภอบ้านแหลมนะครับผ่านมาที่กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองเนี่ยก็มาเที่ยวนาเกลือมาแช่เท้ามาขัดผิวมานวดต่างๆแล้วก็ยังมาซื้อสินค้าของชุมชนขอบคุณมากครับผม
1: โอ้ยที่เค็มก็คิดว่าอะไรเกลือนี
2: ่ใช่เกลือ
1: หนูก็เค็มไม่เท่าเกลือนะเพราะหนูอะเป็นสายหวาน
2: สายหวาน
1: ตายอยู่ข้างพี่นะคะ
2: เขาเล่นว่านกอยู่ข้างพี่ตา
1: เอาชื่อพี่แล้วจะทำ
2: ไมอ่ะให้เด็กใหม่ให้เด็กใหม
1: ่นกอยู่ข้างพี่นะคะ
2: นกอยู่ข้างพี่ตาด้วยไม่ใช่มีพี่เฉยเทคที่3 3 2 1
1: นกอยู่ข้างพี่ตานะคะ
2: ถึงจะเป็นเทคที่3แต่อินเนอร์ที่ส่งมาคือทำพี่เอาแบบว่าหนาวๆร้อนๆแปลกๆไปเล่นตรงนู้นไป
1: แหมนี่ตัวเองเต้นเข้ามา
2: เหรอเอาหรอเหรอ
1: ก็ขอแอคติ้ง
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเกลือกันก่อนดีกว่านะฮะอยากจะบอกว่าเกลือที่เพชรบุรีเนี่ยเป็นเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านแหลมเนี่ยมีชีวิตที่ผูกพันกับนาเกลือมาอย่างยาวนานถึงขั้นว่าสามารถเลี้ยงชีวิตครอบครัวได้จากรุ่นสู่รุ่นและจนถึงตอนนี้ก็ยังทำอาชีพอยู่ใช่ถูกต้อง
1: เขาทำมากี่ปีแล้วครับ
2: อุ้ยถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับผู้รู้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราวเกี่ยวกับนาเกลือบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกับผู้ใหญ่เก๋กันครับ
1: ค่ะ
0: เกลือเพชรบุรีไม่ได้มีดีแค่ความเค็มมีอะไรดีบ้างวันนี้มารู้กันครับ
2: โอ้โหสวัสดีครับผู้ใหญ่เก๋
0: ดีครับ
2: เดี๋ยวก่อนนี่คือแบกมาจากเพชรบุรีเลยเหรอฮะ
0: นิดนึง
2: ไหนขอดูหน่อยอันนี้เทียบเท่ากับของจริงไหมน้ำหนัก
0: ของจริงจะหนักมากประมาณ100โลครับ
2: อู้100โล
0: ข้างละ
2: ขอลองอันนี
0: ้ข้างละ50โล
2: อ๋ออันนี้ยังโอเคแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดแบบ
0: ของจริงแบบนู้นนะครับ
2: นี่ของจริงเหรอนั้
1: น
2: แต่เนี้ยเป็นแค่ของจำลอง
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงบ้างคะ
2: ชิวๆแต่ถ้าเกิดเดินนานๆก็อาจจะมีเมื่อได้มีลองอันนี้ยังไม่ถึงเท่าที่เขา
1: ต้องย่อกว่าปกติด้วยนะหนูเพราะตัวยาว
2: นี่
1: มึงอ่ะ
2: เป็นไง
1: ส่งได้ไหม
2: เอ้ยได้อยู่ได้อยู
1: ่เกลือไหมจ๊ะเกลือจ้า
2: ได้แต่ดีนี้เขาไม่มีมาขายเกลือแบบนี้กันแล้วเนาะ
0: ไม่มีครับขายเป็นถุง
2: นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวกระบุงเขาเรียกว่าอะไรกระบุง
0: บุ้งกี่ครับ
2: บุ้งกี
1: ่
2: ใส่เกลือ
0: ครับ
2: ไม่ได้เป็นแบบนี้
0: ใช่เป็นแบบนี้ที่เรา
1: แบบนี้ป่ะคะ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้จำลองอันจิ๋วออกมา
2: เป็นจริงที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอ่ะที่ใหญ่จังการนะฮะนี่
0: จริงๆคือประมาณนี้เลย
2: อ๋อแบบในรูป
0: ใช่ครับ
2: นะครับทำมาจากอะไรทำไมถึงแข็งแรงจังฮะเมื่อกี้บอกว่าหาบข้างละ50โลเลยนะ
0: ก็ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับของหนองยะป้องนะครับแล้วก็เอาแช่ในน้ำเค
1: ็
0: มมันจะได้ทนแล้วก็ไม่มีตัวอะไรไปกัดอะไรเงี้ยครับ
2: ขอความรู้นิดนึงจริงๆแล้วเกลือเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะฮะอันนี้เป็นเกลือสมุทรแล้วที่อื่นนะฮะ
0: ก็จะเป็นเกลือสินเทานะครับทางภาคอีสานภาคเหนือจะเป็นเกลือสินเทา

0: ครับผม
1: ต่างกันยังไงอะครับ
0: เกลือสมุนเนี่ยจะใช้น้ำทะเล
1: น้ำทะเล
0: ครับผมเอาเข้ามานะครับ
2: ก็คือจะเค็มปิดเลย
0: ก็มันมีส่วนทั้งเค็มทั้งไม่เค็มมีเกลือแบบเค็มไม่มากอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนเกลือสินเทาเนี่ยก็จะเอาน้ำบาดาลมา
1: อ๋อแตกต่างกันคือแหล่งที่มาของน้ำที่เอามาทำเกลือแต่ว่าอย่างบ้านแหลมคือก็เป็นเกลือสมุทรใหญ่สุดเลย
0: ใช่
1: ทำไมถึงเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดขนาดนั้นอ่ะ
0: เราติดกับเขาเรียกอะไรฝั่งทะเลครับ
1: ครับ
0: ฮะแล้วเราทำตั้งแต่บางตะบูนเลย
1: ครับ
0: ครับพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเราทำทั้งหมดจนถึงหาดเจ้าสำราญ
1: โอ้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเลยนะ
0: ยาวและใหญ่ด้วย
1: ยาวและใหญ
0: ่
1: ใช่ๆยาว
2: เกลือ
1: ใช่
2: แล้วที่ชุมชนนี้เราทำอาชีพเกลือหมดเลยไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ที่ของอำเภอบ้านแหลมเนี่ยส่วนใหญ่จะทำนาเกลือนะครับแล้วก็จะทำในเรื่องของประมงชายฝั่งประมงน้ำลึกประมงอะไรเงี้ยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของชุมชนของเราเนี่ยเกือบ 80% ครับทำนาเกลือทั้งหมดเลยคร
1: ับ
0: ผม
1: แต่เห็นว่าเขาคือทำเลี้ยงครอบครัวกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเลย
0: ใช่
1: อย่างของผู้ใหญ่ก็คือทำนาเกลือเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมฮะทำมานานยัง
0: ก็ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อก็เกิดมาก็เห็นนาเกลือที่หน้าบ้านแล้วนอนบนกองเกลืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วปกติชาวบ้านในชุมชนเขาทำนาเกลือนี่ได้วันละประมาณกี่กิโล
0: ก็ใน1ไร่เนี่ยเราจะได้ประมาณ 50-60 เกวียน
2: ทีนี้หนูอยากรู้วิธีการทำนาเกลือตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่ามันยากง่ายแค่ไหนเพราะว่าหนู2คนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
0: มันค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันมันเป็นเขาเรียกอะไรวิถีชาวบ้านมันเป็นภูมิปัญญาครับก็มันมีอยู่4นาด้วยกันนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่นาขังน้ำ
1: นาขังน้ำ
0: นะครับแล้วก็ไปนาตาก
1: นาตาก
0: นาตากแล้วก็มานาดอกแล้วก็มานาวางพื้นที่สุดท้ายเนี่ยคือนาวางเนี่ยจะเป็นกองเกลือแล้วเน
1: ี่
0: ยที่เราจะขึ้นเกลือเก็บเกลือกัน
1: เตรียมที่จะเก็บแล้วนี่เป็นกองกองแบบน
0: ี้ใช่ใช่ใ
1: ช่อ๋อแล้วในปีหนึ่งนี่คือสามารถทำนาเกลือได้กี่ช่วงฮะ
0: ก็เราทำตั้งแต่เดือนพ.ย.เลยครับแต่ว่า
1: พ.ย.คือพฤศจิกา
0: แต่ว่าเราจะได้เกลือเนี่ยประมาณเดือนมกราค
1: ม
0: กุมภาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เริ่มยาวจนหมดฤดูร้อนนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำได้ประมาณ6-7ครั้งอะไรประมาณนั้น
1: แต่ว่าที่เห็นตัวอย่างตรงนี้ก็คือเป็นเกลือจากชุมชนบ้านแหลมนะครับทำไมมีความแตกต่างอ่ะต่างกันยังไง2แบบนี
0: ้อันนี้ก็จะเป็นเกลือเม็ด
1: เกลือเม็ด
0: ในเกลือเม็ดก็จะมีเกลือตัวผู้เกลือตัวเมีย
1: คือยังไงฮะดูยังไงอ่ะ
0: ก็จะอันนี้จะเป็นดอกเกลืออ
1: ๋อนี่ดอกเกลืออ่ะอันนี้ก่อนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงฮะ
0: ตัวผู้เขาจะแหลมๆหน่อยยาวๆตัวเมียเขาจะกลม
2: ๆแล้ว
0: ตัวผู้หายากครับ
1: อ๋อแล้วตัวผู้ตัวเมียคือใช้งานแตกต่างกันเหรอ
0: ก็ตัวผู้เขาจะเอาไปทำเป็นยาครับ
1: อ๋อแล้วตัวเมีย
0: ก็ทำทั่วไป
1: เกลือทั่วๆไป
0: แต่ในนาเกลือก็จะมีเกลือดำเกลือกลางเกลือขาวอะไรเงี้ยก็จะมีหลายเกลืออีกหลายเกรด
1: หลายประเภทหลายเกรด
2: เยอะมากแต่เราไม่รู้กันเลย
1: ใช่นะครับ
0: ดอก
1: เกลือดอกเกลือล่ะครับ
0: ดอกเกลือนี่ก็คือมันมีความเค็มที่ต่ำเพราะฉะนั้นเอามาปรุงอาหารเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเชฟทำอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยดีมาก
1: แต่ดอกเกลือนี่ได้มายังไงดอกเกลือถึงทำไมถึงแพง
0: ก็เกลือจะเป็นเกลือที่ลอยอยู่เป็นฝ้าอยู่ผิว
1: น้ำ
0: ของนา
2: คืออันนี้ใช่ไหม
0: ของนาวางแล้วก็ไปช้อนเข้ามา
1: คือแสดงว่
0: า
1: ได้แค่ผิวหน้าแค่นั้นเลยจบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถึงแพงไงลอยขึ้นมาแล้วก็เก็บได้แค่นั้นเลย
0: ต่างประเทศเขาขายกัน 3,000 กว่าบาทนะกิโลนึง
1: มาชิมเกลือกันดีกว่าเห็นว่าเกลือที่นี่คือเค็ม
0: เขาเค็มแบบแล้วเขาบอกหวานไปลิ้นนะครับที่เขาเชฟเขาพูดกันแต่ว่าของเราเป็นยังไงบ้างไม่ร
1: ู้นี่ขนาดเค็มน้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังเค็มอยู่นะ
2: อร่อย
1: ใช่อร่อยแต่เค็ม
2: ก็เค็มแต่ก็เพลินนะ
1: เรื่อยเรื่อยแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีความหวานปลายลิ้นอยู่
2: อันนี้เค็มกว่าไหมคะ
0: อันนี้เค็มกว่า
2: อันนี้เรากินได้ไหม
0: ได้แต่ว่าเค็มครับ
1: เอาชิมเอามา1 2 3
2: อื้อหือเค็มมากอุ๊ยเค็ม
1: จริงวะเนี่ย
2: อยู่ที่มือไม่ได้กิน
3: กูว่าอยู่ทำไมดูเค็มแปลกๆเค็มไม่จริงใจ
2: โอ้เค็มว่ะ
1: อุ้ยเค็มเกลือเค็มแบบเค็มแบบคนบ้าอะไรมากินเกลือเล่น
2: นะกินเกล
1: ือ
2: เน
1: ี่
2: ย
1: แต่ว่าความเค็มแบบนี้คือแสดงว่าคุณภาพดีใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มาเปรียบเทียบกับความดีโปรดรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกลือเค็มแสดงว่าเป็นเกลือที่ดีน
2: ี
1: ่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แหละอย่างที่ชุมชนของเราเนี่ยเอาเกลือไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
0: พวกดอกเกลือเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์สปา
1: ซึ่งส่วนใหญ่คือจะเป็นดอกเกลือมาทำ
0: ใช่ครับ
1: เรามีไปส่งต่างประเทศด้วยไหม
0: ถ้าเกลือสปาเนี่ยเราส่งต่างประเทศหลายประเทศเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกลือพวกนี้เราส่งแต่เพื่อนบ้านที่รอบๆบริเวณพวกบ้านเราแต่ว่าในส่วนของเกลือสปาเนี่ยเราจะไปทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
2: แล้วถ้าไปที่ชุมชนนี้เราเขาอยากรู้วิธีการทำเงี้ยเขาไปโดน
0: ไปติดต่อที่เราก็ได้ครับแล้วก็

0: าเดี๋ยวเราพาเที่ยวชมที่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วย
1: จริงเหรอกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไปจะเจออะไรบ้างคร
0: ับ ก็ไปเนี่ยไปดูชุมชนวิถีชีวิตการทำนาเกลือของเรานะครับแล้วก็ในชุมชนเนี่ยยังทำพวกสาหร่ายพวงองุ่นนะครับอยู่ในวังนาขังน้ำนั่นแหละครับ
2: โอ้ยเมื่อย
1: โอ้โหเดี๋ยวอยู่ๆก็มามุ่งมาเมื่อยแล้วแบบนี้โอ้โห
2: เราก็ยืนกันตรงนี้ก็พักเลย
1: โอ้โหถ้าน้องผมมีอาการแบบนี้ต้องทำไงครับผู้ใหญ่
0: ก็ต้องไปเลยไปนวดผ่อนคลายที่สปาเกลือกังหันทองครับ
1: นี
2: ่แค่ที่ชื่อก็หายเลย
1: อย่าบอกว่ายกสปามาที่นี
0: ่แน่นอน
1: หนูสุดยอดงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าไปสปากันฮะ
0: ครับ
1: ไปเลยเมื่อยเหมือนกัน
3: เมื่อยเหมือนกัน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สปาเกลือกังหันทองจังหวัดเพชรบุรี
1: นี่นะหรือสปาเกลือกังหันทองที่เขาร่ำลือกันใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วแม่หญิงพี่ว่าเดี๋ยววันนี้แม่หญิงจะหายเมื่อยเป็นแน่แท้
1: เขานวดกันตรงไหนหรือเจ้าคะดิฉันจะรีบไปบัดเดี๋ยวนี้เลย
2: บัดเดี๋ยวนี้เลยใช่หรือไม
0: ่ช้าก่อนไหม
2: ฮะฮะ
0: ช้าก่อนไหม
2: เดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่ในยุคไหนกันหรือ
1: ไม่รู
2: ้อะไรอยู่ๆก็ดูมาแบบว่าย้อนยุคซะอย่างนั้นเลยอ่ะเออแต่บรรยากาศมันได
1: ้ได้อยู่ได้
2: บรรยากาศมันได้อย่าบอกว่านี่คือการจำลอง
0: ใช่
2: นะฮะเป็นแบบสปากังหันทอง
0: ครับจากจังหวัด
2: เพชรบุรีเลยนะฮะ
1: โอ้สุดยอดยกมาตรงนี
2: ้โอเคอยู่ๆก็เมื่อยละมาเดี๋ยวเรานี่เลยดีกว่า
1: ที่เลยค่ะ
0: ครับผม
2: อันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้นะฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
2: ับโอเคใครได้สปาไหนอย่างไรบ้างครับผมอ
1: ันนี้หนูสปาอะไรคะ
0: แช่เท้าครับ
1: แช่เท้า
0: แช่เท้าจริงๆที่บ้านจะเป็นนวดด้วยอะไรเงี้ย
1: นั่น
0: น
1: วดทำอะไรคะ
0: อันนี้จะเป็นขัดผิว
2: นี่มีความขัดผิวมีความขัดผิว
1: ซูมหน้าหนูเลยค่ะ
2: แหม
1: ขัดผิว
0: ครับก็จากการแช่เท้าก็ไปที่บ้านจะต้อนรับด้วยการแช่เท้านะครับทุกนักท่องเที่ยวทุกคนจะได้แช่เท้าครับผมในสูตรผสมของเกลือตัวนี้ก็จะมีน้ำมันต่างๆเป็นส่วนผสมอัลมอนด์เมล็ดองุ่นเมล็ดทานตะวันครับผมแล้วก็กลิ่นที่ผ่อนคลายอันนี้เราใช้กลิ่นเปปเปอร์เมนต์ครับให้มันผ่อนคลาย
2: ว้าว
0: กลิ่นจะ
1: ส
0: ี
1: สวยด้วย
0: ผสมกับน้ำอุ่นครับผ
2: ม
0: ก็แช่ไว้สัก5นาที10นาทีแล้วก็มันจะผ่อนคลายดูทีวีไปแล้วก็ยกเท้าขึ้นมานวดอะไรเงี้ยครับ
2: ไหนหอมไหมลองยกขึ้นมาดม
1: ไอ้ตรงที่เขามีไอ้ดม
2: อ๋อแล้ว
1: ทำไมไอ้ดม
2: เป็นไงหอมไหม
1: มิ้นขึ้นมาเลย
2: เนาะขึ้นมาเลยนะ
1: สีเขียวอันนี้คือของสปาตัวใช่ไหมคะ
0: ตะไคร้ครับก็คือ
2: ตะไคร้ก็กลิ่นแล้วแต่กลิ่น
0: แล้วก็มีสมุนไพรด้วยบางทีเราก็ต่างชาติเขาชอบในเรื่องของกลิ่นแบบไทยๆอะไรเงี้ย
2: กลิ่นไทยๆกลิ่นไทยๆนะ
0: ก็จะผสมสมุนไพรแท้ๆไปเลย
2: นี่สมุนไพรแบบนี้มาอยู่ในนี้แล้ว
0: ไผ่ขมิ้นธนาคาว่านังคำอะไรพวกนี้ครับ
2: โหนี่ก็หอมอันนี้มิ้นเลย
0: ครับผม
2: แล้วนี่ก็ตะไคร้เลย
0: ครับ
2: ส่วนที่ทำก็คืออย่างที่บอกคือเป็นดอกเกลือถูกไหม
0: ใช่ครับเป็นดอกเกลือ
2: ดอกเกลือ
0: ครับผม
2: แล้วอย่างฝั่งของผมล่ะฮะเป็นอะไรครับ
0: อันนี้ก็นักท่องเที่ยวทุกคนไปก็จะได้ทำเหมือนกันนะครับจะได้แช่เท้าแล้วก็จะมาขัดผิวเพื่อทดลองสินค้าอะไรพวกนี้ครับ
2: โอ้นี่
0: ก็จะเป็นกลิ่นเกลือจะมีความที่แบบไม่มีความแหลมคมเลยครับจะเป็นเกลือที่ละเอียดมากตัวนี้ครับ
2: อันนี้คือละเอียดเลยผ
0: ่
2: านกระบวนการอะไรมาทำไมถึงแบบมีหลายสี
0: มีการเขาเรียกอะไรผ่านการโม่แล้วก็อบนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็คือแยก
1: ลองทานดู
0: แยกกลิ่นของเขา
2: เขาไม่ได้กิน
0: อย่างสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นพวกออคิดเป็นกล้วยไม้ครับสีเหลืองนี่เป็นข้าวหอมมะลิ
2: หอมมะลิข้าวหอมมะลิ
0: ใช่ครับ
2: หอมมากอัน
0: นี้จะเป็นทับทิม
1: ไม่ได้กินเลยนะ
2: คือหอมทั้ง3กลิ่นเลยอ่ะ
1: อัน
2: นี้คือต้องเลือกอย่าง
0: ใช่ๆเลือกเลยครับ
2: เอางี้เอาเป็นกลิ่นข้าวหอมมะลิ
0: อ่าฮะ
2: กลิ่นข้าวหอมมะลิอ่ะเริ่มต้น
0: ครับผม
2: โอ้นี่คือ
0: แตะน้ำนิดๆนะครับแล้วก็ใช้แตะมันนี
2: ่แต่ละกลิ่นแต่ละสีนี่ประโยชน์ต่างกันไหมครับ
0: เหมือนกันครับต่างแค่กันแค่กลิ่นครับ
2: อ๋อกลิ่นแบบกลิ่นดีอ่ะ
0: ครับผม
2: แล้วสปาไปนี่ขนผมจะหลุดไหม
0: ไม่ต้องแรงมากครับไม่ต้องแรงมาก
2: ไม่ถ้าหลุดได้ก็เอาให้หลุดเลย
1: แค่อย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: อุ้ยแต่รู้สึกได้ถึงความแบบความสบายนะนี่คือสปาผิว
0: จะนวดผ่อนคลายไปด้วยอะไรเงี้ย
2: ผ่อนคลายอันนี้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณยังไงบ้าง
0: ใช่ก็กระตุ้นเซลล์ผิวที่เซลล์ผิวใหม่ครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ฝั่งนั้นเป็นไงบ้าง
1: สบายหนูสบาย
0: อันนี้ก็แช่เท้าไปก็คือแบบเขาลดกลิ่นเท้าส้นเท้าแตกอะไรพวกนี้ครับแก้ได้แก้อาการพวกนี้ได
1: ้แล้วแก้หน้าไหมคะแก้หน้าแตก
0: ไม่เขาจะกระตุ้นเขาเรียกอะไรปลายประสาทของเราอยู่ที่เท้าครับเขาจะกระตุ้นให้ผ่อนคลายมากขึ้น
2: ระหว่างที่ทำขอถามถึงเรื่อง

0: กังหันทองนิดนึงนะฮะอันนี้คือเป็นชื่ออะไรตั้งมาจากไหนฮะ
1: กังหันทองก็คือการใช้กังหันที่วิทน้ำเข้านาเกลือครับนะฮะสมัยก่อนใช้กังหันเพื่อวิทน้ำเข้านาเกลือ
0: ครับ
1: แล้วทองเราสร้างมูลค่าเพิ่มมาจากดอกเกลือก็เลยเพิ่มมาเป็นกังหันทอง
0: อ๋อนี่คือเป็นที่มา
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ากังหันทองคือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1: ใช่ครับ
0: เริ่มต้นจากไหน
1: ก็คือปี2546 20ปีแล
2: ้
1: ว20ปีแล้วตอนนั้นราคาเกลือตกต่ำมากครับก็เกียร์ละประมาณ 7-800 เลยเราก็รวมกลุ่มกันโดยสมาชิกชาวนาเกลือของบ้านแหลมเนี่ยครับมารวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเขานะครับแล้วก็ช่วงนั้นในเรื่องของสปาเนี่ยมันมาแรงแต่ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในสปาเนี่ยไม่ใช่บ้านเราเลยเป็นของต่างประเทศทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเกลือนี่แหละครับแต่เป็นเกลือต่างประเทศทั้งนั้นเลยก็เห็นว่าเกลือบ้านแหลมมันมีเยอะก็น่าจะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สปาขึ้นมาครับผม
0: อย่างนี้นี่เองอันนี้ก็คือสามารถที่จะมาทำได้ที่ชุมชน
1: ใช่
0: รวมไปถึงซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปทำที่บ้านเองได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วราคาเป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็ราคาไม่แพงมากครับผมก็มีตั้งแต่ราคา60บาทถึง200กว่าบาทอะไรเงี้ยไม่แพงครับ
0: เดี๋ยวทำมานั่งทำแบบนี้นะฮะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นคอร์สของการนวด
0: ครับ
1: นวดที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคอร์สแช่เท้าขัดผิวเงี้ยฟรีก็เป็นนักท่องเที่ยววอล์กอินไปฟรีแต่ว่าถ้าเป็นนวดก็จะมี3เป็นนวดไทยอะครับเป็นนวดเท้านวดตัวนวดหน้าก็จะ300เท่ากันหมดต่อชั่วโมงครับผมก็2ชั่วโมง500ครับผม
0: คือ2ชั่วโมง500อ
1: ัน
0: นั้นก็เป็นนวดไทยสุดแล้วใช่มั้ยนวดไทย
1: ใช่เป็นนวดไทยครับ
0: อันนี้อย่างที่ผมทำอันนี้คือราคาเท่าไหร่นะ
1: อันนี้ฟรีครับ
0: อันนี้ฟรีอันนั้นก็ฟรี
1: ใช่ครับอ
0: ยากจะบอกว่าแค่ทำฟรีเนี่ยก็คือฟินมากเลยว่าดูดิคือความสะอาดมันเนียน
2: เห
0: ็
2: นถึงความเกลี้ยงเลยนะ
0: อันนี้มันหนีดหนืด
2: มันชัดเลยนะ
0: ใช่
2: ดูดิเห็นปะมันหลบมานั่งนี่มาเถอะไปนั่งฟัง
1: เปลี่ยนได้ไหม
2: ใช่
1: ไ
2: หมมานั่งฟัง
0: แหมอยากก็บอกเลยไม่แต่นี้เนียนจริงคือแบบสะอาดเลยอ่ะ
2: หนูไม่รู้มีคัดผิวไม่งั้นหนูจะไม่
0: เลย
2: มานั่งคัดผิว
0: โอ้นี่ดีอันนี้ดีนะฮะคืออย่างนี้ไปชุมชนคือทำฟรี
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากแล้วก็สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลับไปทำบ้านได้
1: เป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนี่คือมีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างครับ
1: ก็อย่างเช่นพวกเกลือสบู่เกลือ
0: ครับ
1: อย่างสบู่ตัวนี้ครับ60บาทก่อนละอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด
2: 60
1: บ
2: าทเราดูข้างในได้ม
1: ั้ยคะได้ครับแกะได้เลย
0: เท่าไหร่นะฮะ
1: 60บาท
0: 60บาทเองสบู่เกลือ
1: ใช่อัน
2: นี้ต้องเป็นเนื้อเกลือมั้ยคะเวลาทาสครับ
1: เป็นเกลือมั้ยคะมันไม่ใช่สครับไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นเกลือมันละลายเร็วมาก
2: แค่แตะทําให้เป็นแบบเป็นสบู่
0: ใ
1: ช่ครับ
0: โหนี่ขายดีสุด
1: ตัวหลักๆเลยตัวนี้คือวัตถุดิบหลักคือดอกเกลือ
0: ดอกเกลือ
1: ดอกเกลือเลยก็คือเนี่ยกระปุกละ100
0: อ๋อ100เดียวเอง
1: ใช่ครับ
0: อุ๊ยใช้ได้นานด้วยนะ
1: ก็200กรัม
0: 200กรัมนี่เยอะเลยนะ
1: ครับผมใช้ได้นานเลยครับใช้ได้นานเลยครับอันนี้ปรุงอาหารเลย
0: ปรุงอาหารได้เลยอ๋อนี่คือปรุงอาหารเลย
1: ใช่ครับปรุงอาหารเลย
0: โอเค
1: แล้วก็ตัวนี้ตัวที่ได้ลองไปเมื่อกี้
0: นี่คืออันนี
1: ้ได้เกลือน้ำนมกวนให้เข้ากันแล้วก็ขัดได้เลย
0: ขัดผิวได้เลย
1: ใช่ครับใช่อ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่
1: 195ครับอ
0: ุ้ย
2: อันนี้คือ
1: ใช่ใช่อันเดียวกันเลยครับ
0: ที่พี่ทำของพี่ทำคือสี
2: เลยนั่นคือสีเดียวกับที่พี่ใช้น
0: ่ะอันนั้นสีอะไร
2: สีเหลืองหนูใช้ชมพู
0: อ๋อคนละสีนี่อันนี้ทำเองที่บ้านได้
1: อันนี้เป็นตัวที่แช่เมื่อกี
0: ้ครับนี่แช่เท้า
2: สบายเท้ามาก
1: ใช่ครับ
2: เย็นเท้าแบบเย็
0: นเนาะเป็นทำเป็นมิ้นท์อ่ะอันนี้เท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้130ครับ
0: อุ้ย130นี่ตรงนี้
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมมาเพราะว่ามีการขัดผิวแล้วเขาก็เลยบอกให้มีโลชั่นเพิ่มอะไรเงี้ย
0: บำรุง
1: นะฮะบำรุงไป
0: บำรุงเข้าไปเท่าไหร่
1: อันนี้195
0: นี่ไม่ถึง200
1: ใช่ไม่ถึงอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งผลิตมาเป็นสเปรย์น้ำแร
2: ่โอ้
0: โหมี
1: จากเกลือ
0: แร่
1: จากดอกเกลือ
0: น้ำแร่ดอกเกลือเคยได้ยินเปล่าน
1: ี่
2: เด็กเขาน่ารักนะ
0: น้องก็ฉีดหน้าอะไรได้นะ
1: ใช่ครับแต่งหน้าอะไรเงี้ยคร
0: ับ โอ้อันนี้เท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้ราคาเดียว195เหมือนกัน
0: 195แล้วราคาจับต้องได้
1: ใช่ครับไม่แพง
0: ซึ่งตรงนี้ก็คือคนที่ไปในชุมชนสามารถซื้อได
1: ้
0: หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะช่องทางการสั่งซื้อตรงไหนบ้างครับ
1: ก็จะมีพวกเว็บไซต์ต่างๆครับเว็บไซต์กังหันทองไลน์แอดของกังหันทองนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของกังหันทองครับผ
0: มก็สั่งซื้อได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่มีคนแบบเพลินได้ทั้งเท้าได้ทั้งสปาผิวดูสิโอ้สองข้างด้วยไม่ใช่แค่ข้างเดียวจ้าสองข้างด้วยจ้า
2: เท่ากัน
0: นะฮะโอ้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนน
2: ี้สบาย
0: ชิลเลยไหม
2: มันก็ไม่ได้อยากจะลุกเลยนะ
0: นั่นไงนั่นไงโอ้โห
1: ลองครับลองไป
2: แต่แช่เท้าดีมากเลยเนี่ยความเย็นความฟินยังอยู่ตรงน
0: ี
1: ้ลองไปเที่ยวเพชรบุรีกัน
0: ต้องไปเที่ยวต้องไปที่นี่เลยสปากังหันทอง
1: นะครับ
0: เปิดวันไหนยังไงบ้าง
1: ปิดวันจันทร์อังคารครับช่วงนี้เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าถ้ามีกรุ๊ปเนี่ยครับถ้ามีกรุ๊ปจองล่วงหน้าเนี่ยจันทร์อังคารก็เปิดครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่ก็ไปเป็นกรุ๊ปก็ไปได้นี่อยากจะบอกว่าบ้านแหลมเพชรบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมาก
1: ใช่
0: นะครับก็ไปท่องเที่ยวได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับแล้วก็ไปสปาแบบนี้ได้มีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งเป็นคอร์สซึ่งราคาไม่

0: แพง
1: ได
0: ้นะฮะก็คือได้ความสบายแบบนี้ไป
2: ไงหนูให้ผู้ใหญ่ฝากเชิญชวนคนทางบ้านหน่อยค่ะ
1: ก็จะได้รู้สึกดีๆแบบน้องมิ้นนะครับก็ไปเที่ยวที่อำเภอแม่แหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะไปดูวิถีชีวิตของชาวนาเกลือนะครับไปช็อปไปชิมไปต่างๆกับชุมชนชาวนาเกลือนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไปเที่ยวเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะเส้นทางสายเกลือ
0: ใครที่อยากจะไปสามารถไปได้ครับชุมชนบ้านแหลมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับไปดูวิถีชีวิตชุมชนที่ทำนาเกลือนะฮะไปทำสปาแบบนี้หรือว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถไปซื้อที่ชุมชนได้แวะซื้อก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ตามช่องทางที่ผู้ใหญ่เกได้บอกไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่เกครับประธานวิสาหกิจชุมชนอาชีพเกลือทะเลกังหันทองนั่นเองนะฮะ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: เดี๋ยวเรานะคะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปของอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ค่ะว่าคลิปใครนะคะที่ผ่านการออดิชั่นแล้วจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกัน
0: ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับที่เรายังคงเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับประจำแต่ละชุมชนนะครับคือเราอยากจะให้แต่ละชุมชนเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นตัวแทนของชุมชนนะครับในการนำของดีของเด็ดเนี่ยมาโชว์ให้คนนอกชุมชนได้รับรู้และที่สำคัญนะคุณอาจจะได้มีรายได้เสริมนะครับจากการจ้างงานรีวิวต่างๆด้วยนั่นเองนะครับ
2: แล้ววันนี้นะคะคลิปที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นนะคะนั่นก็คือคลิปของคุณเชอเอมอิมรอเฮงแซมะแซค่ะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่น้ำตกบาตูกะเป๊ะหรือเรียกชื่อไทยอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกหินช่องแคบจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับทุกคนเชอเอมมีเรื่องเล่าแหล่งท่องเที่ยวบรรสตาอันดับหนึ่งณตอนนี้ที่ทุกคนต้องไปไม่ไปถือว่าพลาดมาก่อนอื่นก่อนใดต้องมี3ตัวนี้เท่านั้นแต่ละครั้งแต่ละที่ฉันนี่เหนื่อยจริงๆแต่ก็ว่าไปสถานที่เธอคือสวยมากฉันนี่กรี๊ดเลยเธอคลิปนี้ถือว่าคุ้มเพราะเราสองคนได้ใช้เวลาย้อนอดีตไปถึงแบบว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งยิ่งกว่าใดๆต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาทริปนี้บอกเลยว่าสนุกจริงๆแล้วเจอกันใหม่นะครับ
0: บรรยากาศดีมากนะฮะคือเห็นแล้วเนี่ยแบบอยากจะชวนเพื่อนๆ
2: ไปเที่ยวเลยคืนแบบเค้าเรียกอะไรน้ำตกที่มันไหลเออกระแสน้ำแรงมากแล้วก็สวยหนูอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วให้กระแสน้ำพัด
0: เน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่ายน้ำไม่เป็นฉันพัดไปเลยไปกับน้ำเลย
0: ไปเที่ยวกันได้นะครับน้ำตกบาตูกาเป๊ะนี่
2: หรือเรียกชื่อไทยว่าน้ำตกหินช่องแคบ
0: ที่จังหวัดยะลานั่นเองนะครับไปกันได้เลยนะฮะนี่ฮะเห็นคลิปไหมอันนี้ก็คือทำง่ายๆเลยนะ
2: ง่ายๆเลย
0: มือถือเครื่องเดียวไปเที่ยวเนี่ยถ่ายแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บตัดต่อมาแป๊บเดียวก็เป็นหนึ่งคลิปที่ผ่านการออดิชั่นของเรามาแล้ว
2: หรือง่ายๆหนูบอกเทคนิคสำหรับคนเขินเวลาไปถ่ายคลิปเราต้องพูดไปใช่ไหมเขินไม่เป็นไรเก็บเป็นวิดีโอไว้เสียงเข้าที่หลังก็ได้เดี๋ยวนี
0: ้ขอให้ส่งเข้ามากันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีQR Codeขึ้นหน้าจอตรงนี้ใครที่อยากจะลองส่งก็ถ่ายคลิปมาก่อนแล้วก็สแกน QR Code ลองดูนะครับกฎกติกาของเราเป็นอย่างไรแล้วคุณเนี่ยอาจจะแจ้งเกิดนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ก็ได้นะครับเอาล่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรายการของเราครับจะพาไปเที่ยวที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมมากมายนะครับรวมไปถึงอาหารที่เรียกได้ว่าอร่อยแน่นอน
2: นี่แกพูดก็อยากจะให้ถึงวันพรุ่งนี้เลย
0: ใช่ไหมใช่ไหมเออต้องรอติดตามต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: หมดลงไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกัน 5:30 ทางช่อง 5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมจันโลธนภัท
2: รและมินพุทธิดา
0: ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์

0: ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
3: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
2: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
4: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
5: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKOถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ18นาฬิกาได้เวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับวันนี้เจอกันอังคารที่15กันยายน2569นะครับคำนี้อยู่กับคุณธนัญญาผมณัชนนท์ล้ำภาษามืออาจารย์สิริพรแสนเท้าครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะคุณผู้ชมคะจากเมื่อวานที่กกต.มีมติเรื่องคดีหัวสว.ล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวตามมาต่างๆนานาและสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เองนะคะกกต.มีทั้งหมด7คนปรากฏว่ามี1ใน7ของกกต.ออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮา
1: คือน่าสนใจมากอย่างแรกเลยก็คือออกมาเปิดเผยความเห็นส่วนตัวกรณีที่เป็นเสียงข้างน้อยว่าควรที่จะต้องส่งศาลฎีกาอันนี้น่าสนใจอย่างที่1อย่างที่2

0: ทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งที่หลายคนเนี่ยคิดว่าเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นการแถลงจบแล้วโดยประธานกกต.
1: ใช่คือมติเมื่อวานไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีกกต.ที่คิดต่างและคิดว่าควรจะมีการส่งศาลฎีกาให้ตีความสั่งฟ้องมากกว่านี้มากกว่า77คนนะคะ
0: ในขณะที่สว.ที่โดนสั่งฟ้องนะครับคุณผู้ชมวันนี้ปฏิบัติหน้าที่นะวันนี้คุณอลงกฎวรกีชื่อนี้คุ้นไหม
1: ตัวตึง
0: ตัวตึงของสว.ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแต่ว่าท่านว่ายังไงบ้างเดี๋ยวมีรายละเอียดไล่เรียงกันให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูหัวข้อข่าววันนี้กันก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงกระบวนการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสครั้งแรกชี้กัมพูชามักเล่นบทเหยื่อย้ำว่าการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่ได้เกี่ยวกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูด
1: สหรัฐโต้ข้อกล่าวอ้างของอิหร่านที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชนทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซจนเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้สหรัฐยืนยันเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวถูกโจมตีด้วยโดรนไม่ใช่ทุ่นระเบิดค่ะ
0: หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าหมายทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบลึกในการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาทำงานกันตามปกติมีการประชุมนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตา คือ26สว.ที่เพิ่งจะถูกกกต.ส่งฟ้องศาลในคดีโกงหัวสว.เนี่ยเขาร่วมการประชุมด้วยตามปกติเลยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ขัดต่อข้อปฏิบัติแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวานที่กกต.มีมตินะคะการประชุมวุฒิสภาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานถ้าเราเท้าความไปก็คือมีการสั่งฟ้องทั้งหมด77คนนะคะแล้วใน77เนี่ย26คนเป็นสว.ที่กำลังอยู่ในวาระปัจจุบันเป็นสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ดังนั้นวันเนี้ยสื่อก็เลยจับตาว่า26คนนี้จะมาปรากฏตัวในที่ประชุมหรือไม่สรุป26คนมาครบเลยนะคะก็เข้าประชุมตามปกติเลยเช่นนายนิพนธ์เอกวณิชนายอลงกตวรกีนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงรักก้านเขียวนายสมหมายศรีจันทร์นายสมพลมโนมยาและนางสาวมาเรียเผ่าประธานและมีเพื่อนสว.ที่คอยให้กำลังใจด้วยในระหว่างการเข้าประชุมค่ะมีจังหวะหนึ่งช็อตหนึ่งในช่วงหารือก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนะคะพบว่า1ใน26สว.คุณอัชรพันธ
0: ์
1: หอมรถซึ่งเป็นสว.จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดทั้งนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ในจังหวัดที่พูดมีเพื่อนสว.ให้กำลังใจด้วยเนื่องจากว่าคุณอัชรพันธ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกฟ้องเป็นหนึ่งใน26ดังกล่าวนะคะตามขั้นตอนแล้วสว.ทั้ง26คนนี้หากศาลรับฟ้องหมายถึงถ้าศาลรับนะคะคุณผู้ชมมติกกต.จะต้องส่งศาลถูกไหมศาลก็อาจจะรับหรือไม่รับหรืออาจจะเลื่อนการพิจารณาตัดสินไปก่อนอันนี้คือแนวทางที่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีหากศาลรับฟ้องค่ะสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนี่ช็อตแรกและอีกขยักหนึ่งคือถ้าหากศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดจริงก็จะส่งผลให้สมาชิกภาพสว.ต้องสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมดิฉันเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังความเคลื่อนไหวจากคุณอลงกตวรกีนะคะคุณอลงกตก็เป็นหนึ่งใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวเลือกสว.ด้วยวันนี้จะดูหงอยๆสักนิดนึงไหม
0: ก็ดูสีหน้าสีตาวันนี้ก็ยังเห็นรอยยิ้มอยู่ได้บ้างแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาไม่ให้พูดนะนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเขาเนี่ยหมายถึงใครก่อนที่จะเดินจากไปเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะคือคุณอลงกตปกติเวลาปรากฏตัวต่อสื่อเนี่ยจะมักมีไวรัลมีวาทเด็ดมีวลีแสบที่เราสามารถนำไปนำเสนอแล้วก็เอาไปขยี้ต่อได้
0: ตั้งฉายาให้เป็นตัวตึงสว.ใช่ไหม
1: นะคะแต่วันนี้ก็พูดน้อยเลยแหละยอมรับว่ามติกกต.จากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการของศาลไม่ขอตอบเรื่องทางคดีขอให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและยืนยันว่าไม่มีการสร้างกลุ่มไลน์สว.ที่มีชื่อถูกส่งฟ้องนะคะ
2: ผมยอมรับในการตัดสินใจของกต.ส่งกี่คนก็เป็นเรื่องของกต.ถึงไหมล่ะเพราะเป็นตามระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่มีอะไร
3: ถ้าศาลเรียกเข้าไปชี้แจงก็พร้อม
2: ก็ต้องไปตามระเบียบกฎหมายอีกแหละคุณจะละเมิดอำนาจศาลเหรอมันไม่ได้ถูกไหมเราก็ว่าตาม

0: ว่าทำกฎหมายที่คนที่ใช้กฎหมายคือศาลถูกไหมจริงไหมศาลก็ว่าทางกระบวนการทางศาลไปถูกไหมฮะส่วนอนาคตจะเป็นไงคือจะละเว้นหมดหน้าที่ให้อยู่แบบหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกตท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกตอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยครับ
1: เมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานกกต.ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยมีคำถามของนักข่าวเรื่องของในแง่ของทางคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าต้องหยุดชะงักลงเลยไหมท่านก็บอกมันแยกคนละส่วนกันวันนี้มีความคืบหน้านะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเดี๋ยวเตรียมประสานกับกกต.ขอรายละเอียดคดีหัวสว.หลังจากมีมติจากกกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลฎีกา77คนครับจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยคดีหัวสว.โดยมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาทั้งหมดเนี่ย77คนจาก427คนนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตอนนี้เตรียมทำหนังสือถึงกกต.เพื่อขอรายงานคำวินิจฉัยและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษนะครับพร้อมกับเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมโดยอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสังเกตว่าขบวนการนี้เนี่ยอาจจะมีการวางแผนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อมโยงผู้ถูก เลือกตั้งเนี่ยนะฮะรวมถึงกกต.ส่งดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ย77รายด้วยกันโดยในจำนวนนี้6รายนะครับมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ในชุดปัจจุบันด้วยบุคคลดังกล่าวเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีของ DSI ที่จะต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการกลับคำให้การไปมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จด้วยหรือไม่ขณะที่ DSI และกกต.นะครับในฐานะเจ้าของสำนวนเดี๋ยวจะต้องมาพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
2: ค่ะปลายทางของคดีกกต.เนี่ยนะคะจะส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแต่ถ้าเป็น DSI เขาทำคดีทำสำนวนอีกอันนึงขึ้นมาอ้างยี่นะแล้วก็ฟอกเงินปลายทางคดีจะไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาสมมติว่าถ้ามีการฟ้องเกิดขึ้นจริงนะคะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของคุณพราดรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับมติของกกต.ในคดีหัวเลือกสว.ค่ะยืนยันขอทุกฝ่ายเคารพมติของกกต.นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีจากที่กกต.มีมติคดีหัวสว.นะคะประเด็นแรกเลยค่ะคุณพราดรเนี่ยกล่าวถึงโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ที่ระบุว่านายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยในฐานะพยานที่16/26ได้ซัดทอดว่าตนเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวสว.ขึ้นมาคุณพราดรขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะเพราะในส่วนตัวคงจะไม่มีความสามารถพอจะไปคิดค้นระบบอะไรให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดขนาดนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.แต่อย่างใดและสำหรับมติของกกต.ที่สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้อง77คนค่ะก็มองว่าเป็นการทำหน้าที่บนพื้นฐานพยานหลักฐานไม่เลือกปฏิบัติขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาของกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าผลการวินิจฉัยอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ที่พยายามกล่าวหาก็ตามส่วนแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายนะคะแม้ว่าจะไม่มีใครในพรรคภูมิใจไทยโดนอะไรในคดีหัวสว.อันนี้เราพูดแบบบ้านๆเนาะคุณผู้ชมแต่คุณพราดรเนี่ยเปิดเผยว่าในนามของพรรคภูมิใจไทยค่ะทางผู้บริหารกับทีมกฎหมายอยู่ระหว่างหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้พรรคได้รับความเสียหายจากการมากล่าวหาจากการมาพูดในสิ่งที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขามองว่าไม่จริงนะคะส่วนสาเหตุที่นายเอกราชย้อนกลับไปนิดนึงคุณเอกราชคือใครคุณเอกราชเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากในช่วงนี้
1: ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นพยานปากเอกเลยในรายงานคำวินิจฉัยของชุดที่26ใช่ไหม
2: ค่ะเอาเรื่องที่มาที่ไปก่อนตัวคุณเอกราชเคยเป็นอดีตส.ส.พรรคไหนพรรคภูมิใจไทยค่ะสิทธิ์เก่าภูมิใจไทยนะคะอะแต่ว่าล่าสุดที่ฮือฮากันที่คุณเอกราชเขาออกมาแล้วพูดถึงกันมากคือเขาปรากฏตัวแล้วออกมาพูดในฐาน

0: พยานที่16/26แล้วมาซัดทอดว่าคุณพาราดอนเนี่ยเป็นคนคิดค้น
1: บอกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลย
0: นะที่ได้มาซึ่งสวตอนปี2567
1: ครับ
0: คุณพาราดอนเขาก็ปฏิเสธนะแล้วก็จะให้ทีมกฎหมายดำเนินการด้วยนะคะ
2: จุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นตรงนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจากพยาน16/26และมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามธงนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน16/26ตั้งธงไว้แต่แรกนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นแต่เมื่อไปพิสูจน์แล้วไม่มีพยานหลักฐานใดที่สอดคล้องแล้วก็ไปทำให้คำให้การของ 16/26 มีความเข้มแข็งก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีใดๆได้
1: จากความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยวันนี้เองตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับตั้งโต๊ะแถลงเลยเรื่องของมติกกต.เมื่อวานนี้หนุนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าผู้เสียหายฟ้องกกต.ในมาตรา157ครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายวันนี้มาแถลงข่าวนะครับแถลงถึงมติคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยนะฮะส่งฟ้องคดีหัวสว.เลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยผู้ถูกส่งฟ้องทั้งหมดเนี่ย77คนด้วยการฟ้องต่อศาลฎีกานะครับบอกว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เคยเสนอให้ดำเนินคดีก็คือส่งไป229คนกกต.พยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจกกต.ในคดีเลือกตั้งเนี่ยใช้เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้จะเดินหน้าเคลื่อนไหวและติดตามคดีในระยะต่อไปนะครับโดยขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือว่ายกย้ายเจ้าหน้าที่ที่ทำสำนวนเรียกร้องกกต.นะครับส่งสำนวนอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยให้ศาลฎีกาเพื่อให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็คุณอภิสิทธิ์หนุนผู้เสียหายฟ้องเอาผิดกับกกต.ด้วยนะครับฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยพรรคเองเนี่ยเตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องต่อกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนอกจากนี้นะครับยังยื่นช่องทางรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้สิทธิที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับ
3: เท่าที่เราทราบมาเนี่ยกรณีของกลุ่มผู้บริหารพรรคการเมืองเนี่ยก็จะให้การเป็นหนังสือง่ายๆว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยไม่มีความพยายามในการชี้แจงเลยว่าที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงโดยพยานต่างๆเนี่ยมีข้อมูลอะไรมาหักล้างนะครับแต่จะเขียนเข้าใจว่าพ่วงไปด้วยว่าการแจ้งข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งความจริงเนี่ยกกต.ก็สามารถที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้แล้วก็บุคคลเหล่านี้ก็น่าจะอยู่ในฐานะที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ถ้าบริสุทธิ์เนี่ยว่าสรุปแล้วที่ถูกกล่าวหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ณวันเวลานั้นสถานที่นั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
0: คุณผู้ชมตามอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอันคลอสนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้คุณศรีหศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงจุดยืนของประเทศไทยต่อเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมามีหลายช็อตที่คนไทยเนี่ยประทับใจว่าคุณศรีหศักดิ์ทำหน้าที่ได้สุดยอดเลยฟาดกัมพูชายับเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำทีมของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือ UNCLOS ฝ่ายไทยไปถึงก่อนฝ่ายกัมพูชามาทีหลังนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดเวลานัดอะไรโดยฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา

0: ในการประชุมวันนี้ค่ะมีเอกอัครราชทูตคริสติน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาการประนอมนายปรักสุคนได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดก่อนนะคะโดยอ้างว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยประกาศยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวแม้กัมพูชาเรียกร้องต่อเนื่องให้ดำเนินการตาม MOU ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกจึงได้พิจารณาถี่ถ้วนตามแนวทางสันติวิธีพันธกรณีและกฎหมายระหว่างประเทศริเริ่มกระบวนการการประนอมซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของทั้ง2ประเทศจะช่วยให้ผู้พลัดถิ่นกว่า 20,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกลับสู่ภาวะปกติรวมทั้งลดความตึงเครียดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกัมพูชาหวังว่ากรรมาธิการจะสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและจะกำหนดเขตแดนทะเลเพียงเส้นเดียวพร้อมพัฒนาทรัพยากรร่วมกันระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงอันนี้รองนายกของกัมพูชาพูดก่อนนะคะคุณผู้ชมเขามาในประเด็นหลักๆว่าไทยยกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวซึ่งที่ผ่านๆมาเขาก็พยายามนำเสนอเรื่องนี้มาโดยตลอดอ่ะทางรองนายกรัฐมนตรีคุณศรีหศักดิ์บ้างค่ะลีลาการทูตคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับคุณศรีหศักดิ์วันนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกว่าฝ่ายไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้ที่ผ่านมาไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีเพียงแต่กัมพูชายังวางตนว่าเป็นฝ่ายที่ตกเป็นเหยื่อสร้างภาพว่าตนเองเหนือกว่าทางศีลธรรมกัมพูชามักจะกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศแต่สร้างภาพให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศคุณศรีหศักดิ์ยกเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาตั้งเป็นคำถามตรงนี้น่าสนใจมากๆคุณศรีหศักดิ์ถามว่าจำได้ไหมใครจงใจปล่อยคลิปเสียงสนทนาส่วนบุคคลระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศออกมามีอาวุธหนักมีจรวดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาตกในฝ่ายไทยพลากชีวิตผู้บริสุทธิ์ทำให้ฐานไทยสูญเสียขาช่วงนั้นหรอเคารพกฎหมายระหว่างประเทศที่กัมพูชาอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตลอดอยู่ที่ไหนไทยสิเป็นฝ่ายยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิของเราอย่างเข้มแข็งในการหาทางออกที่แท้จริงฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างกันไทยจึงได้ริเริ่มกระบวนการการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงแต่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสในการที่จะคุยอย่างจริงใจแทนที่จะมาหารือทวิภาคีกันกัมพูชากลับคอยบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยแทบทุกวันและกัมพูชายังคงเล่นบทเป็นผู้ถูกกระทำสร้างภาพว่าตนเองมีความชอบธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับคุณศรีศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าการยกเลิก MOU 2544เพราะว่า25ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจัดประชุมทางการได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับทำให้เห็นว่า MOU ไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงได้เสนอแนวทางในการเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องของเขตแดนทางทะเลและหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในเวลา6เดือนเนี่ยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับและเพื่อเป็นการแสวงหาข้อยุติเนี่ยจำเป็นจะต้องชัดเจนในการกำหนดขอบเขตที่กรรมาธิการจะมีการพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นนะครับเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ย้ำนะครับว่าการประนอมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดของไทยด้วยและไทยเองขอปฏิเสธเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาเนี่ยเขาอ้างสิทธิฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายนะครับย้ำด้วยนะครับบอกกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่กระบวนการทูตที่ต้องมีผู้แพ้หรือว่าชนะอย่างสิ้นเชิงไทยเองยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่และจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลอย่างมั่นคงพร้อมกับมุ่งมั่นเรื่องของการทำให้สันติภาพกับความเจริญรุ่งเรืองนั้นเกิดขึ้นร่วมกันนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหวังว่ากัมพูชาเอง

0: จะกล้ามีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับไทยเพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้รับประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองประเทศครับ
1: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักมันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลย
0: ไปดูต่อกันที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนะครับวันนี้มีการจัดกิจกรรมส่งนักรบผู้กล้ากลับปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชานะครับแนวรบจังหวัดสระแก้วกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จัดกิจกรรมมอบดอกกุหลาบให้กับนักรบผู้กล้าเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการสนามภายใต้โครงการพักกายฟื้นใจแล้วไปต่อค่ายพักผ่อนกองทัพผลัดที่3ค่ายพักผ่อนกองทัพบกผลัดที่3นะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย85นายด้วยกันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้กำลังพลเนี่ยผ่อนคลายจากความตึงเครียดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาวะทางจิตใจเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็แรงจูงใจในการกลับไปปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงขอขอบคุณกองทัพบกที่ได้ให้ความสำคัญของกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับอย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันจากภัยคุกคามทางการรบซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์และขวัญกำลังใจของกำลังพลกองทัพบกจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาวะทางจิตใจของกำลังพลจึงได้จัดโครงการฟื้นฟูทหารกล้าปฏิบัติราชการสนามในครั้งนี้ทางด้านของนายสมศักดิ์คำสนิทครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วพร้อมด้วยนายพิเชษอินคำหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และอากาศยานไร้คนขับนายพงศกรพันนิติครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และอากาศยานไร้คนขับและคณะครูรวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมกันส่งมอบสายอากาศวิทยุสื่อสารทางทหารจำนวนทั้งหมด14ชุดด้วยกันนะครับให้กับกองกำลังบูรพาโดยมีพันเอกนาวินกุลาไทยรองเสนาธิการกองกำลังบูรพาเป็นตัวแทนของกองกำลังบูรพาในการรับมอบเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยสายอากาศที่จัดทำขึ้นเป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนักเรียนนักศึกษาซึ่งได้ออกแบบแล้วก็ประกอบขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจในพื้นที่ทุรกันดารครับ
2: เรื่องการปราบปรามนอมินีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะยังคงมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยวันนี้3กระทรวงที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันอัปเดตความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาช่วงที่ผ่านมาโดยมีการตรวจพบตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลค่าความเสียหายจำนวนมากค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเรื่องความเชื่อมโยงนอมินีทุนเทาและสแกมเมอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลสรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมวันนี้เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย3กระทรวงหลักๆค่ะคุณผู้ชมมีกระทรวงพาณิชย์มีมหาดไทยมีกระทรวงยุติธรรมและอีก2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์โดยตรงก็คือปปง.กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้เป็นการประชุมพูดคุยหารือที่สืบเนื่องต่อจากวันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวตั้งโดยนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมที่ดินเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่คืบหน้าเป็นอย่างมากในวันนี้จึงให้แต่ละหน่วยงานมาสรุปผลการปฏิบัติในเรื่องของการปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะกรณีการเข้าตรวจค้นบริษัทของนายแวงซองเดวิดปาซิโนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบว่ามีเอกสารหลักฐานและมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จึงได้รับเป็นคดีพิเศษแล้ว
1: ไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ชมครับคดีของสมีโชตและสีกาเอ๋นะฮะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยเรื่องของเส้นเงินปรากฏว่าไปเจอเงินในบัญชีเนี่ยรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินมากกว่า300ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็จะมีการขยายผลในเฟส2และ3ด้วยครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีสมีโชตแล้วก็สีกาเอ๋เนี่ยนะฮะว่าตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมมากกว่าโดยพบเงินในบัญชีเนี่ยรวมกว่า300ล้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการเตรียมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเฟส2แล้วก็เฟส3ส่วนอีก1วัดในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวตามสื่อโซเชียลวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานการกระทำความผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยทำงานโดยยึดหลักการรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วก็ต้องพิสูจน์ทราบก่อนหากกรณีใดมีพยานหลักฐานชัดเจนอย่างเช่นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ก็จะดำเนินคดีทันทีนะครับแต่หากกรณีใดเนี่ยที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนได้ว่ามีการกระทำความผิดก็จะไม่เร่งรีบหรือว่าปล่อยข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธาของพี่น้องประชาชนทางนี้ขอให้สังคมเนี่ยแยกแยะนะฮะระหว่างพระพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนนะครับส่วนอีกหนึ่งวัดก็คือวัดป่าภูผาสูงที่โคราชนครราชสีมาทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุนะครับบอกตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบหรือว่าสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งมอบให้กับสำนักงานปปช.สืบสวนต่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบและขั้นตอนของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้ครับ
0: กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคมใครที่ทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโทษก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดคุกนะคะแต่ทีนี้เวลาบุคคลหนึ่งทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วการให้โอกาสเขากลับคืนสู่สังคมก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะกรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูผู้ต้องขังสร้างทักษะอาชีพหวังคืนคนดีสู่สังคมซึ่งวันนี้ห้องข่าวหมายเลข5นะคะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเสนอตอนปั้นอาชีพคืนคนดีสู่สังคมติดตามจากทีมข่าวอาชญากรรมค่ะ

0: การศึกษาสุขภาพการบำบัดฟื้นฟูและการฝึกวิชาชีพ
1: วันนี้เนี่ยอาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับหลายๆอาชีพเนี่ยมันถูกทดแทนด้วยอะไรด้วยโรบอทนะครับบางอาชีพเนี่ยถูกทดแทนด้วย AI บางอาชีพเนี่ยถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีแต่ก็ยังมีอาชีพบางอย่างนะครับที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ฝีมือนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะไม่มีคนถามเราว่าเราไปเรียนมาจากการเดอร์คุกนะครับแต่เขาจะถามเราว่าทำไมถึงทำอาหารอร่อยนะครับแล้วมันมีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของศิลปะนะครับหลายๆสื่อนะครับพี่น้องที่ไปดูเนี่ยผมเชื่อว่าภาพวาดนะครับนอกจากเป็นการบำบัดรักษาตัวผู้ต้องขังเองแล้วนะครับให้สงบอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เขาจะต้องอยู่ในเรือนจำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยหลายๆผลงานมันสะท้อนศักยภาพของเขานะครับแล้วก็มันจะเป็นโอกาสนะครับ
0: คณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยในหลายพื้นที่ทั้งแดนแลกรับแดนควบคุมสถานพยาบาลแดนฝึกวิชาชีพซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญคือการสร้างทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่งานช่างงานอาหารเบเกอรี่ปัดเย็บเสื้อผ้างานศิลปะการตัดผมไปจนถึงการฝึกทักษะเฉพาะทางนอกจากนี้ยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะให้เท่าเทียมกับแรงงานภายนอก
2: และสิ่งสำคัญที่สุดครับเราต้องพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการให้เขาเสพสื่อที่เราหามาเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดความร่วมมือของผู้ต้องขังและเราเองเพื่อใช้เวลาว่างให้มีคุณค่าพัฒนาตัวเขาเองแล้วก็พัฒนาจิตใจเขาและสิ่งสำคัญที่สุดครับเราต้องหาช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้เงินเหล่านี้กลับมาหาเราในการพัฒนาต่ออีกซึ่งเราก็ต้องหาช่องทางจำหน่ายมากมายนะครับเราก็ได้รับความรู้เคาะจากหน่วยงานรวมถึงเราต้องดิ้นรนในการหาช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการออกงานอีเวนต์ต่างๆถ้าเห็นโปรดักต์ของกรมราชทัณฑ์นะครับให้ทุกท่านครับเราขายคุณภาพเราไม่ได้ขายความสงสารครับเพราะทุกอย่างต้องมีมาตรฐานโอท็อปเป็นต้นครับ
0: ขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ยังมองไปถึงอาชีพแห่งอนาคตด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเรียนรู้การทำคอนเทนต์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเมื่อได้รับการปล่อยตัว
3: ก็เราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นวิดีโอมาร์เก็ตติ้งเช่นเอาไปสร้างวิดีโอในการทำโฆษณาหรือว่าสร้างคลิปสั้นในการเผยแพร่สิ่งต่างๆครับหรือว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาโปรแกรมหรือทำโปรแกรมต่างๆได้ครับโดยใช้ AI ครับ
0: แนวคิด Beyond the Wall คือการก้าวข้ามภาพจำและอดีตเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเรียนรู้พัฒนาทักษะและสร้างอาชีพก่อนคืนสู่สังคมเพราะการพ้นโทษไม่ควรเริ่มจากศูนย์แต่ต้องมีความพร้อมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเปลี่ยนกำแพงจากจุดสิ้นสุดของชีวิตให้การเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่อีกครั้งทีมข่าวอาชญากรรมททบ.5รายงาน

0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: เก่งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่พบกับเรื่องราวดีๆที่สนุกและได้สาระแฝงด้วยข้อคิดจากพระวจนะคำกับความรักที่อัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับรายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love ทุกวันพุธเช้าตรู่เวลา 5:00 น. ถึง 5:30 น. และพบกันนะคะ

0: หน้าฝนของประเทศไทยปีนี้ว่ากันตามจริงคือยังไม่มีพายุที่เข้าไทยเต็มๆสักลูกหนึ่งแต่ว่าเราจะเห็นฝนตกฉ่ำๆหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตามมานะคะอย่างเช่นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเช้าค่ะชาวบ้านเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันแบบโกลาหลเลยสถานการณ์น้ำในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้ามืดและตกในพื้นที่ต้นน้ำด้วยทำให้มีน้ำในลำน้ำย่าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตำบลศิลา3หมู่บ้านรวม21หลังคาเรือนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่าเร่งเข้าช่วยเหลือและสำรวจผลกระทบซึ่งมวลน้ำมาแบบเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอเช้ามาสว่างน้ำก็ลดลงไปเยอะแล้วนะคะพอ7โมงเช้าเนี่ยระดับน้ำน้ำย่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนขณะที่น้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพานท่าไหหย่องตำบลศิลาวัดระดับได้7เมตร36เซนก็จะเหลืออีกประมาณ1เมตร48เซนถึงระดับที่ล้นตลิ่งค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดนะคะไปที่วารินชำราบกันบ้างคุณผู้ชมนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยนายกำพลศรีดาโคตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ราบลุ่มเวลาฝนตกหนักทีก็จะมีน้ำจากลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงแล้วน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายนะคะสำหรับในการช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยจะเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมความเสียหายของเกษตรกรหากใครผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดส่วนสถานการณ์น้ำถือว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ตำบลที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
1: ส่วนทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับออกมาประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะครับระบุบอกว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามคาดการฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่15ถึง19กันยายนดังนี้นะครับภาคเหนือเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุทัยธานีขยับมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมส่วนภาคตะวันออกมีจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสขอให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุกักเก็บเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำ

0: าขาของลำน้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำกกของจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำแควน้อยพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักที่เพชรบูรณ์แล้วก็แม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครรวมถึงแม่น้ำโกลกแล้วก็คลองตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับโดยให้ติดตามในพื้นที่หากมีฝนตกมากกว่า90มิลลิเมตรในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ในประเทศไทยเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งมีหลายหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานบูรณาการสักเท่าไหร่นะคะล่าสุดเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเลยคุณผู้ชมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผนึก4หน่วยงานเปิดตัว One Map น้ำปิดจุดตายข้อมูลไม่ตรงกันชูแพลตฟอร์มแดชบอร์ดเตือนภัยแบบรวมศูนย์ค่ะนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำวันแมปก็คือแผนที่เดียวกันนะคะคุณผู้ชมของทุกๆหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการลงพื้นที่อำนวยการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจำได้ใช่ไหมคะตอนที่น่านเกิดน้ำท่วมไล่มาตั้งแต่ที่ปัวที่อำเภอเวียงสาอาจารย์เชนในลงพื้นที่ไปกำกับในพื้นที่อยู่หลายวันเลยแกก็มองเห็นว่าช่องว่างที่สำคัญในการรับมือสถานการณ์คือระบบเตือนภัยของประเทศไทยค่ะยังมีข้อมูลกระจัดกระจายไม่ตรงกันแต่ละหน่วยงานแจ้งประชาชนคนละทิศคนละทางทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การสั่งการแต่คือการตอบคำถามง่ายๆว่าน้ำจะท่วมตรงไหนท่วมสูงเท่าไหร่แล้วอีกกี่ชั่วโมงน้ำจะมาถึงซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันวันนี้เราจึงต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันไปเลยแล้วก็สื่อสารกับประชาชนในข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนประชาชนแต่ว่าเตือนด้วยข้อความคนละประเภทคนละรูปแบบประชาชนงงแล้วต้องเดาเอาเองนี่คุณผู้ชมน้ำมันมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเตือนภัยเร็วความเสียหายมันจะน้อยกว่านี้ไหมถ้าทุกๆหน่วยงานเตือนด้วยข้อความแบบเดียวกันอพยพอพยพอพยพประชาชนมีหรอจะไม่เชื่ออ
0: ย่างรอบนี้คือน้ำมาเร็วแล้วก็แรงส
1: ุ
0: ดท้ายความเสียหายเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะถ้าเกิดมันมีข้อมูลแบบรวมศูนย์แล้วก็เตือนได้อย่างทันท่วงทีคิดว่าความเสียหายน่าจะลดลงได้พอสมควรเลยนะครับ
1: MOU นี้ถือเป็นก้าวแรกเลยนะคะของการนำข้อมูลที่สำคัญจากทั่วประเทศมารวมกันถ้าข้อมูลพร้อมก็จะทำให้เกิดการเตรียมตัวเตรียมกำลังคนรับมือได้อย่างทันท่วงทีและให้รัฐบาลสามารถเข้าไปจัดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดความสูญเสียได้การทำงานบูรณาการด้านข้อมูลค่ะจะประกอบด้วยส่วนงานที่หลากหลายทั้งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศ Big Data AI และนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์นะคะสำหรับเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การมีข้อมูลเยอะที่สุดหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดค่ะแต่คือต้องมีความสามารถในการมองเห็นความเสี่ยงได้รวดเร็วมากขึ้นวิเคราะห์อย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะอพยพเตรียมพร้อมรับมือได้ทันก่อนที่น้ำจะมาถึงซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนทีนี้สำหรับวันนี้นะคะก็มีโครงการที่ครม.อนุมัติและเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมเรื่องภัยพิบัติเนี่ยในหลายเรื่องเลยเดี๋ยวไล่เรียงไปเอาเรื่องแรกค่ะคุณผู้ชมครม.เห็นชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงภัยพิบัติที่มีการรับมืออย่างเป็นระบบโดยปรับปรุงการพัฒนาระบบชลประทานและป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างซึ่งโครงการนี้เป็นแผนบรรเทาอุทกภัยนะคะงบประมาณวงเงิน 99,000 ล้านระยะเวลาดำเนินการ6ปีค่ะ70ถึง75เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรับน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยจะมีพื้นที่8จังหวัดที่ได้รับผลประโยชน์ในโซนของเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะคะและนอกจากนี้อันนี้สำคัญสุดๆคุณผู้ชมหาที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัตินะคะภาครัฐ จะพิจารณาจ่ายเงินให้กับประชาชน

0: ซึ่งบางครั้งมันเกิดปัญหาว่าล่าช้าขั้นตอนต่างๆมันกินเวลาค่อนข้างนานเอกสารยากล่าสุดหลังจากที่ไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลากันมามีมติครม.เห็นชอบในหลักการอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีเยียวยาครั้งใหญ่ของประเทศไทยค่ะภาครัฐซื้อประกันภัยพิบัติไว้ให้ประชาชนล่วงหน้าเลยและภาครัฐเป็นคนจ่ายเบี้ยให้นะคะครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยครัวเรือนผู้อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนรับมือทั้งเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมแผ่นดินไหววาตภัยต่างๆรับจ่ายเบี้ยให้แต่ว่าสินไหมเนี่ยประชาชนรับตรงๆจากภาคเอกชนที่เขาเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงตรงนี้เลยโครงการนี้มาไวมากคุณผู้ชมคะจะเริ่มความคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือภัยพิบัติให้กับประชาชนค่ะ
1: มาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงของการสื่อสารกันหน่อยอย่างโทรทัศน์ใช่ไหมคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีข่าวลือบอกว่าทางด้านอสมทเองจะมีการควบรวมกับไทย PBS วันนี้ได้รับคำยืนยันนะครับจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับบอกว่าตอนนี้เองแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS เนี่ยขอให้บุคลากรและประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลบริษัท อสมทจำกัดมหาชนนะครับชี้แจงกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยระบุบอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้รับทราบแผนการควบรวมดังกล่าวและเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทเองก็ได้รับการยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้รับเรื่องของการแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรทั้งของอสมทและไทย PBS เองรวมถึงประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวจากแหล่งข่าวเท่านั้นส่วนการดำเนินงานของอสมทนะครับคุณสุภมาศเนี่ยบอกว่าอสมทเองทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.กระทรวงการคลังมาโดยตลอดเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและดูแลไม่ให้รัฐวิสาหกิจเกิดภาวะขาดทุนโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่15กันยายนนี้ขณะเดียวกันเองช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอสมทนะครับเนื่องจากมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หลายรายเกษียณอายุจึงจะมีการปรับขยับตำแหน่งแล้วก็โครงสร้างขององค์กรรวมถึงปรับผังรายการใหม่ทั้งโทรทัศน์วิทยุแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยพร้อมกับนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรและบุคลากรอสมทและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจสื่อได้อย่างมั่นคงต่อไป
0: คุณผู้ชมคะใครใช้ทางด่วนประจิมรัฐยาเชื่อว่าน่าจะได้ติดตามข่าวนี้และทางด่วนปกติเส้นนี้เนี่ยนะคะค่าวิ่งก็ไม่ใช่ถูกๆแต่ล่าสุดมีการปรับอัตราค่าผ่านทางประจิมรัฐยาขึ้นอีกหลังจากสัมปทานจะปรับในวันที่15ธันวาคมนี้ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแผนในการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาที่เราเรียกกันติดปากว่าวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเส้นนั้นน่ะนะคะรถใหญ่นี่ก็จะวิ่งกันเยอะแล้วจะมีผลค่าโดยสารใหม่ค่าผ่านทางใหม่เนี่ยตั้งแต่15ธันวาคมเป็นต้นไปการปรับค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานการลงทุนซึ่งระบุให้มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง15ถึง35บาทในทุกๆ5ปีไม่ใช่การปรับแบบตามอำเภอใจไม่ใช่การปรับแบบสุ่ม4สุ่ม5แล้วเราต้องไปนั่งด่านักการเมืองหรือผู้บริหารนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยถูกเขียนไว้ในข้อกำหนดตั้งแต่สัญญาสัมปทานลงทุนละทีนี้พอครบ5ปีปรับทีหนึ่งหวยก็มาลงว่าครบวันที่15ธันวาคม2569อันนี้คือที่มาที่ไปในส่วนของการเยียวยาผลกระทบให้กับผู้ผ่านทางค่ะข้าวของแพงน้ำมันแพงทางด่วนก็แพงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการเพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือลดภาระของประชาชนนะคะโดยในการปรับค่าผ่านทางรอบนี้จะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาถ้าเป็นรถ4ล้อรถยนต์ทั่วไปอัตราใหม่จะอยู่ที่80บาทต่อคันขึ้นมา15บาทจากเดิมเขาคิด

0: 65บาทส่วนถ้าเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอัตราก็จะปรับเปลี่ยนกันตามนี้นะคะสูงสุดคือพวกรถที่มีขนาดเกิน10ล้อเนี่ยราคาใหม่โอ้กระโดดไป185บาทเลยทีเดียวปรับเพิ่มจาก150บาทถือเป็นการปรับเพิ่มเต็มแม็กซ์เลยนะเขาให้ปรับเพิ่มสูงสุดไม่เกิน35ก็ปรับเต็มแม็กซ์เลย185บาทต่อคันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งมีผล15ธันวาคมแต่ว่าทางด่วนเส้นอื่นๆยังไม่มีการปรับ
1: คือ
0: ต่อให้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแล้ว
1: ต่อให้มีผล15ธันวาคมแต่ตอนนี้มีผลกระทบกับเรื่องความรู้สึกไปแล้วล่วงหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูน้องเนเน่กันหน่อยน้องเนเน่วันนี้เราต้องส่งกำลังใจนะเพราะวันนี้เองน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อแข่งอเมริกันก็อตทาเรนต์รอบชิงชนะเลิศแต่จะบอกว่าไปกับครอบครัวก็จริงแต่ว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณจอห์นเอลลอนคนนี้คือใครอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมส่งกำลังใจหนักๆเลยเพจสยามทาวยูเอสเปิดเผยเส้นทางของน้องแพรวรัติการอําลอยนะฮะหรือว่าน้องเนเน่เนี่ยร็อกเกอร์สาวที่กำลังก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบนเวทีอเมริกาก็อตทาเรนต์เนี่ยโดยคุณจอห์นเอลลอนนะฮะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพการพัฒนาธุรกิจและการสร้างบริษัทหลายแห่งก่อนที่ชีวิตจะพลิกเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้จัดการศิลปินให้กับเนเน่รอยัลคุณจอนเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองมองเห็นบางอย่างในตัวน้องเนเน่ตั้งแต่วันแรกเลยนะขณะที่มาเที่ยวที่ไทยกับภรรยาตั้งแต่ต้นปี2023นู่นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีสดที่เพราะมากจึงเดินตามเสียงนั้นไปปรากฏว่าคุณจอนไปพบกับเด็กหญิงวัยอายุ12ปีในชุดนักเรียนนะตอนนั้นอ่ะกำลังเล่นเพลง Enter Sandman ของ Metallica อยู่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ทักษะการร้องเพลงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเล่นกีตาร์ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันต้องบอกสุดยอดแล้วคนนี้นะรวมถึงเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็พลังในการแสดงคุณจอนตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวแล้วก็เสนอตัวด้วยนะบอกเดี๋ยวจะช่วยวางเส้นทางอาชีพให้กับเนเน่นอกจากสิ่งนี้ที่คุณจอนเนี่ยประทับใจไม่ใช่เพียงความสามารถทางด้านดนตรีของเนเน่นะครับแต่เป็นเพราะว่าเนเน่เนี่ยมีบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนได้แล้วก็ในเวลาเดียวกันเองก็มีความจริงใจอย่างมากจึงรู้ทันทีว่าเนเน่เนี่ยจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษอย่างยิ่งนะครับจากนั้นได้เป็นผู้ที่วางทิศทางอาชีพศิลปินให้กับเนเน่มาตลอดหลายปีก็ตั้งแต่ปี2023ปีนี้2026ใช่ไหม
0: ค่ะดูแลกันมา
1: 3ปีแล้วดูแลกันมา3ปีแล้วนะครับจนพาเด็กหญิงจากภูเก็ตคนนี้แหละขึ้นสู่เวทีอเมริกาก็อตทาเรนต์และในที่สุดก็กลายเป็นล็อกเกอร์วัยเยาว์ผู้ที่มีผู้ชมจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาจับตามองนะครับคุณจอนยังบอกถึงเหตุผลในการเลือกเวทีอเมริกาก็อตทาเรนต์ด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีบันเทิงระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและเชื่ออย่างเต็มที่ว่าเนเน่เองก็คู่ควรกับเวทีนี้เป้าหมายไม่ใช่เพียงการเข้าแข่งขันแต่คือการแนะนำให้กับผู้ชมระดับนานาชาติเนี่ยหรือว่าคนจากทั่วโลกรู้จักกับน้องเนเน่แล้วก็เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เธอพิเศษกว่าคนอื่นๆซึ่งเนเน่เองก็ภูมิใจกับความเป็นไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เส้นทางในระดับนานาชาติของเธอเองก็มีความหมายมากขึ้นขณะเดียวกันพรสวรรค์ของเนเน่เองก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้แล้วก็อเมริกาก็ทาเลนต์เองก็ถือว่าเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยพร้อมกับก้าวสำคัญสู่เส้นทางอาชีพระดับโลกครับคุณผู้ชมอ่ะวันนี้บรรยากาศวันนี้กันหน่อยที่สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่อันนี้ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก่อนนะฮะน้องเนเน่พร้อมกับคุณพ่อณรงค์อำลอยนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยวันนี้ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อแข่งขันรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์วันที่22กันยายนเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์นะครับตรงกับเวลาไทยเนี่ยประมาณสัก7โมงเช้าวันที่23ก่อนหน้านี้น้องเนเน่ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีความพร้อม 100% แล้วนะครับสำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายน้องบอกซ้อมหนักมากๆซ้อมหนักทุกวันวันละ4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเนี่ยเพราะว่ามีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ตั้งใจซ้อมแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมาด้วยนะครับพร้อมทั้งขอแรงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากคนไทยทุกคนเนี่ยและที่สำคัญก็ขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วยโหวตในรอบสุดท้ายด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้นฟังเสียงน้องเนเน่กันหน่อยนะครับ
2: เป้าหมายความหวังของอเมริกาก็ทาเลนต์ก็หนูอยากแชมป์ก็โหวตเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่

0: จะได้เป็นแชมป์มันอยู่ในการผลโหวตนะคะก็โหวตกันเยอะๆนะคะยินดีนี่ Royal ค่ะและหนูจะทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะในรอบสุดท้ายนี้ค่ะ
1: ความมั่นใจในรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: อะไรนะคะ
1: ความมั่นใจ
0: ก็มั่นใจ 100%เพราะว่าหนูก็ซ้อมมาหนักด้วยคือเวลาขึ้นเวทีที่ผ่านมาหนูก็ซ้อมหนักคือซ้อมปกติเลยแล้วขึ้นเวทีก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยเราต้องเล่นให้ออกมาให้ดีที่สุดเหมือนในเวลาซ้อม
2: สงใจเชียร์น้องเน่เพราะว่าน่าเสียดายคนไทยร่วมโหวตไม่ได้ไม่งั้นชนะแน่เพราะว่าฝีมือแรงโหวตของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง
3: คนไทยกับโซเชียลนี้ไม่แพ้ใครในโลกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะโหวตไม่ได้ส่งกำลังใจเยอะๆเช้า7โมงเช้าวันที่23เดี๋ยวรอลุ้นกันอาจจะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าอเมริกาก็อตทาเลน
2: ต์แล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงเราคนไทยภาคภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากเธอคือความสุขของคนไทยในช่วงเวลาที่ข่าวอื่นๆเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนใจนะคะอ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายช่วงนี้ค่ะเราไปเช็คสภาพอากาศกันประเทศไทยอากาศแปรปรวนนะคะมีฝนตกเยอะอยู่แล้วก็เริ่มมีมวลอากาศเย็นที่ดันลงมาจากพื้นที่ตอนบนด้วยติดตามพร้อมกันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะในช่วง 1-2 วันนี้ทั่วไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้าต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยปัจจัยสำคัญค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมนั้นพาดผ่านบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังกลางอีกด้วยดังนั้นพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือในช่วงวันที่17จนถึง20กันยายนค่ะจับตาเลยเพราะว่าทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักกันด้วยและยังมีอิทธิพลที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแจ้งว่าน่าจะเป็นความผิดปกติของสภาพอากาศก็คือมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมแถบประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะดันให้ร่องมรสุมตัวนี้นะคะเลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยจึงทำให้ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกหนักในระยะแรกหลังจากนั้นค่ะพื้นที่ได้รับผลกระทบก็จะเลื่อยไปตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะเดียวกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยดังนั้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะลมฟ้าเตือนภัยในวันนี้ค่ะเตือน50จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั่วไทยแบบนี้ค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและมี2จังหวัดค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากก็จะอยู่แถวพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดมีฝนมากกว่า170ของพื้นที่ด้วยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองทั่วไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากระยะแรกอย่างที่บอกไปภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นฝนจะลดลงและจะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคใต้ขณะเดียวกันค่ะชาวเรือก็ต้องระมัดระวังการเดินเรือเหมือนกันเนื่องจากว่ามีคลื่นลมแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะคะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดของประเทศค่ะมีฝนมากถึง170ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกนะคะช่วงเวลานี้ค่ะจะบอกว่าพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากถึง170ของพื้นที่นะคะอย่างเช่นในพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดพื้นที่เหล่านี้รับมือกับฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้เกษตรกรรวมถึงประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะเขาเฝ้าระวังปลาหมอคางดำแต่จริงๆแล้วค่ะปลาหมอคางดำนี้นะคะสามารถนำไปทำเป็นสินค้าเกษตรได้สินค้าชุมชนได้นะคะปลาหมอคางดำค่ะจากตัวปัญหามาสู่สินค้าอัตลักษณ์ชุมชนค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติของปลาหมอคางดำนั้นมีโภชนาการที่ดีนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกปลานิลหรือว่าพวกปลาช่อนเลยค่ะเพราะว่าเขามีโอเมก้า3มีโปรตีนสูงไขมันต่ำค่ะแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องของมีก้างเยอะหน่อยหรือแม้แต่เนื้อน้อยค่ะแต่จริงๆแล้วนำไปแปรรูปได้นะคะก็แก้ไขเรื่องเกี่ยวกับตัวปัญหาเหล่านี้กลายเป็นสินค้าแปรรูปค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารคนนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะถ้าเป็นห่อหมกลูกชิ้นปลาหรือว่าปั้นขิบก็ได้ค่ะถ้าเป็นอาหารสัตว์ต้องบอกก่อนว่าปลาหมอคางดำนั้นเขามีโปรตีนสูงบางโรงงานก็จะทำเป็นปลาป่นค่ะสำหรับเป็นอาหารสัตว์ได้ดีเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้พบการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสมุทรสงครามสมุทร

0: ครสมุทรปราการหรือแม้แต่เพชรบุรีค่ะตอนนี้เขามีการแปรรูปแล้วนะคะเป็นน้ำปลาค่ะเป็นสินค้าพื้นถิ่นแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ชุมชนของเขาอีกด้วยและปลาหมอคางดำบางพื้นที่บอกว่าไปถึงภาคอีสานแล้วที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ล่าสุดเจอแบบนี้แน่นอนว่าเขาบอกกันว่าชาวอีสานค่ะเก่งเรื่องของการแปรรูปก็เลยมองว่าสามารถไปทำเป็นพวกปลาร้าปลาส้มก็ได้ถ้ามองเป็นภาคการเกษตรค่ะสามารถลดต้นทุนการเกษตรได้นะคะไปเป็นปลาเหยื่อให้กับพวกปลากระพงปลาช่อนก็ได้หรือลดต้นทุนทางการเกษตรบางส่วนค่ะอย่างเช่นการทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยชีวภาพก็ได้ก็จะสามารถลดต้นทุนเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยชีวภาพก็ดีเหมือนกันนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามต่างประเทศครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับสหรัฐออกมาปฏิเสธหลังจากอิหร่านอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยระเบิดนะครับหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าว CMG รายงานนะครับว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เปิดเผยนะครับว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งชนทุ่นระเบิดในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทำให้เกิดระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ตามมาซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เรือลำดังกล่าวพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตบริเวณน่านน้ำทางตอนใต้อย่างไรก็ตามนะครับในวันเดียวกันสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวโดยยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากถูกโจมตีด้วยโดรนไม่ใช่ทุ่นระเบิดตามที่อิหร่านกล่าวอ้างโดยแถลงการที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวเซปานิวส์ของ IRGC ระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการออกคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของเส้นทางเดินเรือดังกล่าวล่วงหน้าแล้วขณะที่กองทัพเรือ IRGC ยังได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นและอยู่ภายใต้ความควบคุมของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีต่ออิหร่านเมื่อปลายเดือน

0: กุมภาพันธ์ปีนี้อิหร่านได้จำกัดการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซดังกล่าวขณะที่สหรัฐก็ได้ปิดกั้นทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านนะครับซึ่งข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าจำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ลดลงเหลือเพียงหลักหน่วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันก่อนหน้านี้ที่มีเรือแล่นผ่านวันละ14ลำขณะที่ก่อนจะเกิดสงครามในภูมิภาคแห่งนี้มีเรือสินค้าขนาดใหญ่แล่นผ่านช่องแคบถึงวันละประมาณ125ลำด้วยกันครับ
1: การโจมตีตอบโต้เป้าหมายทางพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะล่าสุดผู้นำยูเครนเสนอแบบยื่นหมูยื่นแมวคือบอกว่าจะหยุดโจมตีเป้าหมายทางพลังงานของรัสเซียแล้วเพียงแต่รัสเซียก็ต้องหยุดโจมตีเช่นเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ายูเครนจะหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียถ้าหากรัสเซียยอมหยุดโจมตีด้วยและอีกเงื่อนไขนึงนะคะคือสหรัฐต้องให้การรับรองและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดที่ให้ความเห็นอย่างแท้จริงใดๆจากฝั่งรัสเซียว่าจะยุติสงครามแต่ถ้าสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรของยูเครนสามารถทำให้รัสเซียมีความพร้อมอย่างแท้จริงที่จะยุติสงครามซึ่งมุ่งทำลายล้างชีวิตได้และดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานระยะยาวยูเครนเองก็จะดำเนินมาตรการของตนเองในการลดระดับความขัดแย้งลงเซเลนสกี้ยังแนะนำด้วยนะคะบอกว่ารัสเซียจำเป็นต้องหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครนอย่างจริงจังถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างโดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทั้งรัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของกันและกันขณะที่รัสเซียและยูเครนไม่ได้กล่าวเช่นนั้นค่ะนอกจากนี้ทรัมป์ยังพยายามกล่าวโทษการขาดแคลนน้ำมันและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงว่ามาจากการที่ยูเครนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามสาเหตุหลักของวิกฤตน้ำมันนะคะจะไปโทษยูเครนโทษรัสเซียได้ที่ไหนล่ะมันต้องโทษอะไรคุณผู้ชมมันต้องโทษสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เริ่มจากทรัมป์เองด้วยนะคะโดยรัสเซียได้ห้ามส่งออกน้ำมันเพื่อรับมือกับการขาดแคลนน้ำมันภายในประเทศที่มีสาเหตุมาจากการโจมตีของยูเครนแต่ว่าการส่งออกนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะ
0: มาดูที่เขตปกครองตนเองบังซาโมราบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นเป็นครั้งแรกครับสำนักข่าวเอพีรายงานนะครับว่าเขตปกครองตนเองบังซาโมราบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและประกอบด้วย5จังหวัดได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันนี้นะครับโดยมีการส่งทหารและตำรวจกว่า

0: ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะไปอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัว

0: สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาร์เป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาร์เขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
1: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: ขอโชว์แตงโมหน่อยครับเอามือเดียวมือเดียวอย่างนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อโนกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
0: น
1: ี่นี่นี่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม่
1: อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: รถเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: อุ้ยคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูคุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นมั
0: ้ยอุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สายแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน

0: 2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ให้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี่
0: คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วบอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอาก
0: ินเท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะคร
0: ับ
1: ก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่
0: อ
1: นดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณหมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเราเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้ว

0: าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปี
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
0: ครับ
1: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องเนี้ยน้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: อืมผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่อืม
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: จ
0: ะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่อืม
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ไหมต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต
1: ้
0: องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำมามันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่ครับ
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต
1: ่ใช่คร
0: ับแต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: อ่ะโอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพ

0: ภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
1: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
0: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
1: อ้าว
0: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
1: อะไรกิน
0: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
1: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
0: ใช่กดน้ำกด
1: เลยนะ
0: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
1: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากรด
1: ก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
0: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
1: น้ำกร่อยน้ำ
0: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดี
1: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่ารวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะรวงข้าวมันหนัก
0: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได้
1: สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง
1: อ
0: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
1: มันต้อง
0: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวหรือ
1: มะม่วง
0: มะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
1: ก็เหมือนอย่างที่ไปอุบลน่
0: ะ
1: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
0: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยา
1: พี่สุริยา
0: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
1: ้
0: กลายเป็นทุเรียนทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: ตั้งตรง
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2500

0: 2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
3: ครับ
2: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
3: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
2: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
3: ่3
2: คนโอบ
3: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
2: 363
3: 63เอ้าด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่าๆที่เรียนอายุเยอะนะ
2: ทุเรียนอายุเยอะ
3: เนี่ยคือต้นมันจะหัก
2: ครับ
3: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
2: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
3: ใช่มันดันดอก
2: โด
3: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
2: ครับ
3: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
2: มีความชื้น
3: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหมขนาด
2: ท้องผาภูม
3: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
2: ใช่
3: แต่ก็ยังหาย
2: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
3: ่
2: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หายเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
3: ใช่ครับ
2: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
3: ใช่สอบถามได
2: ้
3: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
2: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
3: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
2: ไม่เป็นไร
3: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
2: ๆ
3: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
2: ถูกต้อง
3: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
2: า
3: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
2: เรียกว่าบอสรับจบ
3: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
2: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
3: ่
2: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
0: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
3: ่
2: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
3: หมู
2: ตระกูลเดียวกันไหม
3: หมู
2: ลายเดียวกัน
3: ลายเดียวกันเลย
2: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
3: เหมือนกัน
2: เอาเหมือนกันเลย
3: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดหนึ่งคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
2: ปาล์มก็เหมือนกัน
3: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
2: ี้
3: เ
2: องแสดงว่าทุกพืช
3: ครับ
2: ถ้าบำรุงดิน
3: ครับ
2: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
3: จบ
2: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
3: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
2: ดอกใหญ
3: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
2: ไปถึงเนื้อผลแล้วเนื้อผลนะ
3: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
2: ึ้
3: นพอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
2: ่
3: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
2: ุ
3: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
2: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
3: ครับ
2: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
3: โอ้โหจนพ่อกระมวล
2: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
3: ่ว่าคุณบอก
2: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
3: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
2: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายหรอ
3: ทลาย
2: ใช่ไหม
3: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
2: คืออะไรอ่ะ
3: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
2: มันจะไม่ออกลูก

0: ผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกแล้วครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต
0: ่
1: อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหาย
1: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
1: ้ครับ
0: พอดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเมื่อเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเรียกขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาตั้งแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
1: อ
0: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยพามาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลา

0: ครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
3: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
4: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
3: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
4: มารวมกัน
3: มารับรวมกันก็จะมารวมกันที่นี
4: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
3: ครับ
4: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
3: บ้างบ้านแม่ขมันครับ
4: บ้านแม่ขมันเนี่ย
3: ครับ
4: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
3: ครับ
4: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
3: ครับ
4: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตนะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
5: ้
4: ว
5: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
4: นี่จะหมดแล้วนะครับ
5: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
4: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
3: ไม่เน่า
4: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
5: เขาจะเก็บหลายรุ่นแล้วก็เพีย
4: จะหมดแล้ว
5: แล้วยิ่งใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
4: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
3: ่ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
4: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าเล่นสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วย

0: ดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะครับ
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
4: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหม
4: ดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
4: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: คร
4: ับ
0: ปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: สามผลได้
1: โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน เน่า
0: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
4: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้
1: ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
4: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่ที่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่เป็นที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้ผมว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
4: ก็ดีครับติดใจกัน
0: หอมมัน
4: หวานมัน
1: พี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได้เรารับรองครับก็ตะกอนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายยาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันจะแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ คุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้อ่ะหลัก15,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
4: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบดีขึ้นกิ่งก้านก
4: ็ครับ
5: ลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
4: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกแล้วจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
0: เขาไม่มีทุเรียนเลย
1: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมีแม่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทาง ทั้งผลทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
0: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
4: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
0: ครับดีขึ้นผมผลิต
1: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
0: พ่อมาพ่อบอกว่าตัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
1: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินนิ่ม
0: มันยบนะ
4: หญ้าถอนง่าย
1: ตาหญ้าถอนง่ายนี่ไปสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วตะกอนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยโยกเย่นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
0: ปรึกษาได้นะครับ
1: ปรึกษาได้
0: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
4: ใช้อยู่แล้วครับ
0: ลดลงไหมครับ
4: ลดลง
0: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
1: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
0: ปุ๋ยใช่ไหม
1: สูตรเสมอนะครับ
0: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
1: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือสองกำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
0: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
1: ครับ
0: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
1: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
0: เมษาปี
1: เมษามาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
4: ดีครับ
0: นี่เปลือกล่ะครับ
4: เปลือกกระบาง
0: เปลือกกระบาง
1: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
0: รอบต่อไป
1: เดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
0: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
1: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
0: วันนี้เกษตรกร

0: ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่แล้วนะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาหวีดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่เนี้ยอยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะนี่ร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่แน่นอนคือเชื้อราเน่าโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
5: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง3-4คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำ3-4คน

0: 收入多。
1: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอาร์มนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการน่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำดําสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ํา3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคําว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
2: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
3: ต้นไหนต้นนี้
2: เหรอนู่นแต่นู้นต้นใหญ่นู่น
3: ไ
2: หน
3: ต้นที่ไม่สูงนะ
1: ต้นใหญ่ที่นั่นแหละที
3: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
2: เออนู่นไหนตรงนั้น
1: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
2: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็
3: มี
2: ลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
1: โอ้โหจะไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
2: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกิน
1: ม
2: ันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
3: ใช่ต้องดูแล
1: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
2: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
1: รอจะก่อนนี้เหลือ20อ่ะ
2: นั้นนั่นเลยนะ
1: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
2: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
1: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
2: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
1: โอ้โห
2: มาเอาไปเลย
3: ให้คนรู้จักพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
1: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
3: มาเลย
2: เนี่ยตั้งนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณ
3: า
2: บอกไปเอาไปลอง
3: แล้วคันลองแล้วเป็นไงบ้าง
2: เออบอกก็ยังไม่จังซื้อนั่งก็ได้มาเอาที่นี่
3: เอาที่ลุงไปก่อน
1: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพัด
3: มีที่พักพิง
1: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในอาร์มอยู่ตรงไหนครับลุง
2: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันอาร์มวัดโพนา
1: วัดโพนา
3: วัดโพนาเมื่อกี้
1: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
2: ไปทั่ว
1: นะครับก็ดี
2: แล้วปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาทิ้งแล้วกัน
1: เออ
2: บางทีปีได้ไม่หมดก็มี
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโครง มชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
6: สวยมากจริง
5: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
2: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
5: มามาตอนตัดลูกอ่ะ
6: มาบอกว่ารอบแรกมีนา
5: เมษาม
6: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
5: เมษาไม่เท่าดอก
2: มีมีนาก็กลางกลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
5: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
6: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
5: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
2: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
6: นี่
2: ถ้าไม่แกรับประกันเลย
5: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
2: ก็แม่ตัดเองเลย
5: โอ้โหตัดเองด้วย
2: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายต
6: ั
2: ด
6: แล้วก็ให
5: ้โอ้โหตัดเองรับรองรับรองว่า 90% แน่ๆแน่น
6: อน
5: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายปลายเดือนได้แน่นอน
2: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
5: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
7: ไป
5: ล
7: ุ
5: ง
7: ใกล้ก่อน
5: ลุงก็เป็นลมนะ
2: ผ่านนัดเที่ยวอะไรก
6: ็
2: แวะมาได้แล้วได้
5: คนจริงเสียงจริงนะครับจากตะก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
2: เนี่ยลากินโอ้ย
5: กินจนแบบเหนื่อยนะก็ใช้ยาเยอะมา
2: ใช้เยอะเยอะมากเลย
5: มา
2: ใช้ยาใช้อะไร
6: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
2: า
6: ะ
2: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
6: ครับ
2: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
5: แก้เลย
2: เราทาเอาอะไรทา
6: แก้เลย
2: ถ้าเราปล่อยไว
6: ้อย่าปล่อย
2: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้
5: ย
2: รักษายากแล้วตอนนี้
5: เข้าเส้นเลือดนะครับก
6: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
2: อย่างนี้50 50แล้วถ้าลำเป็นนิดๆหน่อยเนี่ยแก้แปด90
5: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
2: เราต้องรู้จริง
5: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
2: เราปุ๋ยเปื่อยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
5: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะมั้ย
2: ประหยัดเยอะแหละ
5: เงี้ยนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
6: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
5: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักมั้ยฮะดินเน่า
2: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
6: จากปกติเท่าไหร
2: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
6: เกินกว่าไปอีก
5: เกินกว่าไป
2: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
6: ไปถึง
5: น้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
2: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
6: เห็นไหม
2: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
6: แข็งดินเสียด้วยครับ
5: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
2: มันเค็มมากมันก
5: ็
2: ตัวหมดเนี่ย
5: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
2: นั่นหมด
6: ใบหมด
5: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
2: ดูแล
5: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
2: โอเคมี ปีไม่รู้เท่าไหร่
5: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
2: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
5: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
6: นี่ได้กินข้าวหน่อย
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เนี่ยต้นตรงนู้นต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
5: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
7: ให้ผมทาย
5: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
7: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
5: ใช่
7: ทายว่าอายุเท่าไหร
5: ่
7: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
5: เ
7: นี่ย2ปี
5: 2ปีกว่า
7: 2ปีกว่า
5: บ้านผมมา2ปีกว่
7: า
5: ให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
7: ปีครึ่งอ่ะ
5: เอาให้ทายอีกทีนะ
7: ปี
5: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
7: เอาปีนึงปีนึง
5: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
7: ้4ปี
5: 4เดือน
7: ฮะจริงป่ะพ่อ
2: 4เดือน
7: ต้นนี้4เดือน
2: 4เดือนนู่นแหละและต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
5: นั่นไม่มี4เดือน2
2: แต่ยอดใหม่ตัดยอดใหม่4เดือนทั้งนั้น
7: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
5: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดีอ
7: ่
5: ะก็บอกแล้ว
2: เมื่อตอนแรงนะ
5: แรงแรงเมื่อ
2: แรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
7: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
5: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
2: ซื้อที่
7: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
2: ตักทำเองได้แต่ว่าน
5: ี่ดูใบ
7: ใบสวยมากใบเงา
5: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแหละ
7: อันนี้4เดือน
5: อันนั้น3ปี
7: อันนี้3ปี
5: ดูดิ
7: ออกลูกแล้ว
2: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
5: โ
7: อ้อ่ะ
2: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
5: 2ปี
7: เป็นลูกแล้ว
5: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
7: ครับ
2: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
5: เนี่ย
2: ปุ๋ย
5: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
7: ม
5: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
7: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
5: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
2: แ
5: ต่
2: ราคาดินเน่าถูกขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
5: ่เออพอแล้ว
7: ดินนุ่
5: มเพราะฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
2: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วนแล
7: ้
2: ว
7: ใบลงดินได้เลย
5: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเลยนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียดน้ำไปหน่อยนะครับใส่เอียไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่
1: ช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้ 1,000

0: ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: ไม่ได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไรท

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธานเหรอครับ
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราได้
1: สวัสดีครับยาวนะครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินปะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ก็ใครข้าวไหมก็หิวอ่ะ
3: กินผมก็จะก
1: ินยาอ่อนยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: ปลา
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นก
1: ร
2: ดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก

0: สามสี่วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
0: นั่นแหละครับ
1: คือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
0: ใช่
1: แล้ว
2: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
0: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากมากเนี่ยใส่ไปเลยครับค่าพีเอชแข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไหมเพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
0: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เอ
1: เขาใส่เราไปก่
0: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
0: เ
1: อดี
0: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
2: เพราะว่าเฮียกำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
0: ้
2: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับมันจะดึง
2: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
0: ้
2: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชื้อราดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
2: ใช่ไหมคะเฮียค
0: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
2: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลและใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ผมกล้าพูดความจริงเลย
5: นะฮะคือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสหนูต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่
5: คนซ
6: ื
5: ้อไปต้องติดใจกับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช
6: ้อ่
5: ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โอ้ยโปร ดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ดีกว่าเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
0: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
0: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
1: ครับ
0: อีอย่างเงี้ย
2: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
0: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
1: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
0: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
0: ได้คืนไม่หมดครับ
1: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
0: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
1: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
0: ครับ
1: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
0: ครับ
1: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
0: ค
2: ่ะ
0: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
1: แล้วขอลดไปเถอะ
0: ลดเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
1: ู
0: ใส่ไปหน่อยก็เปลือง
1: อนน
0: แต่มันอยู่ไม่ชน
1: อ
0: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
1: มันมีอะไรบ้างเพื่ออะไรคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: แล้ว
2: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
0: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
1: าด้วยนะ
0: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่ะมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
1: ์
0: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
1: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
0: ใช่บ่อหมัก
1: นี่คือบ่อหมัก
0: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืช
0: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
1: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงหรอ
0: มีค่าจุด
1: โอ้โห
0: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
1: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จ
1: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
1: ขวดเดียวนี่
2: แหละ
1: ขวด
2: เ
1: ด
2: ีย
1: ว
2: ครับอย่างเดียวเลยทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
1: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
1: เออ
0: แต่ก่อนเนี่ย
1: ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี
0: ้เลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
1: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุบๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดบนใบลงดินไม่เป็นไร

0: ไร
1: แต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
2: ใช่
1: ไหมแต่โดนใบโดนต้นได
2: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
1: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
2: นี
1: ่อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่น
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
0: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียขา
2: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินนะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำมันก็ตกค้างก็ตึง
0: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
2: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: แสดงว่ายังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
2: นั่นแหละครับ
1: มันไม่มีไปอึนอยู่ในดินหรอ
0: มันไม่กิน
2: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
1: ดีใจที่คนทำตาม
2: ทำตามนะ
0: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
2: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
1: ่บางทีเคยได้ยินมาคนชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
2: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ๊ง
0: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี่
0: ก็บอกใครเจ๊ง
2: ล่ะไม่รู
1: ้ไม่รู
2: ้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
2: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
2: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
0: นี่ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยโดนมือโดนผิวหนัง
2: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นอันตรายเลย
1: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังแต่เราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเดบเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
0: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
2: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
0: ี้อย่าบอกนะว่าเอาชีวิตมาได้ไง
2: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าให้เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
2: ได
1: ้ใช้ลงดินไป
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
2: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสาใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
1: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
2: คมเลยนะคมมากเลยนะ
1: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามัน
2: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
0: ใบ
1: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยแมลงมันจะไปหลบ
2: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
0: ้
2: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะคร
1: ับ ก็แปลงข้างๆมาเลย
0: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
2: ่ใช่ครับ
0: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
2: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
1: ไปใช่ไหม
0: ไม่ชิมไม่ชิม
2: อร่อยมาก

0: แล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
1: โอ้โห
2: เปลี่ยนใช่ไหมมัน
0: เปลี่ยนเพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะ
2: ครับ
0: นะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
0: อยู่ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
2: จริงๆเนี่ยอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกที่ใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
2: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
2: จอีก
0: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
2: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
2: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าเหมือนได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าเอครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
2: ก็คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
2: ฉีดไปแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
2: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ก็ใส่ไป
2: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
2: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
0: ใช่อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
2: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
2: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลยหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่
5: คนซ
6: ื
5: ้อไปต้องติดใจกับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช
6: ้อ่
5: ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
1: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือ

0: แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
1: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ
2: ๊บแล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
1: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งแค่นี้ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
0: อ
1: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
2: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกนะครับ
1: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
1: ไม่สน
2: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
0: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
2: ๆ
1: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
2: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: แล้ววันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดิ่งเล่าครับลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกรเห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
5: โอ้โหนี่มันหนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
6: แต่ก่อนเป็นไง
5: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
5: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
5: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
5: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนอ้าบอกเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
5: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
5: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูซูมมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
5: ัน
6: ที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
5: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าไปลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขา
0: เลย
1: ครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันดูทุเรียนได้แล้วความอัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากดีกว่าแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เพี้ยนอะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
1: โยง
0: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
1: เพื่อให้อยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขูดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็คร
2: ับใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าจริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: คือทำให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยโคน
1: เนี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
2: อืม
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
1: วเนี่ยคือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้ง

0: มันช้อนน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
2: เนี่ยครอบระบบครอบหัว
0: ครอบหัว
1: ระบบครอบห
0: ั
1: ว
0: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ
1: ก็เป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
2: ครับคร
0: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
1: ไปทั่ว
0: แต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลย
1: โ
2: ดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
0: เดี๋ยว
1: นะน่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: ใช่
0: ไหมเพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
1: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันวัดปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมาสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินทีละให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการเหลือของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
2: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่
0: าแล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ถ้าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดูดียอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่าอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: มันแตกอะมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำไป5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
2: ครับ
0: น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10นาทีเว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
2: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ำ5-7วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31

0: ออกไปให้สุดแล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
1: มันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
1: แล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดเคยใช้มัน
2: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทนเนี่ย
1: ใช่ไหมลูกมาใช้มันไม่ใช่ใช้ให้สุดแล้ว
2: นี่
1: ก็จะหายไปหมดเลย
0: แล้วว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
1: ้ยไม่มีละไม่มี
2: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ก็เงาคอดีไม่มีก็แสดงว่ามันมีแล้ว
2: คุ
1: มจะอยู
2: ่นี่ควบคุมได
1: ้แล้วลากหลักที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยก็มันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่มันต้องเน่ามันแข็งมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแรงอยู่มัน7วันแล้วนะเนี่ยฝน
2: ตกมา
1: เลยมันเป็นอย่างนี้แหม
2: คร
1: ับ แหมเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
2: โอ้ยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร่
1: ไม่จำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
3: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
2: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
1: เพิ่มหัวขึ้น
2: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใ
0: ช่นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมจะบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
2: นี่หลักที่ลุงบุญเลิศเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ดินดินมันแข
2: ็
1: ง
2: อ๋อด
1: ินมันแข็งรากมันเน่าร
2: ากมันเน่าครับรากมันต้นเหลืองรากเน่าคน
0: เดียวก่อนวิธีบอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็ทีแรกอะลิตรนึงบวกสามขวดเบ็ดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
2: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
2: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกคือใส่หนักไปก่อน
1: ห่างกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
2: ครับ
1: 3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
2: นี่ไหม
1: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
2: รถได
1: ้ดินน้ำ3ขวดเบียดน้ำ3พี่เอ็มขวด
2: นึงเหมือนที่เฮียบอกแรกใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
1: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินน้ำ3ขวดเบียดน้ำ3ขวดพี่เอ็มขวดนึง
0: ต่อน้ำพันลิตรนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ำทั่วไปต้องฉีดทิ้งเนี้ย
2: กันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
1: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำเมื่อท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
0: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
2: อ๋อมันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
2: พอด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกท
0: ีอันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ปรับ
2: ไม่ใช่ปรับมานะ
0: ไม่ใช่ปรับมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นนึงอะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
2: เข่ง
0: เข่งเนี่ยวันนี
2: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้อง

0: น้ำ
1: ครับ
0: อ่ะเริ่มเลยครับพี่บุญเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
1: บำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
0: ในเชื้อราเชื้อรานะ
1: เพราะอยากเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
0: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
0: ที่ลุงบุญเลิศทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนถ้าอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะได้แค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วเข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเต่าเบื่อมาก EM ถ้าที่ขี้มีปัญหานะแต่แค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
2: ทีก่อน
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
2: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
2: ที่มีที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันน
2: ี้ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
2: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
2: ที่น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
2: 5วันใช่ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
2: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
0: ประหยัด
2: มากก็ได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมมันนะครับ
2: เอียงขึ้นขวด
1: เอียงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
2: ที่มีปัญหาไง
0: ที่ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
2: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: จริงลงได้ใช่ไหม
2: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
2: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: กี่วัน
2: สามถึงห้าวัน
1: คร
2: ั้งห้าวันก
0: ็ครั้งที่สอง
2: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
2: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
1: อัน
2: นี้
0: ครั้งที่2
4: ครั้งที่2
2: แล้วก็ลงไป
0: อีก3วันอีกครั้งนึง
2: 3-5 วันก็ดินเน่าขวนเป็นน้ำขวนแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
2: ก็เต็มก็เต็มร้อยคะแนนดีคะแนนติดไปเต็มร้อย
5: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
2: ับก็มันต้อง
5: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
2: กลับไปที่เดิม
0: เป็นหลักสูตรตายตัวเลย
2: ตายตัวที่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
0: คือ
2: มันเหมือนเดิมหมด
0: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
2: บ้านผมไม่ได้ใช้
0: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
2: ้
0: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
2: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
0: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
2: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
0: โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
2: เพราะมันเป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
5: ครับ
0: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
2: ต้นนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
5: ก่อนนี้ไม่ใช่ยังไม่เจอเฮียนะย
2: ัง
5: ไม่เจอเฮ
2: ียพอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
0: ลดไปแค่ครึ่ง
5: จาก40กว่า
2: เลยเพิ่มขึ้นนะ
0: เพิ่มขึ้นนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
5: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
5: ครับ
2: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
5: ต้องลองทำดู
0: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงบ้างดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3

0: 6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วบางเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: ได้หมดนะ
1: ได
0: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
1: แท้จะไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็นไม่เหม็น
2: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันน
1: ี้เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่ไร่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบคคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบคให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ แต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอนแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจน

0: ลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนที่สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซลิทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: เป็น
0: ร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซลิทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี้999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลย ็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันนี้เท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับ อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล
0: ้
1: วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ
1: ้
0: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตค่ะ
1: ใช่
0: ทำไมต้องเป็นไซลิทอลไซลิทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซลิทอลอะครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซลิทอลตรงนี้ครับคือจะ

0: สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทัลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อให้สำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทัล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
0: ใช่ฮะ
1: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้มั้ยคะข้อดีคือได้กินอีกแล้วไม่ใช่ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
0: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ยพออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
1: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกกันรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทัล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
0: ใช่คร
1: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทัลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทัลค่ะให้ความหวานโดยไซริทัล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทัล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทัลค่ะหวานจากไซริทัลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทัลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทัล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้

0: จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
1: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
1: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
0: ใช่
1: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
0: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ที่สุดเลยเนี่ย
1: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขานี่ตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
0: ครับ
1: มันคือรังนกถ้ำ
0: ใช่ฮะ
1: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะม
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: รังนกถ้ำนะคะแท
0: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
1: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
1: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
0: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
1: ัง
0: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: คแล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะ
0: ค
1: มันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเลเลอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลย
0: รา
1: ค

ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้900

0: ขวดใหญ่ไซส์75 มล.โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999 บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4 นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 มล.สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมาก ค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2 กระเช้าละ500 บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2 นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มล.ค่ะ999 บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต๊อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100 กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขาย1,000 กว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 มล. 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999 บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับพร้อม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต๊อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999 บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากมากนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: 쇼핑.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shock Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชา
5: สวัสดีน้องมาสวัสดีครับไม่ต้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๊ะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
6: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เราไม่ร
5: ู้
6: ว่า
5: ปัญหา
6: ไม่ขึ้น
5: อ่ะเป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
5: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อๆแม่ๆปู่ย่าตายาย
6: ปีร้อยปี
5: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผามันก็ตายเด็กครับแบบนี้แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไง
5: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช้
0: นี
5: ่นี่ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
6: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
0: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
6: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
5: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานาคจะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
0: ์
5: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
5: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์
5: นี่ฮะ
6: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย

0: แบบนี้แบบนี
1: ้ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้น
0: มันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
1: แล้วเห็น
0: ดกเลย
1: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
0: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราวันนี้ใช้ได้หมดเลย
1: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
0: ่
1: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
0: ใช่ใช่
1: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
0: ิน
1: ไม่กินปุ๋ยเอาแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
1: มันเบสบาลานซ์บางครั้งโครงสร้างดิน
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันเลิศนะ
0: ผมนี่บอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ไม่เคยเห็นลง
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อหัวเชื
1: ้
0: อนำเข้าจากต่างประเทศ
2: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
0: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียว
1: จริง
0: มันไม่มีลง
1: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยคราวนี
0: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
1: ้
0: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต้องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะฮะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
1: ็
0: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้ก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
0: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
1: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
0: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่นี่เลมอนเนี่ยโด
1: กจริงลูกใหญ่มากลูกลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
0: ่
1: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
0: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
1: เอามาเลยจ้า บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
0: ้
1: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะอ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
0: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี้อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
3: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
4: ข้าวเม็ดไก่ใบเขียวใบตั้ง
5: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
1: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
2: อ
1: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
2: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
0: ครับ
1: เนี่ยดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แป๊ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แป๊ะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
0: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
2: นี่มันพันธุ์อะไร

0: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไวอยากจะขายไวราคาต่ำก็ขายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
1: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
0: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐเนี่ยมาการันตีความปลอดภัย
1: ถึงจะน่าเช
0: ื่
1: อถ
0: ือใช่ๆๆเราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
1: ้
0: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
1: ยอมจ่ายเลย
0: น
1: ะคะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่แป๊ะแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่าพี่หมากเอามาดูสิ
0: น้อยหน่าน
1: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดู
0: น
1: ี่เห็นไหม
0: นี่คือบักเขียบครับผม
1: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดูนะนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สารปรับปรุงดินตาพญานาคเข้าไปนี่แหละวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะอ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได
1: ้
0: ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
1: เขาเรียกว่าอ่อนเพ
0: ียใช่ๆๆ
1: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ๊ยอุสันเหนื่อยมาตั้งนาน
0: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
1: มันได้กำไรนิดเดียว
0: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
1: นี่เพราะฉะนั้น
0: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แป๊ะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
0: ได้พืชสวนได้เลย
1: ซึ่งพี่แป๊ะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้ง
1: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
0: ทุกชนิดเลย
1: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
0: นะตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
1: ะ
0: มะเขือพริกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยได้หมดเลย
1: ท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: ใช่ๆๆใช่
1: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
0: พืชผักสวนครัว
1: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
0: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม้เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
1: ะ
0: แต่ใจมันไปก่อนละ
1: ใจมันว่า
0: ใจว่าเน
1: ี่
0: ย
1: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
1: ฉีดอะไรหรือเปล่า
0: อะไรหรือเปล่าวะ
1: ฉันลองไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ ง
0: ใช่ใช่ใช่ไหม
1: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
0: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
1: เ
0: พราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆบ้านอ่ะ
1: ริมกำแพง
0: ริมกำแพง
1: ที่เล็ก
0: ๆนะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
1: ่
0: นะครับเอาเฉพาะอันนั้นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
1: ใบโหระพา
0: ใบโหระพากะเพราแบบนี้
1: ใช้แล้วของกินแล้ว

0: ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
1: ทั่วไป
0: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
1: ตาพญานาค
0: เข้าไปใส่
1: ใส่เข้าไปเลย
0: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์หนึ่งหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
1: น
0: ี
1: ่ไงเก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
2: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
4: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
3: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
1: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
2: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
1: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเข้าไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนชัยบ้างไหมเนี่ยปัญหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
0: ้
2: ต
0: ้
2: องร่วนซุย
0: ร่วนซุย
2: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นน่ะสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงอ่ะคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แปะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แปะเล่าให้ฟังเพราะพี่แปะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งนี่นะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปี ก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
1: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระเช้าเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
1: เรียกราคา
0: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้าย
1: ก็จะมาเกาะ
0: ก
1: ิน
0: มันก็มาเลย
1: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
0: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
1: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหว
0: ไม่ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
1: เพรา
0: ะเนี่ย
1: ค่ะพี่แป้งใช้อยู่เลย
0: นี่ยังใช้ยืนดูที่องุ่นดิ
1: ก็องุ่นสวยมาก
0: ใช่ใช
1: ่แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ยก
0: ็
1: สามารถใช้สารปรับปรุงดินพยาน
0: ได
1: ้ใช่ไหม
0: ได้เลยใช้ได้เลย
1: ช่วงเวลา
0: ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
1: บางคนบอกว่าอุ้ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหม
0: เดี๋ยวเคล็ดลับนิดเดียวนะ
1: ทำไมคะ
0: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
1: ใช่แล้วเราไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
0: กินทั้งพวงเลย
1: ต้องผัก
0: ต้องผัก
1: งับงับเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
0: ไหมไม่ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
1: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
0: ครับ
1: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ได้ฮะได้ครับ
1: ผลผลิตก็ดีนะพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
0: นี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนะฮะเอาตรงนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
1: นี
0: ่นี่นะ
1: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
0: ดูเสื้อฮะ
1: ดูเสื้อเขาซะก่อน
0: ดูเสื้อเลยครับ
1: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
0: เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
1: เก็บทุเรียนเอง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทำ
0: เองทำเอง
1: รถพ่วงเลยนะ
0: ใช่ทำเอง
2: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
0: ครับ
1: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่ป้าเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
0: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
1: เพิ่งเคยเห็น
0: ลิ้นปากช่อง
1: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
0: อุตรดิตถ
1: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
0: ปลูกได้แล้ว
2: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
0: ราคาสูงฮะ
2: เออน
0: ี่อันนี้ซื้อไหมซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
2: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
0: ใช่
2: จริงเขาทำผลิตเขาดี
1: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเดี๋ยวเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
1: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสั่งฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสั่งฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะแบบดินจะดีดินจะแบบร่วนซุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
0: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
1: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
0: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๊ะมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ฝากเราเอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
5: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love รายการเชิงวาไรตี้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่คุณสัมผัสได้โดยเราจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะภาพยนตร์เรื่อง Left Behind ที่กล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนจะถึงวันสิ้นยุคจากภาคที่1และ2ตอนนี้มาถึงภาคที่3แล้วค่ะเรื่องราวของบัคและผู้เชื่อที่รอดชีวิตต้องรับมือกับแผนการนั้นชั่วร้ายของคาปาเทียผู้ตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์เพราะในเวลานี้เขารู้แล้วว่าคริสเตียนคือกลุ่มผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาและในเวลานี้ดูเหมือนว่าโลกกำลังเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วบัคกับกลุ่มผู้เชื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรและความรักความจริงใดที่จะทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในเรื่องนี้ให้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะในภาพยนตร์เรื่อง Left Behind 3 World at War หลังจากที่คาปาเทียผู้ตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ประกาศว่าเขาจะรวมโลกนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวจากนี้ไปจะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระเจ้าใครก็ตามที่พยายามเผยแพร่ศาสนาของตัวเองก็จะถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในทันทีและโทษที่ได้รับคือความตายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้ทำให้กลุ่มผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเกรงกลัวบัคและทุกๆคนที่เข้าร่วมกลุ่ม Liberation Force ทำการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปพวกเขาเข้าไปขนพระคัมภีร์ที่คาปาเทียนำไปเก็บไว้และจะนำไปแจกกับผู้คนเพื่อคนเหล่านั้นจะได้อ่านและเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การเข้าไปเอาพระคัมภีร์ออกมานั้นเป็นงานที่อันตรายมากเพราะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาและการปฏิบัติการในครั้งนี้พวกเขาจะต้องสูญเสียคริสเพื่อนของเรย์ไปในเวลานี้โลกกำลังมุ่งสู่สงครามโลกครั้งที่3พระคาปาเทียในฐานะผู้นำของ UNสั่งให้ทุกประเทศลดอาวุธลงเพื่อที่เขาจะกลุ่มหน้าของโลกให้ง่ายขึ้นแต่ก็มีหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งและตกอยู่ใต้อำนาจของคาปาเทียดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันอย่างลับๆและตั้งกลุ่มใต้ดินขึ้นมาเรียกว่ากองทัพพลเรือนจุดประสงค์ก็เพื่อต่อสู้กับกองกำลังของคาปาเทียเช่นเดียวกับเจอรัลประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ตกเป็นเป้าหมายของคาปาเทียเพราะถ้าหากเขาโค่นมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐลงได้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางเขาได้อีกแล้วดังนั้นเขาจึงสั่งสังหารประธานาธิบดีเจอรัลเป็นเหตุให้เจอรัลต้องสูญเสียมือขวานและเพื่อนที่ดีที่สุดไปนั่นก็คือรองประธานาธิบดีมันลอรี่แต่เจอรัลนั้นรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดโดยการช่วยเหลือของคนในกองทัพพลเรือนทางด้านบัคและกลุ่มผู้เชื่อต้องมีชีวิตอย่างยากลำบากเพราะพวกเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับคาปาเทียอย่างชัดเจนและทำทุกอย่างเพื่อที่จะเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งความรักของบัคและโคลเอและเรย์ที่พบรักครั้งใหม่กับอแมนดาซูซานไว้พวกเขาเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายโดยมีบรูซเป็นผู้ประกอบพิธีให้ในที่สุดคาปาเทียก็เชิญให้ประธานาธิบดีเจอรัลมาพบเพื่อพูดคุยแนวทางการลดอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าหากเจอรัลยอมลดอาวุธทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีแต่สหรัฐก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของคาปาเทียและถ้าเจอรัลไม่ยอมคาปาเทียก็จะนำอาวุธชีวภาพซึ่งมีอำนาจในการทำลายล้างมาจัดการกับสหรัฐท่ามกลางความกดดันและสภาวะการที่เลวร้ายนั้นประธานาธิบดีเจอรัลก็มีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อเขาได้รู้ว่ามิลเลอร์เลขาส่วนตัวของคาปาเทียแท้ที่จริงแล้วเธอได้เข้าร่วมกับกองทัพพลเรือนและในการเข้ามาทำงานกับคาปาเทียก็เพื่อที่จะสอดแนมคาปาเทียนั่นเอง Something wrong, Gerald?
1: Oh, no, sir. Actually, Miss Miller and I met at a function a few years ago.
2: I'm very flattered you remembered me, Mr. President.
1: How can I forget?

บัคและกลุ่มผู้เชื่อต้องมีชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบากเพราะในเวลานี้คาปาเทียผู้ตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์มีอำนาจเหนือบรรดาผู้นำบนโลกทุกคนและเขาก็มีสายสืบเต็มไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรคาปาเทียเป็นอันรู้หมดไม่เว้นแม้แต่เจอรัลประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ตกเป็นเป้าสายตาของคาปาเทียด้วยเพราะเขาต้องการทำลายมหาอำนาจของโลกให้สิ้นซากดังนั้นประธานาธิบดีเจอรัลจึงสืบว่ากลุ่มไหนบ้างที่ไม่เข้าร่วมกับคาปาเทียเพื่อที่จะผนึกกำลังในการต่อต้านแผนการชั่วร้ายของคาปาเทียและพวกเขาจะทำสำเร็จได้หรือไม่และทำอย่างไรให้เราไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะเจอร์เรลรู้ว่ายังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกับคาปาเทียดังนั้นเขาจึงเริ่มจากกลุ่มคริสเตียนที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านคาปาเทียเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปจับตัวบัคมาสอบสวนโดยทำทีว่าเป็นกลุ่มผู้ต่อต้านพระคริสต์และพยายามทำให้บัคปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่บัคไม่ยอมแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าก็ตามเมื่อแน่ใจว่าบัคคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเขาจึงเปิดเผยตัวว่าใครและประธานาธิบดีก็ได้รู้ความจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นานแล้วและยังบอกอีกด้วยว่าไม่มีอำนาจใดที่จะเอาชนะคาปาเทียได้นอกจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะรอดจากอำนาจของคาปาเทียได้แต่อย่างไรก็ดีเจอรัลก็ยังไม่เห็นว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเป็นหนทางเอาชนะคาปาเทียได้เขาจึงนัดหมายให้มินเลอร์มาพบเธอจึงเล่าแผนการของคาปาเทียให้ฟังและพาเจอรัลไปดูคลังเก็บและผลิตอาวุธชีวภาพของคาปาเทียและเขาก็ได้รู้ว่าคาปาเทียแอบเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปในพระคัมภีร์ไบเบิลใครก็ตามที่อ่านพระคัมภีร์ที่ถูกขโมยไปก็จะได้รับเชื้อโรคทันที

0: was right all the way along.
1: และในเวลานี้กลุ่มคริสเตียนจำนวนมากก็ได้รับเชื้อโรครวมถึงบรูซด้วยโคลเอ้แยกกับบัคเพื่ออาสามาช่วยดูแลบรูซและกลุ่มผู้เชื่อที่ได้รับเชื้อโรคโดยไม่กลัวว่าจะติดเชื้อโรคไปด้วยหลังจากที่มิลเลอร์และเจอรัลด์เสี่ยงอันตรายเข้าไปในการบุกดูคลังผลิตอาวุธชีวภาพของคาปาเทียทำให้มิลเลอร์เชื่อใจประธานาธิบดีว่าไม่ใช่พวกของคาปาเทียอย่างแน่นอนเธอจึงพาเจอรัลด์ไปดูฐานปฏิบัติการของกองทัพพลเรือนและทราบว่าในเวลานี้กองทัพพลเรือนมีกองทัพและกองกำลังพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับกองกำลังของคาปาเทียนั่นหมายความว่าสงครามโลกครั้งที่3กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้และเป็นไปตามแผนการของคาปาเทียที่จะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นประธานาธิบดีเจอรัลด์ไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นเขาจึงอาสาจัดการเรื่องนี้โดยจะเข้าไปพบกับคาปาเทียอีกครั้งเพื่อทำการสังหารคาปาเทียและชี้จุดที่เป็นฐานบัญชาการของคาปาเทียเพื่อให้กองทัพพลเรือนทำลายฐานบัญชาการนั้นแต่แผนการนี้ก็ต้องล้มเหลวเพราะมนุษย์ไม่สามารถทำลายอำนาจของคาปาเทียได้ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้และเจอรัลด์ก็รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เจอรัลด์กลับมายังฐานของกองทัพพลเรือนและเล่าทุกอย่างให้มิลเลอร์และคนอื่นๆฟังแต่ไม่มีใครเชื่อและเข้าใจผิดว่าเจอรัลด์ก็คือคนของคาปาเทียที่เข้ามาสอนแนมพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้นำกองทัพพลเรือนจึงสั่งเดินทัพเพื่อทำสงครามกับคาปาเทียและในเวลานี้โลกกำลังเข้าสู่สงครามและช่วงเวลาที่เรียกว่ากาลยุคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประธานาธิบดีเจอรัลด์กลับมาที่ทำเนียบขาวและเฝ้าดูความพินาศของโลกตลอดจนถึงจุดจบในชีวิตของเขาอย่างสิ้นหวังแต่ในขณะที่เฝ้ารออยู่นั้นพระเจ้าก็ใช้ให้บัคมาพูดกับเจอรัล

เกี่ยวกับความหวังและชัยชนะที่ผู้เชื่อจะได้รับในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเจอร์เรลจึงพบกับแสงสว่างและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะประกาศต่อหน้าคาปาเทียว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างกลุ่มผู้เชื่อที่ได้รับเชื้อโรค ก็ตายไปทีละคนรวมถึงบรูซที่ใกล้จะสิ้นลมแล้วและโคลเอเองก็ได้รับเชื้อโรคด้วยบรูซจึงอยากจะทำพิธีมหาสนิทอีกครั้งก่อนที่จะสิ้นใจโดยมีเรย์กับอแมนด้าอยู่ด้วยเมื่อทำพิธีมหาสนิทเสร็จแล้วบรูซก็สิ้นใจแต่โคลเอกลับมีอาการดีขึ้นเมื่อดื่มไวน์แดงที่ใช้ทำพิธีมหาสนิทดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าไวน์แดงคือยาแก้พิษความชื่นชมยินดีจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นพลังทำให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่และประทานชัยชนะให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนแม้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่เรียกว่ากลียุคก็ตามผู้ชมคะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาหยุดยั้งคาปาเทียได้นอกจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์เท่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาแต่เป็นความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนล่ะค่ะว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทลายล้างอำนาจร้ายให้หมดสิ้นไปและสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นมาท่ามกลางผู้ที่เชื่อในพระองค์ตามที่มียืนยันในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่22ข้อ12 13 16 17และ20ยืนยันว่าดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านพระวิญญาณตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวคำว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายและเหนือความกลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนอย่างกับประธานาธิบดีเจอร์เรลที่มีความมั่นใจและกล้าที่จะบอกกับคาปาเทียว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีชัยชนะเหนือทุกอย่างดังที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่5ข้อที่4ถึง5ได้กล่าวไว้ว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกแล้วและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองคุณผู้ชมคะพระเจ้าทรงประทานให้ทุกคนรับความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อที่คุณจะมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนี้ได้และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรักของพระเยซูและพระเจ้าแล้วก็ขอให้คุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจนะคะ

0: จากเรื่อง Left Behind 3นี้ทำให้เราได้รู้นะคะว่าไม่มีอำนาจใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าฤทธิอำนาจอันสูงสุดของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกค่ะและการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งนั้นเป็นความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพื่อที่จะมาทำลายล้างอำนาจร้ายให้หมดสิ้นไปและสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นมาท่ามกลางผู้ที่เชื่อในพระองค์และนอกจากนี้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็จะได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์นะคะและจากพระคุณความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้านี้หรือที่เราเรียกว่า Amazing Grace ที่ทรงประทานผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้ดิฉันนึกถึงภาพยนตร์อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องราวของนายตำรวจท่านนึงที่ต้องสูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุไปในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเครียดแค้นที่คนขับรถมาชนลูกของเขานะคะจนทำให้ครอบครัวของเขานั้นต้องขาดความรักและไม่มีความสุขเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เราไปดูกันว่าจะมีความรักอัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาช่วยรักษาหัวใจที่บอบช้ำของนายตำรวจท่านนี้ได้หรือไม่ในภาพยนตร์เรื่อง The Grace Card ค่ะ
1: The Grace Card เป็นเรื่องราวระหว่างนายตำรวจ2คนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือแม็กโดนัลด์ผู้ที่สูญเสียลูกชายของเขาด้วยอุบัติเหตุรถชนซึ่งขับโดยชายผิวดำคนหนึ่งที่หลบหนีการจับกุมของตำรวจเหตุการณ์นี้สร้างความเจ็บปวดให้ชีวิตของแม็กเป็นอย่างมากในใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นเคืองที่มีต่อพระเจ้าทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะเบรกลูกชายคนเล็กของเขาเพราะเบรกคิดว่าพ่อรักพี่ชายของเขาที่จากไปมากกว่าเบรกจึงไปหาความสุขโดยการคบเพื่อนที่เกเรจนผลการเรียนตกต่ำและกำลังจะถูกไล่ออกจากโรงเรียน
2: อยากคุยเรื่องนี้ไหมไอ้ขี้ยา
1: ซึ่งแตกต่างจากชีวิตของแซมไรท์และครอบครัวที่เชื่อในพระเจ้าและกำลังจะได้รับการเลื่อนขั้นแต่แล้วแซมก็ได้รับการทดสอบที่สำคัญในชีวิตเมื่อหัวหน้าสั่งให้ทั้งคู่ทำงานร่วมกันดังนั้นการที่พวกเขาจะทำงานร่วมกันและเข้าใจกันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เพราะคนหนึ่งรักพระเจ้าและอีกคนหนึ่งเกลียด
3: มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีครับไม่มีปัญหาครับ
1: นอกจากแซมจะเป็นตำรวจแล้วเขายังเป็นนักเทศประจำโบสถ์อีกด้วยดังนั้นเขาจึงพยายามแบ่งปันความรักและพูดคุยทำความรู้จักกับคู่หูของเขาแต่ทว่าแม็กมีอดีตที่ฝังใจกับคนผิวดำที่ขับรถมาชนลูกชายเขาตายตลอดจนพระเจ้าที่แซมรักด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแซมกับแม็กจึงยังไม่เกิดขึ้นแซมเองก็รู้สึกได้ถึงกำแพงแห่งความเกลียดชังที่ขวางกั้นอยู่แต่ยิ่งเขาเข้าใกล้กับแม็กมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำและคำพูดที่แม็กมีให้กับเขาและแทนที่แซมจะเป็นคนทำลายกำแพงแห่งความเกลียดชังของแม็กให้พังทลายลงมาเขากลับมีกำแพงแห่งความเกลียดชังขึ้นมาเสียเองสิ่งนี้ครอบงำหัวใจของเขาจนเขาไม่สามารถเทศนาเรื่องความรักให้กับพี่น้องที่โบสถ์ได้เขาจึงนำเรื่องนี้ไปคุยกับปู่ซึ่งเคยเป็นนักเทศในโบสถ์มาก่อนปู่จึงให้กำลังใจแซมว่าเขาต้องยอมเรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเขาและจงอย่ามองข้ามพลังความรักของพระเจ้าเด็ดขาด
3: อยู่แต่ในห้องล็อกเกอร์ไม่ออกไปที่สำคัญ
1: แซมกลับมาบ้านพร้อมกับกระดาษข้อความหนึ่งที่สอนเรื่องการให้อภัยจากปู่ของเขาในกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่าผมจะไม่หยุดอธิษฐานเผื่อคุณโปรดอภัยให้ผมและผมจะอภัยให้คุณและเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
2: เป็นเพื่อนคุณตลอดไปเวนเดลพิว

0: ังจากที่แม็กโดนัลด์ได้สูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุไปความเศร้าและความเจ็บปวดได้กัดกร่อนความรักที่มีต่อครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้นทำให้เขาแค้นเคืองในพระเจ้าด้วยอย่างไรก็ดีค่ะเมื่อแม็กได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับแซมไรท์ผู้ซึ่งมีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมแล้วแซมจะสามารถเข้ามาช่วยแม็กให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความโกรธเกลียดได้หรือไม่เพราะคนที่ทำให้ลูกของแม็กตายก็คือชายผิวสีเหมือนกันกับแซมนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เรามาลุ้นกันต่อเลยว่าความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะสามารถเข้ามาช่วยแม็กได้หรือไม่ให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะ
1: ในระหว่างที่แซมกำลังพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่เผชิญอยู่นั้นครอบครัวของแม็กเริ่มมีความสุขมากขึ้น เนื่องจากเบรกไปพบกับนักให้คำปรึกษา

0: ที่แม่ของเขาขอร้องและเบรกก็ได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแต่ก็เป็นความสุขเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อพ่อของเขาถามถึงเรื่องการเรียนและเบรกยอมบอกความจริงกับพ่อเรื่องถูกไล่ออกจากโรงเรียนทำให้แม็กโกรธมากทั้งสองทะเลาะกันอีกครั้งและแม็กก็หลุดปากพูดออกมาว่าถ้าเป็นพี่ชายของเบรกที่ตายไปคงไม่ทำให้พ่อเสียใจแบบนี้เป็นต้นเหตุให้เบรคหนีออกจากบ้านไป
1: เอาเลยไม่เล่าฮะ
2: หยุดนะทั้งสองคน
3: ไทเลอร์ไปเป็นแบบนี้นะ
2: อ๋อเบรค
0: แม็กรู้สึกผิดมากที่พูดกับลูกแบบนั้นแต่ในขณะที่สำนึกผิดอยู่นั้นพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีการโจรกรรมห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพวกเขาจึงรีบไปดูและก็พบคนร้ายกำลังหลบหนีแม็กวิ่งตามไปเห็นคนร้ายถืออะไรบางอย่างในมือเขาคิดว่าเป็นปืนแม็กจึงยิงคนร้ายคนนั้นล้มลงแต่พอถอดหมวกคนร้ายนั้นออกหัวใจของเขาแทบสลายเพราะคนร้ายคนนั้นก็คือเบรกลูกชายของเขานั่นเอง
3: เบรกนี่แกเองเหรอ
4: ผมขอโทษพ่อผมขอโทษ
3: เรียกรถพยาบาลให้ที
5: สามสองสามฟังให้ดีนะ
0: เบรกถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและแพทย์ช่วยกันผ่าเอากระสุนปืนออกและตอนนี้เบรกพ้นจากอาการโคม่าแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือกระสุนเจาะเข้าไปที่ไตข้างหนึ่งของเบรกซึ่งเขาเองป่วยเป็นโรคไตตีบอยู่แล้วถ้าไม่มีไตมาเปลี่ยนเขาจะต้องตายในที่สุด
6: ได้ไม่เต็มที่นักส่วนอีกข้างก็ทำงานหนักเกินไปน่าเสียดายที่ไตดีถูกยิงไปซะแล้ว
7: นายไม่ได้เป
0: ็
7: น
0: ในช่วงเวลานี้เองที่แม็กได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่ผ่านมาทางแซมซึ่งแซมเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างแม็กในยามที่เขาไม่มีใครทำให้แม็กกลับใจและหันมาพึ่งในความรักของพระเจ้าพวกเขาอธิษฐานและให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อแม็กได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วก็นำมาซึ่งการคืนดีกับทุกคนด้วย

0: และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแซมเข้าไปคุยกับหมอว่าจะมีทางช่วยเบรคให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมหมอจึงเช็คแฟ้มสุขภาพของแซมแล้วก็พบว่าเขามีไตที่แข็งแรงและมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับเบรคดังนั้นแซมจึงสละไตของเขาให้กับเบรคเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป
1: เกี่ยวกับความดันสูงตรงไหนครับ
2: เหมือนเบรคแมคโดนัลด์เลย
1: คุณหมายความว่าผม
2: ผมว่าคำอธิษฐานคุณเป็นจริงแล้วล่ะ

0: วยไหมครับ
1: และที่สำคัญที่สุดแม็กก็ได้ให้อภัยคนที่ขับรถชนลูกของเขาที่กลับใจมาเชื่อในพระเจ้าและเดินทางมาขอโทษแม็กกับครอบครัวอย่างจริงใจนี่แหละคือพลังความรักของพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันได้จนได้พบกับความสุขแท้ในชีวิต
0: ได้โปรดให้อภัยผมด้วยได้โปรดเมตตาผมด้วย

ชมคะหลายท่านอาจจะบอกว่าการให้อภัยนั้นอาจจะพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของการให้อภัยแล้วเราก็จะรู้ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปรารถนาให้มนุษย์รักและให้อภัยกันเพราะการให้อภัยนั้นไม่ได้หมายถึงการลืมเหตุการณ์ที่เจ็บปวดแต่หมายถึงความสุขหลังจากที่ได้ให้อภัยแล้วต่างหากล่ะและเราจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นมาทำร้ายเราได้อีกนั่นแหละค่ะคือการให้อภัยที่แท้จริงดังข้อความที่ปรากฏใน Grace Card ที่ว่าโปรดให้อภัยผมและผมจะให้อภัยคุณผมจะไม่หยุดอธิษฐานเผื่อคุณและเราจะเป็นเพื่อนกันตลอด

แม็กแมคโดนัลและแซมไรท์ได้เรียนรู้แล้วว่าการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องยากก็จริงแต่การมีชีวิตอยู่ด้วยจิตใจที่โกรธแค้นและพยาบาทกลับเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากกว่าเพราะฉะนั้นการรู้จักรักและให้อภัยกันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงค่ะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสสอนเรื่องการให้อภัยไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง22ได้กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นเปโตรได้เข้ามาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพี่น้องของข้าพระองค์มาทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ควรจะให้อภัยเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งเลยหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่า7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70และจงให้เราเอาชนะความชั่วนั้นด้วยความดีดังที่มีกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่17ถึง21ว่าอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นไปได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แหละท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นจงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีดังนั้นเรามายุติความโกรธเกลียดด้วยความรักของพระเยซูกันดีกว่าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักและการให้อภัยที่แท้จริงเพราะขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่นั้นพระองค์ก็ทรงแสดงความรักให้กับเราบนไม้กางเขนเพื่อช่วยให้เราหลุดพ้นจากความผิดบาปตามที่มีกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8ว่าแต่พระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความรักของพระเยซูซึ่งนำมาซึ่งการให้อภัยบาปแล้วแล้วก็ขอให้คุณเปิดใจออกและอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจนะคะ

และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วและอยากจะศึกษาเรื่องราวความรักอัศจรรย์ของพระองค์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้ค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมมีคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ก็สามารถส่งกลับมาให้เราได้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางรายการของเราก็จะมีของสมนาคุณส่งกลับไปด้วยนะคะในเวลานี้ขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับและโทรศัพท์ทุกสายที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการอัศจรรย์แห่งรักเวลาหมดแล้วล่ะค่ะคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ

0: าชีวิตของคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่หวั่นไหวไม่สงบไม่มีการหยุดพักพระเยซูทรงรักคุณทรงต้องการให้คุณได้ยินพระคำชูใจในตอนนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนภูเขาให้คุณได้เข้ามาพึ่งพิงแล้วจะไม่หวั่นไหวให้คุณวางใจพึ่งพิงพระองค์มนุษย์มีหวั่นไหวแต่พระเจ้าไม่หวั่นไหวขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้พระเจ้าทรงเป็นภูเขาเป็นที่พึ่งพิงที่ไม่หวั่นไหวเป็นนิจอาเมน
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ

รายการพิเศษพุทธคุณพบกันหลังข่าว20:30คืนวันพุธที่16นี้แล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งพุทธคุณพลังความดีมีได้ในทุกที่ทุกคน

0: าเราไม่ทิ้งความดีความดีไม่ทิ้งเราความดีก็จะออกมาปกป้องทันทีแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่รู้จักขยันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเองค่ะปฏิหาริย์แห่งบุญจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อเรื่องความดีไม่งั้นบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเราอาจจะลืมพ่อหรือแม่ไปขอขมาท่านซะไปขอขมาท่านแล้วก็ให้ท่านอโหสิกรรมกับสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วขอให้ท่านให้พรพรอันประเสริฐคือพรของพ่อและแม่ในบ้าน
1: แล้วพบกันคืนวันพุธที่16นี้2ทุ่มครึ่งทางททบ5

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนคุณพานุพงษ์และดิฉันณัฐกาลวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ท่านผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่า TV5 HD ออนไลน์ขึ้นหน้าจอทั้ง Facebook YouTube เว็บไซต์ไทย tv5hd.com หรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนรับข่าวทางไลน์ก็ได้นะครับวันนี้หลายประเด็นข่าวเลยนะฮะไปตามในหัวข้อข่าวก่อนครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมอบพลตำรวจตรีสุวัฒน์สอบคดีแอบถ่ายหน่วยเลือกตั้งเอกสารหัวสวหลุดครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยคดีสมิโชตและสีกาเอนะคะพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเตรียมขยายผลเฟส2และเฟส3ค่ะพร้อมยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีนะคะในขณะที่วัดป่าภูผาสูงส่งปปช.ดำเนินการแล้วย้ำยังไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่ค่ะ
0: และข่าวเกษตรวันนี้นะฮะชาวบ้านพลิกวิกฤตในช่วงระดับน้ำอ่างเก็บน้ำทับสะเหลาในพื้นที่เหนืออ่างลดวูบนะฮะเพราะว่าระบายน้ำไปช่วยพื้นที่นาออกมางมหอยขมนะฮะก็เรียกว่าโอ้รายได้ดีมากเพราะว่าหอยเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมฮะมาตามเรื่องของกกต.ก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีมตินะฮะส่งรายชื่อ77รายชื่อนะฮะให้กับศาลฎีกาพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมในหมู่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยนะฮะเนื่องจากมีหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วมันมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่พูดไม่ตรงกับคุณณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.นะฮะคือบอกว่าตอนที่ประชุมกันเนี่ยทางกกต.เนี่ยนะฮะคณะกรรมการกกต.เนี่ย7คนเขาก็คุยกันแล้วบอกว่าต้องชี้แจงให้ละเอียดนะว่าแต่ละข้อกล่าวหาซึ่งมี7ข้อกล่าวหาเนี่ยนะฮะข้อกล่าวหาไหนบ้างที่มีการลงคะแนนเสียงเท่าไหร่นะฮะแต่กลายไปว่าข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้เปิดเผยว่าการลงมติเสียงกกต.เนี่ยมีเท่าไหร่เรื่องนี้คือ1เรื่องที่พูดไม่ตรงกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะโดยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นี่ท่านนี้เลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตนเองและนายชายนครชัยกกต.อีกท่านหนึ่งเป็นสองเสียงข้างน้อยในคดีหัวเลือกสว.มติเนี่ยนะฮะก็คือ5ต่อ2ก็เป็นข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะก็คือที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคนะฮะจะเป็นส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับใช้วิธีการใดๆเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกสว.นี่คือข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ก็ในเชิงเดียวกันนะฮะก็คือนักการเมืองเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเลือกสว.เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปรากฏว่า2ข้อกล่าวหานี้เนี่ยที่มันมีชื่อของพรรคการเมืองนักการเมืองโดยตรงที่อยู่ในข้อกล่าวหาและสุดท้ายเนี่ยการลงมติของกกต.นะฮะก็ยกทั้งหมดเลยเพราะนั้นก็เลยไม่มีรัฐมนตรีไม่มีส.ส.ไม่มีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็คือภูมิใจไทยเนี่ยถูกยื่นรายชื่อให้กับศาลฎีกาพิจารณาเลยนะครับแต่ประเด็นอยู่นี้โอเคละในเมื่อมติกกต.มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า5ต่อ2นะฮะเพียงแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานคุณสิทธิโชติออกมาบอกนะฮะว่าแม่การที่ประธานกกต.แถลงข่าวเนี่ย

0: อาจจะลืมว่ามีการคุยกันแล้ววะขอโทษมีการคุยกันแล้วน
1: ะ
0: ว่าในการแถลงข่าวเนี่ยต้องชี้แจงทีละข้อกล่าวหาเอาจริงๆเมื่อวานสองวันก่อนเนี่ยที่คุณณรงค์กลั่นวาลินแกอธิบายเนี่ยนะแกก็ไล่ไปทีละข้อกล่าวหานะครับว่าข้อกล่าวหาที่1 2เป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าที่คุณสิทธิโชติออกมาพูดเนี่ยนะฮะคือชี้แจงทีละข้อกล่าวหาเนี่ยไม่พอแต่ต้องลงรายละเอียดว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่อันเนี้ยต้องบอกให้ชัดเจนซึ่งอันเนี้ยคุณณรงค์กลั่นวาลินวันที่แถลงเมื่อ2วันก่อนไม่ได้พูดจริงๆนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดแค่บอกว่ากกต.มีมตินะฮะให้ส่งรายชื่อให้กับศาลฎีกาพิจารณากี่คนกี่คนนะฮะว่าส่งข้อกล่าวหานี้กี่คนเป็นสว.กี่คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.กี่คนนะฮะบุคคลอื่นกี่คนนี่นะฮะจะชี้แจงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่าก็จริงๆก็คุยกันชัดเจนแล้วก่อนที่จะออกไปแถลงข่าวนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาสำคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็คือข้อกล่าวหาที่1และ2นะครับท่านผู้ชมที่คุณสิทธิโชติเนี่ยบอกมีมติไม่เอกฉันท์ด้วยนะสำหรับกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏมาดูอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากที่บอกว่าคุยกันแล้วทำไมประธานกกต.แถลงแล้วไม่พูดรายละเอียดให้ครบเนี่ยนะฮะไปดูเรื่องของพยานหลักฐานกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนที่สุดในมุมมองของกกต.เสียงข้างน้อยกับเสียงข้างมากมุมมองเกี่ยวกับพยานหลักฐานเนี่ยไม่ตรงกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเสียงข้างน้อยเขาก็ต้องมองว่าเฮ้ยต้องยื่นให้ศาลฎีกาพิจารณานะเพราะว่าพยานหลักฐานมันมีมูลใช่ไหมฮะแต่ท่านเสียงข้างมากเขาก็มองว่าพยานหลักฐานมันไม่หนักแน่นพอที่จะยื่นให้ศาลฎีกานะครับท่านผู้ชมฟังในมุมของกกต.เสียงข้างน้อยก็เห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏในการกระทำคราวนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงจุดเดียวนะแต่กระจายทั่วทั้งประเทศเลยมีบางจุดนะเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อมาทำโพยแล้วก็บอกเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อการเลือกสว.นะอาจจะไปถึงการดำเนินคดีอาญาด้วยซ้ำและถ้ามองอย่างนี้นะฮะทุกพื้นที่ก็เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคเดียวไม่ได้มีพรรคอื่นมาแทรกแซงเลยอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การซึ่งพยานดังกล่าวเนี่ยให้การในครั้งแรกนะฮะพยานหมายเลขที่16เนี่ยนะฮะที่ให้การในครั้งแรกที่ว่ามีการกระทำโดยมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคดำเนินการดังนั้นส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าประธานกกต.ที่บอกว่าพยานคนนี้ไม่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าตอนแรกให้การอย่างนึงว่าเหมือนมีการนัดกันมาทำโพยใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยบอกว่ากลับคำให้การนะฮะเนื่องจากมีอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรประมาณนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ภาพรวมเป็นแบบนี้นะฮะที่ประธานกกต.ท่านสื่อสารในวันก่อนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะทางคุณสิทธิโชติเนี่ยคือท่านก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ว่าคำพูดได้รับการปฏิบัติและเกิดขึ้นจริงตามที่พูดหรือเปล่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือเห็นไหมฮะมันจะเป็นคนละมุมมองกันก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดน
1: ะ
0: เพราะว่ามันอยู่คนละฝ่ายอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่ากกต.ในฝ่ายที่มองว่าเอาพยานหลักฐานหนาแน่นพอก็คือคุณสุทธิโชติแต่แกเป็นเสียงข้างน้อยไงก็กฎหมายมันระบุแบบเนี้ยถูกไหมแต่ว่ากกต.เสียงข้างมากที่เขามองว่าเอาพยานคนเนี้ยไม่น่าเชื่อถือเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันด้วยมีความเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองนะฮะอันนี้ก็ไม่มีถูกมีผิดนะครับท่านผู้ชมประเด็นเบอร์โทรศัพท์และเส้นทางการเงินพยานปากเนี้ยให้การว่าติดต่อใครบ้างในพรรคการเมืองนี้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเชื่อมโยงกันจริงรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อของรัฐมนตรีบางคนภายหลังซึ่งช่วงเวลาสอดคล้องกันหมดเลยดังนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยเห็นว่ากรณีนี้ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือเป็นการกระทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ให้การไว้ส่วนเส้นทางการเงินบ้างท่านผู้ชมเรื่องเนี้ยคุณสิทธิโชติบอกว่าไม่มีเส้นเงินออกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะแต่จะออกจากคนรอบข้างที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่มีออกจากตัวเองหรือออกจากคนสำคัญสำคัญของประเทศแต่ปรากฏจากพยานว่าใช้เงินสดไปรับเงินสดชั้นที่4นะฮะของที่ทำการพักแต่เป็นคำกล่าวอ้างไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์มีแต่ถ้อยคำกล่าวอ้างนะครับท่านผู้ชม

0: เป็นข้อสงสัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายฝ่ายที่ออกมาเปิดเผยทั้งคลิปทั้งข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยอาจจะได้ฟังในบางข้อมูลที่วันที่ประธานกกต.แถลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่คุณสิทธิโชติก็อธิบายนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยฮะ
1: การให้การอยู่ตรงพยานคือเป็นเลขาของส.ส.นะครับเคยคนคนนี้ที่เขาเป็นสวเนี่ยก็เคยอยู่หน้าห้องสสและเคยเป็นอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มาเป็นสวแล้วก็มีเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นนะมีการนัดประชุมสวที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานและรองประธานสวมีการเก็บโทรศัพท์พยานบางนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์แล้วพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมานะครับอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เผอิญหัวหน้าพรรคอาจจะอยู่กับคนละห้องนะฮะไม่ได้อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์แล้วก็มากำหนดกันพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การถึงแล้วนะครับนอกจากพยานปากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือนายดิเรกพรศรีมาได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานปากนี้นะครับนายดิเรกพรศรีมาเนี่ยให้การถึงว่าบอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อที่จริงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละนะครับเหมือนกัน
2: ทางด้าน DSI นะคะด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้มีการประสานกับกกต.เรื่องของรายละเอียดคดีหัวสว.หลังจากมีมติกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกา77คนนะคะจากกรณีที่ทางกกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยคดีหัวสว.ปี67โดยมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายทาง DSI ค่ะก็เตรียมทำหนังสือถึงกกต.นะคะเพื่อขอรายงานคำวินิจฉัยและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพร้อมกับเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมโดยอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสังเกตค่ะว่าขบวนการนี้อาจมีการวางแผนและมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงผู้ถูกกกต.ส่งดำเนินคดี77รายโดยในจำนวนนี้นะคะ6รายมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ปัจจุบันโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในสำนวนของ DSI ที่จะต้องสอบสวนส่วนพยานนะคะรหัสที่16ก็คือนายเอกราชช่างเหลาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องกลับคำให้การไปมาอาจต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายการให้การเท็จหรือไม่ในขณะที่ DSI และกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ
0: กับหมายเลข16เนี่ยนะฮะก็ย้ำกันอีกทีเพราะว่าถือเป็นคีย์เวิร์ดนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะเลยนะฮะคำให้การตอนแรกคือเดิมพยานนั้นเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญเลย
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยู่ในขบวนการอยู่ในห้องประชุ
2: ม
0: ให้ข้อมูลซัดทอดว่ามีพรรคการเมืองใหญ่นะฮะและกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือหัวเลือกสว.นะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยกลับคำให้การโดยพยานรายเนี่ยยื่นหนังสือต่อประธานกกต.ขอกลับคำให้การเดิมโดยอ้างเหตุผลว่าถูกข่มขู่ล่อลวงหรือยัดคดีเพื่อให้การซัดทอดพรรคการเมืองดังกล่าวก็คือตอนแรกที่ให้การไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับถูกข่มขู
2: ่
0: นะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะก็กลับคำให้การนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเนี่ยทาง DSI เองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาว่าจะเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลเท็จให้การเท็จด้วยหรือเปล่านะครับ
2: ซึ่งรหัสที่16นี้ก็คือนายเอกราชช่างเหลานะคะ
0: ครับก็เท่ากับว่าต้องตามคดี77คนนะฮะที่ตอนนี้ก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาแล้วก็คดีของ DSI ที่ทำเรื่องของอ้างยี่และการฟอกเงินสว.ด้วยนะฮะว่าสรุปแล้วทาง DSI จะดำเนินคดีกี่คนนะฮะท่านผู้ชมมาดูอีกฝากฝั่งนึงอย่างฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะฮะคือฝากฝั่งของพรรคประชาชน

0: อันนี้ออกมาชัดเจนเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่กดดันไปยังกกต.นะฮะแล้วก็หลังจากกกต.แถลงพรรคประชาชนก็แสดงท่าทีที่นี่มาดูอีกพรรคหนึ่งบ้างก็เป็นพรรคใหญ่ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์บ้างท่านผู้ชมฮะเมื่อวานแถลงท่าทีเหมือนกันนะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายแถลงถึงมติกกต.นะฮะท่านผู้ชมที่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณา77รายชื่อเนี่ยนะฮะก็บอกเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่บอกว่ามีรายชื่อ229รายเนี่ยนะครับโดยกกต.พยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจกกต.ในคดีเลือกตั้งเนี่ยใช้เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะฮะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคืออันนี้ก็เป็นการตีความตามอำนาจที่ระบุเอาไว้ในข้อกฎหมายนะฮะเพราะนั้นคุณณรงค์กันวันลินประธานกกต.วันที่ท่านแถลงเนี่ยท่านก็พยายามพูดว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันกกต.ทุกคนเนี่ยนะฮะก็คือการปฏิบัติตามอำนาจที่กฎหมายระบุให้กับกกต.เอาไว้นะฮะวันนั้นท่านก็ยกตัวอย่างศาลนะบอกเอ้าศาลท่านก็มีเรียกว่าเกราะคุ้มครองอยู่ใครที่ละเมิดอำนาจศาลไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลก็จะมีตรงนั้นแต่กกต.เขาบอกเขาไม่มีไม่เหมือนศาลนะฮะเพียงแต่ว่ามีก็คือต้องทำหน้าที่ตามที่กฎหมายระบุแต่นี้คุณอภิสิทธิ์ก็มาตีความเลยบอกอำนาจที่ระบุเอาไว้ให้อำนาจกกต.เนี่ยนะฮะก็คือใช้เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อการเลือกตั้งไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าแหมกกต.เนี่ยมาอธิบายนะฮะแล้วก็ใช้มาตรฐานของคดีอาญาในการพิจารณาหรือตัดสินไปเลยเนี่ยนะฮะโดยทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะจะเดินหน้าเคลื่อนไหวและติดตามคดีในระยะต่อไปด้วยโอเคทีนี้ตามเนี่ยก็ต้องไปตามทางฝั่ง DSI ด้วยเพราะว่าจะไปตามของศาลฎีกาก็อยู่ในอำนาจดุลพินิจของศาลละนะครับทีนี้ประชาธิปัตย์ก็จะไปตาม DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทำสำนวนนี่อันนี้คือพูดดักไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าแหม DSI ก็อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมเนา
1: ะ
0: ถูกไหมแล้วถ้าจะไปแทรกแซงเนี่ยโดยย้ายพนักงานสอบสวนเนี่ยอันนี้ฝ่ายค้านจับตาดูอยู่นะครับเรียกร้องกกต.ฮะสิ่งที่ประชาธิปัตย์อยากเห็นจากกกต.นะคืออยากจะให้ส่งสำนวนอนุไต่สวนชุดที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยคือไม่ใช่ส่งเฉพาะ77รายชื่อนะฮะแล้วพยานหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับ77คนนี้แต่ประชาธิปัตย์บอกว่าอยากให้ส่ง229คนเลยที่คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.ที่ทำกับ DSI เนี่ยก็ส่งไปด้วยให้ศาลฎีกาพิจารณานะฮะท่านจะได้ข้อมูลที่ครบแล้วก็ฮะหนุนนะฮะผู้เสียหายฟ้องผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องต่อกกต.นะฮะฟ้องไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนอกจากนี้ยื่นช่องทางรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิ์โดยสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับเนี่ยให้ยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้สิทธิที่ลบล้างระบอบการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะฮะฟังเสียงที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงประเด็นนี้หน่อยครับ
2: มาเนี่ยกรณีของกลุ่มผู้บริหารพรรคการเมืองเนี่ยก็จะให้การเป็นหนังสือง่ายๆว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยไม่มีความพยายามในการชี้แจงเลยว่าที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงโดยพยานต่างๆเนี่ยมีข้อมูลอะไรมาหักล้างนะครับแต่จะเขียนเข้าใจว่าพ่วงไปด้วยว่าการแจ้งข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งความจริงเนี่ยกกต.ก็สามารถที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้แล้วก็บุคคลเหล่านี้ก็น่าจะอยู่ในฐานะที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ถ้าบริสุทธิ์เนี่ยว่าสรุปแล้วที่ถูกกล่าวหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ณวันเวลานั้นสถานที่นั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
0: คือประเด็นนี้คุณอภิสิทธิ์อยากจะเห็นการอธิบายจากคนที่ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะฝากฝั่งจากพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะว่าไม่ใช่แค่เขียนคำอธิบายว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่มีมูลไม่มีพยานหลักฐานแต่อยากจะให้อธิบายที่มันเห็นภาพมากกว่านี
1: ้ขอรายละเอียดนะคะในขณะที่คุณอลงกตวรกีค่ะซึ่งเป็น1ใน26สมาชิกวุฒิสภานะคะที่คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดี

0: หัวเลือกสว.ก็เปิดเผยว่าสว.กลุ่มที่มีชื่อถูกฟ้องก็มีการพูดคุยมีการปรับทุกข์ผูกมิตรกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งคุณอลงกตนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากลุ่มที่มีชื่อถูกฟ้องก็มีการปรับทุกผูกมิตรกันนะคะแล้วก็ส่วนที่มีการบอกว่ามีการสร้างรายกลุ่มสว.ที่มีชื่อถูกส่งฟ้องนั้นยืนยันไม่มีและไม่มีความเห็นอะไรส่วนคดีนั้นก็จะมีการดำเนินตามระเบียบกฎหมายนะคะส่วนตัวยอมรับคำตัดสินของกกต.ซึ่งจากนี้ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลพร้อมยอมว่าตัวเองยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายเพราะถ้าหากกกต.ส่งฟ้องไปก็ต้องไปอยู่ที่กระบวนการศาลว่ากันไปตามระเบียบไม่มีอะไรไม่ใช่ผู้สูงศักดิ์เพราะก่อนหน้านั้นก็เคยให้ข่าวไปแล้วแต่ก็ถูกตีความว่าอยู่เหนือกฎหมายนะคะ
1: ท่าทีค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเลยสำหรับคุณวรกฏวรกีท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะ
0: จำได้ค่ะ
1: ตอนที่ไปให้ข้อมูลกับทางกกต.นะฮะตอนที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของคดีหัวเรื่องสว.เนี่ยที่พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสที่นักข่าวไปถามเจ้าตัวที่กกต.เลยผมจำได้แล้วเจ้าตัวสปีกออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกวันพูดภาษาจีนนี่ไงนะฮะแล้วก็โอแต่เนี่ยตอนนี้พอเป็นหนึ่งใน26รายชื่อสว.ที่ถูกส่งให้ศาลฎีกานะฮะท่าทีก็ค่อนข้างที่จะอ่อนลงมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านผู้ชมฮะเรื่องของพวกพยานหลักฐานอะไรต่างๆพวกคลิปที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องนะว่าได้มาได้ยังไงหลุดออกมาได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้กลายเป็นคดีนะท่านผู้ชมซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีสุวัฒน์เนี่ยทำคดีเรื่องนี้นะฮะสอบคดีแอบถ่ายหน่วยเลือกตั้งและเอกสารหัวสว.หลุดนะครับซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยกกต.เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลมีทั้งหมด6คนนะครับที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับภาพถ่ายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยเลือกตั้งเมื่อ22กุมภาพันธ์69ที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคณะยาวกรุงเทพนะครับว่าขณะนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูแลคดีดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีสวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานด้วยส่วนกรณีของ DSI บ้างท่านผู้ชมและกกต.เนี่ยที่ได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคนที่นำเอกสารในสำนวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมาเป็นเอกสารราชการที่มีชั้นความลับอยู่นะฮะแล้วก็เอาไปเผยแพร่ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบนะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ทำผิดมาลงโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการแจ้งความคดีเอกสารหลุดดังกล่าวเนี่ยก็มาจาก DSI และกกต.พบว่าเอกสารความเห็นและสำนวนลับในคดีหัวเลือกสว.รวมถึงเอกสารของคณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยคือมันหลุดไปสู่บุคคลภายนอกนะฮะแล้วก็ภาคประชาสังคมอย่างไอลอนะฮะก็เอาข้อมูลนี้ไปใช้นะครับรวมถึงกลุ่มนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆทางหน่วยงานราชการผู้เสียหายเนี่ยก็ชี้นะฮะว่าข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวเนี่ยถือเป็นเอกสารในสำนวนสอบสวนลับเนี่ยไม่ควรจะมาเปิดเผยภายนอกชั้นศาลนะฮะท่านผู้ชมและการนำไปเผยแพร่อาจจะกระทบต่อรูปคดีและกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยขณะเดียวกันฮะฝ่ายการเมืองและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยว่าเอกสารทางราชการชั้นความลับเนี่ยรั่วไหลไปอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลภายนอกได้อย่างไรนะครับก็เท่ากับว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสอบสวนกลางนะที่จะทำคดีเรื่องนี้นะครับว่าหลุดไปได้ยังไงครับ
0: ค่ะทางคุณศรีหศักดิ์นะคะก็ได้พูดถึงประเด็นกรณีของไทยและกัมพูชาค่ะได้กล่าวถ้อยแถลงกระบวนการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสครั้งแรกนะคะชี้ว่ากัมพูชามักจะเล่นบทเหยื่อแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องของการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกาะกูดค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมเข้าร่วมประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะปี1982หรือว่า UNCLOS ร่วมกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาค่ะโดยมีเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์นะคะซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการประนอมในขณะที่นายปรักสุคนนะคะก็ได้กล่าวถ้อยแถลง

0: เกิดก่อนนายศรีหศักดิ์ค่ะก็ได้อ้างว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยประกาศยกเลิก MOU 44ข้างต้นฝ่ายเดียวแม้กัมพูชาเรียกร้องต่อเนื่องให้ดำเนินการตาม MOU ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกจึงได้พิจารณาถี่ถ้วนตามแนวทางสันติวิธีพันธกรณีและกฎหมายระหว่างประเทศริเริ่มกระบวนการประนอมซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของ2ประเทศจะช่วยให้ผู้พลัดถิ่นกว่า 20,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกลับสู่สภาวะปกติรวมทั้งลดความตึงเครียดการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกัมพูชาหวังว่ากรรมธิการจะสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและจะกำหนดเขตแดนทางทะเลเพียงเส้นเดียวพร้อมพัฒนาทรัพยากรร่วมกันระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงนะคะในขณะที่ทางฝั่งไทยค่ะคุณศรีหศักดิ์นะคะก็กล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้ไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีแต่กัมพูชายังวางตนว่าเป็นฝ่ายตกเป็นเหยื่อสร้างภาพว่าตนเองเหนือกว่าทางศีลธรรมกัมพูชามากล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิของเราอย่างเข้มแข็งทั้งนี้การหาทางออกอย่างแท้จริงฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างกันไทยจึงริเริ่มกระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่น่าเสียดายที่ว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการหารือดังกล่าวแทนที่จะทวิภาคีกันอย่างจริงใจแต่กลับบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยแทบทุกวันและกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำสร้างภาพว่าตนนั้นมีความชอบธรรมนะคะนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการยกเลิก MOU ปี2544เนื่องจากว่า25ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดประชุมทางการได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นทำให้เห็นว่า MOU ไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงได้เสนอแนวทางให้เริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลและหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงค่ะและเพื่อแสวงหาข้อยุติจึงจำเป็นต้องชัดเจนในการกำหนดขอบเขตที่กรรมธิการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคมปี2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศและย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดของไทยและทางไทยขอปฏิเสธเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายและท่านได้ย้ำด้วยนะคะว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการทูตที่ต้องมีผู้แพ้หรือชนะอย่างสิ้นเชิงและไทยนั้นยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่และจะปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลอย่างมั่นคงพร้อมมุ่งมั่นสันติภาพกับความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหวังว่าทางกัมพูชาจะกล้ามีเจตนารมณ์ทางการเมืองและเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับเราเพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนรุ่นหลังที่จะได้รับประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองประเทศร่วมกันค่ะ
1: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JTA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับ

0: ก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของมันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลย
1: นะฮะคือก็มีการพูดถึงเส้นหลายทวีปนั่นแหละ นะครับเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่เป็นปัญหากันอยู่ทับซ้อนกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ต้องมาคุยกันในอันครอสเพียงแต่ว่าจุดยืนมันต่างกันไงเส้นหลายทวีปปี15ของกัมพูชานะฮะลากมาผ่านเกาะกูดแต่ของเราเนี่ยเส้นหลายทวีปที่เรากำหนดขึ้นมาในปี16เนี่ยก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเกาะกูดเลยแล้วก็ปี15ที่กัมพูชาเขากำหนดเส้นหลายทวีปก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศอะไรที่มารองรับด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุยกันในอันครอสนะแต่ตรงนี้นายเสียศักดิ์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกาะกูดนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นแดนทางบกด้วยอันครอสนี่คุยเฉพาะในทะเลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในมุมของชาวบ้านที่เขาอยู่ชายแดนตรงภาคอีสานเนี่ยคือเขาก็ตามข่าวนะเรื่องของการประชุมอันครอสแต่เขาก็มีเสียวๆนะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับแต่ว่านักข่าวก็ลองไปถามดูเนี่ยนะฮะชาวบ้านที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ก็ไปสอบถามความเห็นของชาวบ้านเนี่ยนะฮะต่อการประชุมอันครอสที่สิงคโปร์บางส่วนเนี่ยก็บอกว่าก็อาจจะมีความกังวลบ้างนะครับท่านผู้ชมฮะว่าการประชุมดังกล่าวอาจจะทำให้ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตึงเครียดอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากจะฝากนะฮะก็คืออยากจะให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเพิ่มความตึงเครียดและให้แก้ปัญหาด้วยการเจรจาและสันติวิธีเพื่อไม่ให้ประชาชนตามแนวชายแดนเนี่ยต้องกลับมาใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดระแวงแล้วก็เกิดความขัดแย้งหรือปะทะกันอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ด้วยและการประกอบอาชีพของประชาชนนะครับนอกจากนี้นะฮะคนในพื้นที่เองที่บุรีรัมย์เนี่ยก็บอกว่าเขายังได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชายิงแบบยั่วยุฐานไทยเป็นระยะนะบริเวณชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็อยู่พื้นที่ใกล้กับบ้านกรวดที่บุรีรัมย์นี่แหละก็หวังว่าการประชุมเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมกันรักษาความสงบตามแนวชายแดนด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะ
3: ก็กังวลอยู่นะครับกังวลอยู่เป็นห่วงอยู่ก็ดูข่าวเรื่อยๆนะครับ
4: ติดตามข่าวเรื่อยๆ
3: ครับ
4: ทำไมถึงกังวลคะคุณลุง
3: โอ้ไม่ก็อยู่ก็ค่อยดีนะครับถ้ามันมีหนังมาคนนี้ไปมีขนาดนี
4: ้คือเราเคยเจอประสบการณ์มาแล้ว
3: ครับ
4: ก็เลยไม่อยากให้มันมีอะไรเกิด
3: ครับอยากให้มันเงียบๆและอยู่ไป
4: ถ้ามันเกิดนี้มันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
3: โอ้ก็ขั้นนี้นะครับ
4: ม
3: ันนี้ไปเรื่อยไป
4: ส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างนี้เหรอคะ
3: ครับ
4: การประกอบอาชีพ
3: โอ้มันก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ
4: เดือดร้อนในช่วงนี
3: ้เดือดร้อนครับ
4: ก็เลยไม่อยากให้มีอะไร
3: ไม่มีอะไร
4: คือไม่ว่าผลออกมายังไงก็อยากให
3: ้อยู่กันแต่คนยังอยู่นี่ได้ครับมันดี
2: เป็นความกังวลนะคะของคนที่อยู่ที่บุรีรัมย์ก็อยู่เขตชายแดนของไทยกัมพูชาค่ะมาติดตามอีกข่าวนึงคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมคะเรื่องของกรณีการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนะคะซึ่งก็มีการตรวจหลายพื้นที่เลยทั้งฉะเชิงเทราที่เป็นประเด็นแล้วก็ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะคุณพลพีค่ะก็สั่งเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศแล้วก็มีการพบข้อสงสัยนะคะการขออนุญาตจัดตั้งสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังถ้าหากว่าพบว่ามีการอนุมัติโดยมิชอบก็เตรียมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะที่4ร่างนะคะผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราก็ถูกเคลื่อนย้ายไปที่สุสานในจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้พูดคุยกับนักข่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการซาบัตนะคะก็ได้มีการนำทีมงานเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้ไปไว้ยังสุสานจังหวัดชลบุรีโดยได้แจ้งเรื่องต่อจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กำชับทางฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เข้าสังเกตการและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายร่างอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานการขอนำร่างไปประกอบพิธี

0: กรรมทางศาสนาก็ได้สั่งการให้หน่วยงานทั้ง2จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดร่วมกันด้วยนะคะส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศคุณพลพีก็บอกว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานรวมถึงสถานที่ฌาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบใบอนุญาตว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ถ้าพบการดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะใช้แนวทางฉะเชิงเซาโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการซาบัตจำกัดพบข้อสงสัยหลายประการตั้งแต่ปี2564ค่ะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตจัดตั้งสุสานตั้งแต่แรกโดยเฉพาะข้อมูลจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมทาง Google Earth ที่พบว่ามีแหล่งน้ำในพื้นที่มาก่อนแล้วในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดกรอบเวลาทั้ง15วันนะคะหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันค่ะในขณะที่ทางกรมการปกครองก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสุสานและการฌาปนสถานนะคะ JwishSymmetry Thailand ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้ากระทรวงมหาดไทยโดยคุณพลพีนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราฝ่ายปกครองและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะไล่เรียงรายละเอียดดังนี้ค่ะเรื่องแรกรายละเอียดการได้มาของใบอนุญาตปี2564และการไม่ต่อใบอนุญาตปี2567การอนุญาตให้จัดตั้งครั้งแรกในปี2564บริษัทกาชาบาทจำกัดได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อวันที่19เมษายนปี2564โดยใช้โฉนดที่ดิน15ไร่เศษในขณะนั้นการตรวจสอบสภาพพื้นที่นะคะพบว่าสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304ประมาณ15กิโลเมตรส่วนถนนสายสนามช้างสายหนองโสนที่อยู่ด้านหน้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ได้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์ซึ่งถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงปีพุทธศักราช2543การไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตปี67บริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อวันที่21ธันวาคมปี66นะคะทางคณะกรรมการการกลั่นกองอำเภอบางคลาได้ตรวจสอบพื้นที่และมีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกายภาพเปลี่ยนไปจนขัดต่อกฎกระทรวงโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกและการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้รายงานข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยภายใน30วันค่ะ
1: ครับนะฮะก็ที่เนี่ยเขาขออนุญาตนะฮะทำเป็นสุสานเมื่อปี64เนา
0: ะ
1: แล้วใบอนุญาตมีอายุ3ปีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยปี64 65 66แล้วเขาก็ยื่นขอต่อในช่วงปลายปี66นะเพื่อที่จะประกอบเป็นสถานที่เป็นสุสานนะฮะในปี67แต่ที่เนี่ยปี67ยังไม่ต่อพอตรวจสอบแล้วกรมการปกครองก็ชี้แจงบอกว่าไอ้ปี64เนี่ยมันถูกต้องถูกไหมถึงแม้ว่าตรวจสอบล่าสุดบอกว่าถนนเนี่ยมันไม่ได้เว้นระยะห่างตามที่ระเบียบกำหนดเลยการจัดตั้งเป็นสุสานเนี่ยนะฮะก็มีข่าวอธิบายออกมาที่บอกว่าเนื่องจากปี64เนี่ยถนนที่อยู่ด้านหน้าเลยเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นถนนทางหลวงถูกไหมฮะถนนเมนอะโอเคมันห่างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปี64เนี่ยก็เลยอนุญาตให้เป็นสุสานได้แต่ว่าพอปี67เนี่ยตอนนั้นถนนด้านหน้าเนี่ยประกาศแล้วให้เป็นถนนทางหลวงนะครับ
0: หมายเลข304
1: เออ
0: ค่ะ
1: นะฮะให้เป็นถนนทางหลวงอ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ามันผิดข้อบังคับแล้วไม่อนุญาตให้ต่อในปี67อันนี้ก็ชี้แจงออกมาเนี่ยนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของศพที่ฝังอยู่ในสุสานซึ่งมีอยู่4ร่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากใบมรณบัตรเอกสารแจ้งตายและหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตด้วยเพราะว่ามันจะมีร่างหนึ่งที่มีปัญหาอย่างที่คุณพลพีบอกเพราะว่าภรรยาของผู้ตายซึ่งเป็นหญิงไทยเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: และคนตายก็เป็นชาวยิวเนาะแล้วมาเสีย

0: ชีวิตที่ประเทศไทยนะฮะแต่ว่าคุณอ้อยเนี่ยภรรยาผู้ตายนะฮะก็บอกว่าจริงๆสามีเธอเนี่ยสั่งเสียเอาไว้นะฮะว่าถ้าตายเนี่ยก็คือให้นำร่างเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาของไทยนะครับแล้วกลายไปว่าไปมีปัญหากับบริษัทจัดการสุสานนะครับเพราะว่าหลังจากมีคำสั่งให้ปิดสุสานนะคุณอ้อยก็พยายามติดต่อไปยังบริษัทเอกชนที่รับจัดการฝังศพนะฮะเพื่อที่จะนำร่างของสามีเธอไปเผา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่คุณอ้อยเธอบอกว่าถูกปฏิเสธแล้วก็พูดจาไม่ดีนะฮะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายพอหรือเปล่าจะเอาศพออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็บ่ายเบี่ยงที่จะให้นำร่างออกไปนี่คุณอ้อยก็เลยร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนแล้วก็ส่งตรงไปยังคุณพลพีด้วยนะฮะเพื่อขอนำร่างสามีเธอคืนนะเธอก็บอกว่าเธอมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลอะไรเนี่ยถูกต้องนะฮะแล้วก็ยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเพื่อทำตามเจตนารมณ์ของสามีเธออันนี้กรมการปกครองก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบ4ร่างด้วยว่าจะมีเฉพาะกรณีของคุณอ้อยที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูตรงนี้ให้ครบทั้ง4ร่างนะครับเรื่องที่3ที่กรมการปกครองจะไปดูคือมาตรการเคลื่อนย้ายศพและสถานที่รองรับนะฮะโดยจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทการฉบัดจำกัดเนี่ยเขาก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ไปใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งสถานที่ปลายทางศพทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่สุสานในจังหวัดชลบุรีซึ่งสุสานที่ชลบุรีเนี่ยก็มีใบอนุญาตจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการสุสานและชาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปตามข้อสั่งการนะของคุณพลพีที่ให้ตรวจสอบเนี่ยลักษณะของกิจการที่เป็นสุสานทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวยิวอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมมาดูเรื่องของสำนักพุทธบ้างนะฮะท่ามกลางความอ่อนไหวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาจากกรณีของวัดต่างๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักพุทธเลยต้องออกเป็นแถลงการณ์มาเลยคือบอกว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับในรายละเอียดของจดหมายฉบับนี้แถลงการฉบับนี้นะฮะก็อ้างถึงกรณีพฤติกรรมของอดีตพระที่เกิดขึ้นทางสำนักพุทธเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระสงฆ์สามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตถูกต้องจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินครับโดยเฉพาะทรัพย์สินของวัดมหาเถรสมาคมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568นะครับเพราะนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าสำนักพุทธเนี่ยนะฮะจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและจะพัฒนากระบวนการปฏิบัติในทุกด้านเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้อันจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองพระพุทธศาสนาการปกป้องคุ้มครองศาสนสมบัติและพระสงฆ์สามเณรที่ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัยเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคือณตอนนี้เองเนี่ยนะฮะก็มีอยู่วัดเดียวที่อยุธยาเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามันจะมีวัดที่2วัดที่3ตามมาเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินการอะไรเนื่องจากพยานหลักฐานมันยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรขนาดนั้นจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะที่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมกรณีบิ๊กเต่าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบวัด 40,000 แห่งทั่วประเทศแล้วตอนนั้นน่ะเรียกว่าไปวัดดังๆวัดไหนเนี่ยโอ้โหก็เป็นข่าวเป็นคราวนะฮะที่เจ้าอาวาสก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเงินวัดมาเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็ไปพัวพันกับกรณีของสีกาอีกต่างหากปีที่แล้วนะข่าวใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าปีนี้เอาจริงๆก็มีวัดพุทธสวรรค์ที่อยุธยาวัดเดียวที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะในสำนักพุทธที่ออกแถลงการมาที่บอกว่าก็กำหนดแนวทางปฏิบัติให้วัดเนี่ยนะฮะยึดถือปฏิบัติการบริหารจัดการพวกบัญชีเงินของวัดตั้งแต่1ตุลาคม68ก็คือหลังจากที่ปีที่แล้วมีกรณีเรื่องนี้นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จากกรณีนี้นะคะในคดีสมีโชตและสีกาเอค่ะทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขออภัยค่ะทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่ามีการพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเตรียมขยายผลในเฟส2และเฟส3ค่ะพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีนะคะในขณะที่วัดป่าภูผาสูงส่งปปช.ดำเนินการแล้วย้ำว่ายังไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่นะคะ

0: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติและสีกาเอว่าตำรวจนั้นได้แจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมแล้วก็พบนะคะว่ามีเงินในบัญชีรวมกว่า300ล้านบาทและเตรียมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3ต่อส่วนกระแสข่าวนะคะที่มีชื่ออีกวัดหนึ่งที่คุณเป้บอกไปเมื่อกี้นะคะวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามกรณีนี้ก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานการกระทำผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงตำรวจสอบสวนกลางทำงานโดยยึดหลักการรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วต้องมาพิสูจน์ทราบหากกรณีใดมีพยานหลักฐานชัดเจนเช่นกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์ก็จะดำเนินคดีทันทีแต่หากกรณีใดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทำผิดจะไม่เร่งรีบหรือปล่อยข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งนี้ก็ขอให้สังคมแยกแยะระหว่างพระพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนสำหรับอีกวัดหนึ่งนะคะวัดป่าภูผาสูงที่จังหวัดนครราชสีมาท่านก็ระบุว่าตำรวจได้รับแจ้งเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ดำเนินการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันตามกฎหมายกำหนดได้เรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบต่อให้ทางสำนักงานปปช.สืบสวนต่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบและขั้นตอนของปปช.จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้ค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีท่านให้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะฮะและคณะกรรมการชุดนี้ก็มาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการหารือกันด้วยในระดับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานนะฮะโดยเมื่อวานเนี่ยก็นำทีมโดยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะยังมีพลตำรวจโทรุฑพลเนาวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมก็มาประชุมนะฮะเรื่องความเชื่อมโยงนอมินีทุนเทาและสแกมเมอร์ก็คืออยู่ในการแก้ปัญหาของคณะกรรมการชุดนี้เลยนะฮะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสำนักงานปปง.ก็มาประชุมร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลตำรวจโทรุฑพลเนี่ยท่านเปิดประชุมบอกว่าเป็นการประชุมพูดคุยหารือก็สืบเนื่องมาจากวันที่9กันยายนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติกรรมการชุดนี้เนี่ยนายกท่านตั้งขึ้นมานะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งของกรรมการชุดนี้เนี่ยก็คือมีคำสั่งให้คณะกรรมการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็ติดตามผลการปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วนของ DSI นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมที่ดินเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหานะครับส่งผลให้เกิดการปฏิบัติคืบหน้าเป็นอย่างมากเลยเพราะนั้นการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยคือให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสรุปผลการปฏิบัติเรื่องการปราบนอมินีโดยเฉพาะการเข้าตรวจค้นบริษัทของนายแวงซองเดวิดปาซิโนที่พัทยานะครับเมื่อ20สิงหาคมเดือนที่แล้วเพราะว่ามีเอกสารหลักฐานและมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งทาง DSI เนี่ยก็รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ
0: มาติดตามการทำลายของกลางนะคะของด่านศุลกากรค่ะที่แม่สอดนะคะก็มีการผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยมีการทำลายของกลางในคดีที่ได้ถึงที่สุดแล้วนะคะก็มีการเผาทำลายครั้งใหญ่เลยทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันสินค้าผิดกฎหมายหวนคืนสู่ตลาดค่ะโดยทางนายด่านศุลกากรแม่สอดนะคะคุณยอดพลวิชยกุลพร้อมผู้แทนสำนักงานด่านศุลกากรภาคที่3ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพสันมิตรพื้นที่ตากและตำรวจภูธรภาค6ได้ร่วมกันทำลายของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้วบริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ค่ะที่บ้านวันตะเคียนใต้นะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของกลางนั้นมาจาก246คดีซึ่งประกอบด้วยของกลางเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะคะ3ล้าน4แสนกว่ามวนบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทโดยนำไปฝังกลบให้สิ้นสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทางนายด่านศุลกากรแม่สอดค่ะก็ระบุว่าการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญหลังสิ้นสุดกระบวนการทางคดีเพื่อป้องกันสินค้าผิดกฎหมายต่างๆกลับเข้าสู่ระบบตลาดนะคะพร้อมกับย้ำถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การสกัดกั้นการจับกลุ่มการ

0: ดำเนินคดีจนถึงการจัดการของกลางเพื่อให้การปราบปรามสินค้าหนีภาษีและสินค้าผิดกฎหมายเป็นไปอย่างครบวงจรและช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมไปดูการบุกรุกพื้นที่ป่ากันหน่อยนะฮะปรากฏว่าเนี่ยบุกรุกพื้นที่กว่า 7,000 ไร่นะฮะแล้วไปปลูกอะไรรู้ไหมปลูกขิงเพื่อการพาณิชย์ท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่นะครับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพย์ท่านก็ไปติดตามแก้ปัญหาคือฟังดูมันเหมือนเล็กน้อยนะบุกรุกพื้นที่ป่าปลูกขิงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พื้นที่เยอะมากเลยนะคะ
1: 7,000 ไร
0: ่
1: เนี่ยฮะทางรัฐมนตรีนะคุณสุชาติท่านก็เลยต้องให้เลขาเนี่ยไปตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับท่านผู้ชมฮะก็มาประชุมร่วมกันนะครับกับอธิบดีกรมป่าไม้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายกระทรวงทรัพย์นะฮะพ.ศ.1เดียวซึ่งพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางนะครับรับผิดชอบโดย3หน่วยงานเลยนะคืออุทยานเตรียมการดอยเวียงผาของกรมอุทยานนะครับมีหน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงใหม่3กรมป่าไม้นะฮะแล้วก็ยังมีสวนป่าชายปราการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งบริเวณตำบลแม่ทะลบส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนนะฮะซึ่งปรากฏว่าก็มีประชาชนที่เขาอยู่อาศัยเนาะแล้วก็ทำการเกษตรมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้อะครับส่วนการบุกรุกหลังปี57ครับก็ถูกดำเนินคดีไปแล้ว10คดีในที่ประมาณ112ไร่กำชับเจ้าหน้าที่ด้วยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยใช้ข้อมูลก็คือภาพถ่ายทางอากาศในปี67และปี68ติดตามพื้นที่แผ้วถางนะฮะเพื่อป้องกันแล้วก็ดำเนินการกับคนที่บุกรุกอย่างรวดเร็วนะครับส่วนประเด็นเรื่องของสวนป่าชัยปราการเจอการบุกรุกเนี่ย8คดีเนื้อที่ 7,028 ไร่เศษนะครับทางหัวหน้าสวนป่าชัยปราการเนี่ยคือไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วล่ะขณะที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่นะครับก็ใช้อำนาจตามมาตรา25ของพ.ร.บ.ป่าสงวนเนี่ยดำเนินการกับคนที่บุกรุกด้วยนะครับเพราะว่าไปเจอการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์แล้วก็คือพอทำการเกษตรเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ใช้พวกสารเคมีทางการเกษตรชนิดเข้มข้นเนี่ยแล้วทีนี้มันอยู่ในพื้นที่ป่าเลยอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยฮะพวกถังสารเคมีอะไรต่างๆนี่เจอเพียบเลยมันอาจจะกระทบต่อป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรื้อถอนครับได้ออกคำสั่งตามกฎหมายปกครองครบทั้ง8คดีรวม8คำสั่งแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งซึ่งจะครบกำหนด15วันสิ้นเดือนนะฮะ30กันยายนนะครับจากนั้นเนี่ยคือถ้าไม่รื้อถอนนะก็จะเข้าสู่มาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนนะครับโดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ในวันที่9ตุลาคม69แล้วก็จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือถ้าเขาไม่ถอนเองนะทางหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะเข้าไปรื้อถอนแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพป่าเหมือนเดิมนะครับดูฮะอยู่ใจกลางป่าเลยแต่ว่าเป็นเตียนไปหมดแล้วอ่ะ
0: ค่ะและนี่คือช่วงแรกของข่าวเด่นเช้านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อรวมถึงเรื่องของน้ำท่วมทางสทนชมีการออกมาเตือน28จังหวัดด้วยให้ระวังจนถึง19กันยายนนี้ค่ะสักครู่เดียวค่ะ

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
3: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
2: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเยือนจีนกันนะคะกับภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเยี่ยมชมนอรินโก้แสวงหาความร่วมมือมิตรประเทศต่อยอดเรื่องของเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะยกระดับขีดความสามารถของประเทศสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะคะได้เดินทางไปจีนค่ะเยี่ยมชมบริษัทไชน่านอร์ทอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นนะคะหรือว่านอรินโก้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีรองประธานบริษัทคุณหลิวจินขุยให้การต้อนรับนะคะการเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการแสวงหาและขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์จากประเทศที่มีศักยภาพมาประกอบการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้มีความทันสมัยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและยกระดับขีดความสามารถให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลค่ะท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจำเป็นต้องดำเนินควบคู่กันไปทั้งการพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมิตรประเทศและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดยมุ่งให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นสามารถต่อยอดไปสู่การวิจัยและพัฒนาการผลิตและซ่อมบำรุงและการพัฒนาบุคลากรของไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมก็จะเดินหน้าเปิดกว้างในการแสวงหาความร่วมมือกับมิตรประเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญค่ะเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพและก็เรื่องของการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงด้วยนะคะก็เป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของไทยต่อเนื่องไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความร่วมมือนะฮะก็คือจะทำเรื่องของวันแมปป้องกันปัญหาเรื่องของข้อมูลน้ำเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะและข้อมูลไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลชุดเดียวแล้วก็ทำงานรับมือกันได้ทันด้วยนะครับโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะครับก็เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานสำคัญอันนี้เนี่ยก็คือจะทำวันแมปด้านน้ำนะครับโดยอาจารย์เชนเนี่ยบอกว่าความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่อำนวยการรับมือน้ำท่วมที่น่านนะครับตอนที่ท่านนายกไม่อยู่นะฮะแล้วก็น้ำท่วมน่านอาจารย์เชนก็ลงพื้นที่ไปบัญชาการที่น่านเลยก็ไปลุยอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะและอาจารย์เชนบอกว่าพอแกลงไป

0: เองเนี่ยแกถึงรู้ว่ามันมีช่องว่างอยู่คือแกไม่ได้บอกเป็นปัญหานะแกบอกมันยังมีช่องว่างสำคัญคือระบบเตือนภัยของไทยข้อมูลเนี่ยมันยังกระจัดกระจายถึงแม้ว่าโอเคถ้าไปดูข้อมูลโดยเฉพาะด้านการเตือนภัยนะก็บอกว่าศูนย์กลางหลักก็คือสทนชนะฮะมีข้อมูลภายใต้สทนชก็จะมีกรมอุตุอะไรต่างๆนะฮะข้อมูลวิ่งตรงไปที่สทนชสทนชส่งไปที่ปพปพเป็นคนส่งเซวอร์ดแคสต์ไปเตือนประชาชนหน่วยงานที่เขาทำงานเขาก็จะอธิบายกันแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วเราก็เข้าใจกันแบบนั้นมาโดยตลอดทีนี้อาจารย์เชนบอกว่าการเป็นว่าระบบเตือนภัยเนี่ยข้อมูลยังกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเช็คเอาเตือนเลยไหมเซบอร์ดแคสแจ้งเลยไหมนะฮะมันใช้เวลาเนี่ยอาจารย์เชนบอกสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การสั่งนะไม่ใช่การสั่งการแต่คือการตอบคำถามง่ายๆว่าน้ำจะท่วมตรงไหนสูงเท่าไหร่และอีกกี่ชั่วโมงจะถึงเพราะข้อมูลแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันนะฮะอันนี้คือโจทย์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์พูดแบบผมเชื่อว่ามันโดนใจคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาแบบว่าต้องขนหรือว่าขนไม่ทันอะไรเงี้ยมันมีอยู่ไม่กี่คำถามนะฮะมีไม่กี่ข้อมูลที่จะทำให้เขาตัดสินใจว่าจะยกจะไปจะอพยพหรือจะอยู่ต่อนะฮะอาจารย์บอกว่าเพราะนั้นต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นว่าน้ำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นภาพเดียวกันใช้แผนที่เดียวกันและสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนแล้วปล่อยให้ประชาชนไปวิเคราะห์แยกแยะไปเดาเอาเองว่าจะเชื่อข้อมูลของใครคุณบุตรธิดานะฮะรัฐมนตรีช่วยดีอีเนี่ยก็กล่าวเสริมถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งเนี้ยบอกว่า MOU นี้นะเป็นก้าวแรกของการนำข้อมูลที่สำคัญทั่วประเทศมารวมกันถ้าข้อมูลพร้อมจะทำให้การเตรียมตัวเตรียมกำลังคนสามารถทำได้ทันทีนะครับรัฐก็สามารถเข้าไปจัดการร่วมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายด้วยการลงนามท่านผู้ชมถือว่าเป็นการทำงานข้ามกระทรวงกันนะครับบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของทั้ง4หน่วยงานหลักที่ว่านะครับอย่างกรมอุตุท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยกรมอุตุเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนข้อมูลตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์และจะเป็นหน่วยงานหลักเลยในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับพายุและฝนตกหนักนะท่านผู้ชมคือไม่ใช่เตือนแบบครอบจักรวาล นะกรมอุตุเตือนเรื่องพายุและฝนตกหนักอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วออกฉบับแถลงการที่1 2 3เรื่องฝนตกหนักอะไรก็ว่าไปนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนนี่ฮะภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศนะติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อมาฮะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็จะสนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติและจะประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้าเนี่ย 24-48 ชั่วโมงและรวบรวมเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและสุดท้ายสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะอันนี้เขาจะรับผิดชอบพัฒนาระบบวิเคราะห์และทำเรื่องแดชบอร์ดบริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไม่ใช่การมีข้อมูลเยอะที่สุดนะหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดแต่มันคือความสามารถในการมองเห็นความเสี่ยงได้เร็วขึ้นวิเคราะห์ได้รอบด้านเพื่อช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอพยพแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้ทันเวลาก่อนน้ำจะมาถึงนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่นะอาจารย์เชนนะฮะกระทรวงอบเนาะกับกระทรวงดีอีเพราะว่าก็มีหน่วยงานในสังกัดที่เขามีความพร้อมในด้านนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดการทำงานร่วมกันนะฮะทางด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมบอกว่าที่ประชุมครม.ประชุมกันเมื่อวานนะเห็นชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงภัยพิบัติที่มีการรับมืออย่างเป็นระบบนะครับปรับปรุงการพัฒนาระบบชลประทานป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นแผนบรรเทาอุทกภัยวงเงิน 99,000 ล้านบาทระยะเวลาเนี่ยคือไม่ใช่ตอนนี้นะแต่เป็นแผนระยะยาวล่วงหน้า6ปีเลยอะฮะเริ่มปี70 ก็คือวงเงินก็ประมาณปี70นะครับท่านผู้ชมฮะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเลยจนถึงปี75นะครับอันเนี้ยจะเพิ่มศักยภาพการรับน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

0: จะมี8จังหวัดที่ได้รับประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ฝั่งเจ้าพระยาตะวันออกตอนล่างเนาะนอกจากนี้ยังอนุมัติดำเนินการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่จะไปคุ้มครองบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับส่วนการรับเงินภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมรวมถึงภัยต่างๆที่คุ้มครองอันนี้ก็คือแนวคิดที่บอกว่าจะทำกับบริษัทประกันภัยแทนที่จะได้เงินน้อยได้เงินช้ารัฐบาลแบกรับงบประมาณในเงินเยียวยาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เคาะออกมาแล้วนะครับก็อนุมัติตั้งเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่จะคุ้มครองบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยนะครับส่วนการรับเงินภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมรวมถึงภัยต่างๆที่คุ้มครองจะเริ่มนี่เลยคือไวมากนะฮะ1ตุลาคม69
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับว่า
1: ใ
0: ช่จะเป็นช่วงที่เนี่ยภาคใต้เอาแล้วฝนจะมาแล้วที่ท่วมกันหนักๆผมว่าได้ประโยชน์ในหลายพื้นที่นะน้ำโขงนะนะฮะหลายจังหวัดที่เดี๋ยวก็จะมาอีกและเดี๋ยวถัดจากภาคอีสานภาคเหนือนะก็คือภาคใต
1: ้
0: และใช้ทันนะท่านผู้ชมเรื่องเงินเยียวยาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเริ่ม1ตุลาคม69ก็จะได้เพิ่มความรวดเร็วการเบิกจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัติให้กับประชาชนด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เป็นวันแบ่งข้อมูลน้ำนะคะที่ผนึกกำลังของทั้ง4หน่วยงานหลักในเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ทางสทนชนะคะได้ออกมาเตือนภัย28จังหวัดค่ะที่จะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วก็ระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง19กันยายนนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็มีประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะระบุว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามคาดการฝนของกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่ที่มีการเสี่ยงดินโคลนถล่มจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้15กันยายนนะคะจนถึง19กันยายนดังนี้ค่ะเริ่มจากภาคเหนือก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่นะตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคือเลยจังหวัดชัยภูมิสกลนครนครพนมค่ะภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะขอให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุกักเก็บให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของลำน้ำยวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายและแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยที่จังหวัดตากแม่น้ำแควน้อยพิษณุโลกนะคะแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์และแม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครรวมถึงแม่น้ำโกลกและคลองตันหยงมัดที่จังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะโดยให้ติดตามในพื้นที่ถ้ามีฝนตกมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและตรงนั้นเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำก็ให้แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพจะได้อพยพได้อย่างทันท่วงทีซึ่งก็มีวิธีการเตรียมตัวก่อนเกิดน้ำท่วมนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยถ้าช่วงเฝ้าระวังที่ประกาศไปแล้วก็ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดขึ้นชั้นบนเตรียมถุงยางชีพเอาไว้เช็คระบบไฟต่างๆถ้าเกิดน้ำเริ่มหลากเข้าก็ทำการตัดสวิตช์ได้เลยและขนาดที่น้ำเริ่มท่วมเข้ามาหลากเข้ามานะคะก็ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าสับคัตเอาท์ในบ้านทันทีเพื่อป้องกันไฟรั่วแล้วก็อย่าลุยน้ำหลากเพราะว่าหลีกเลี่ยงการที่จะได้รับอันตรายนะคะในการที่จะเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวและระวังเรื่องของคันดินถล่มถ้าหากอยู่ใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาและทางน้ำนะคะแล้วก็ให้หนีขึ้นที่สูงก่อนรวมถึงรองเท้าที่ดีที่ควรเตรียมไว้คือรองเท้าบูทค่ะป้องกันเรื่องอันตรายจากสัตว์พิษต่างๆโรคฉี่หนูด้วยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์จดเอาไว้ได้นะคะ3เบอร์1784กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ขอความช่วยเหลือหรือว่า1669แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินขอสายด่วนแพทย์กู้ชีพนะคะแล้วก็1193ตำรวจทางหลวงสอบถามเส้นทางต่างๆค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมไปดูปัญหาปลาตายตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากอะไรนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าดูสภาพน้ำทีมงานขอภาพตรงนี้หน่อยนะฮะคือสภาพน้ำเนี่ยมันดูนิ่ง

แล้วมันดูไม่ค่อยสะอาดเลยอะแล้วปลาตายเกลื่อนเลยท่านผู้ชมนี่อยู่ที่สงขลานะฮะในคลองสะทิงหม้อทางผู้ว่าสงขลาเนี่ยท่านก็เปิดเผยการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งหาสาเหตุนะครับว่าตายเพราะอะไรนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยกำหนดจุดแบบนี้ท่านผู้ชมคือต้นน้ำเนี่ยยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ไปกำหนดจุดปล่อยน้ำออกจากโรงงานและพื้นที่หลังโรงงานในแต่ละแห่งเพื่อนำผลมาเปรียบ

0: การหาต้นเหตุได้แม่นยำมากขึ้นนะครับมาตรการเบื้องต้นทำแบบนี้ก่อนนะฮะอำเภอสิงหนครเนี่ยไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้วจะได้เพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับแล้วก็ประสานกรมชลนะนำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกตะกอนเลนแล้วก็สิ่งของที่มันกีดขวางทางน้ำนะฮะจะได้เพิ่มการไหลเวียนของน้ำได้ดีขึ้นนะครับและถ้าทำแล้วยังเจอปลาตายเพิ่มนะก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทันทีเลยสำหรับคลองนี้ครับมีความยาวประมาณ12กิโลเมตรและมันมีความเสี่ยงมากอ่ะท่านผู้ชม12โลแต่ตลอดฝั่งคลองเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมมีบ้านเรือประชาชนตั้งอยู่นะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยนะฮะให้ในอำเภอสิงหนครหลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแก้รอบนี้เสร็จก็คือต้องตรวจสอบคอยดูคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคือตอนนี้สิ่งที่ต้องทำสองอย่างคือไล่น้ำเก่าออกไปนะฮะแล้วก็เติมน้ำใหม่นะฮะแล้วก็สองเนี่ยก็ต้องไปหาจุดก่อนว่าไอ้น้ำเสียที่มันมาเนี่ยมันมาจากจุดไหนนะครับถ้าจุดที่โรงงานปล่อยกันเยอะๆมันก็สโคปแคบหน่อยละว่าน่าจะมาจากพื้นที่ตรงไหนที่ความเข้มข้นของของเสียในน้ำเนี่ยที่มันเยอะนะครับก็จะได้หาต้นตอได้ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เชียงรายกันนะคะเป็นประเพณีค่ะที่นักท่องเที่ยวก็ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีการโล้ชิงช้านะคะซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงรายค่ะสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็วิถีชุมชนพร้อมกับมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอาข่านะคะก็เป็นการส่งต่อประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นค่ะซึ่งการโล้ชิงช้านะคะก็เป็นประเพณีที่บ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะในงานประเพณีโล้ชิงช้าประจำปีนี้หนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวอาข่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติรวมถึงเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลโดยเฉพาะข้าวที่ตอนนี้กำลังออกรวงจุดเด่นก็คือการสร้างชิงช้าจากไม้4ต้นก่อนที่ผู้นำประกอบพิธีเปิดนะคะแล้วก็ให้คนในชุมชนร่วมกันโล้ชิงช้าร่วมกันตามประเพณีโดยชาวอาข่านั้นก็จะมีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าที่สวยงามร่วมร้องเพลงนะคะเต้นรำแล้วก็มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเนี่ยก็ปีนี้มีจำนวนมากเลยค่ะเดินทางเข้ามาร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ชมการแสดงจากกลุ่มแม่บ้านนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5และการแสดงป่าไม้งานจัดขึ้นนะคะที่บ้านผาหมีหมู่ที่6ตำบลเวียงพางคำโดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลเวียงพางคำหน่วยงานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์และส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ในพื้นที่เชียงรายตามแนวคิดเที่ยวได้ทุกสไตล์เที่ยวเชียงรายได้ทั้งปีมีดีทุกอำเภอค่ะนี่โล้กันแบบนี้เลยนะคะ
0: ผมว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆน่าชอบแล้วก็โอเคคนในพื้นที่ด้วยล่ะแล้วก็คนนอกพื้นที่เนี่ยถ้าผมว่าได้ไปนะคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ด้วยเนาะถ้าเล่าเรื่องสตอรี่แล้วก็ส่งเสริมกันดีๆนะน
1: ะ
0: ครับท่านผู้ชมฮะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์ให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาบอกนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกระทรวงทรัพย์ครับเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.หลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเนี่ยเห็นชอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69เนี่ยนะครับให้เสนออุทยานดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนขั้นตอนท่านผู้ชมจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเขามาช่วงนี้แหละฮะคือขั้นตอนของเราเสนอผ่านครม.อะไรเสร็จหมดแล้วก็เสนอไปยังอาเซียนแล้วแล้วเดี๋ยวอาเซียนส่งผู้เชี่ยวชาญมา16ถึง18กันยายนมาวันนี้มาเริ่มวันนี้ฮะท่านผู้ชมสำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พื้นที่ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางและดอยหล่อนะครับสัดส่วนคือป่าเยอะมากประมาณ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เป็นต้นน้ำสำคัญนะครับของแม่น้ำปิงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงนะครับพบพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า390ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากนะเฉพาะถิ่นใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นกวางผาเลียงผาชะนีมือขาวนะ แล้วก็ไปเจอไลเคนชนิดใหม่

0: 21ชนิดขณะที่พื้นที่กว่า 40% เนี่ยอยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้นที่1ซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดด้วยนะครับซึ่งนอกจากคุณค่าด้านระบบนิเวศเนี่ยดอยอินทนนท์แน่นอนฮะสูง 2,500 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและเป็นพื้นที่เชื่อมโยงถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์สำคัญนกอพยพนะฮะเป็นแหล่งต้นน้ำมากกว่า540ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหล่อเลี้ยงมากกว่า35หมู่บ้าน74ชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ด้วยนะครับขั้นตอนการพิจารณาท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียนมาใช่ไหมฮะก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมก็จะประชุมกันนะครับก่อนที่จะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการนะครับ
1: พาไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะเขตปกครองตนเองบังซาโมโรบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะก็จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยเขตปกครองตนเองที่นี่เนี่ยนะคะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมุสลิมประกอบด้วย5จังหวัดค่ะก็มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีการส่งทหารและตำรวจกว่า 20,000 นายมาดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งซึ่งก็จะมีการชิงชัยที่นั่งในสภาทั้งหมด80ที่นั่งค่ะและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือเกือบ 2.4 ล้านแสนคนนะคะที่มีสิทธิ์เข้าเลือกตั้งในครั้งนี้ด้านเจ้าหน้าที่เลือกตั้งคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนราว 80% หลังจากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนานหลายปีในขณะที่นายเออร์วินกาเซียประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่าเมืองโคตาบาโตกำลังอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากเกิดเหตุกราดยิงที่ทำให้เหตุครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิต3คนผู้บาดเจ็บ15คนนะคะในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนที่เมืองมาลูโซก็อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นกันหลังจากพบบัตรเลือกตั้งที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าใน36เขตจาก68เขตเลือกตั้งทั้งนี้เขตปกครองตนเองบังซาโมโรก็ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงสันติภาพปี2557ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้กลุ่มกบฏที่ใหญ่ที่สุดได้ละทิ้งเป้าหมายในการแยกพื้นที่ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นรัฐเอกราชของชาวมุสลิมเพื่อแลกกับการได้ปกครองตนเองมากขึ้นค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักโฆษณากันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาดูเกษตรเช้านี้กันครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
7: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้น

0: และความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับวันนี้พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
2: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัคราอัครา
3: ตั้งแต่เช้านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนไข่ไก่สดอัคราด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาฮะอยู่ที่อุทัยธานีคือดูสภาพน้ำตอนนี้ก่อนนะท่านผู้ชมโอ้น้ำเนี่ยน้อยมากๆเลยฮะโอ้ยแล้วแบบนี้จะไปทำอะไรอย่างไรแต่เนี่ยฮะทุกวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆนี่คือประเทศไทยนี่คือเสน่ห์ของประเทศไทยนะฮะน้ำน้อยแบบนี้เอาชาวบ้านบอกลุยน้ำไปเลยฮะไปหาหอยขมครับท่านผู้ชมนะฮะช่วงน้ำลดเนี่ยไปหาหอยขมบริเวณเหนืออ่างและริมฝั่งนะครับเรียกว่าเนี่ยพอเขาหามาได้นะเขาก็มาแกะเปลือกนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยโอ้โหหอยนี่เพียบเลยนะครับการจับเขาก็ใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์เองมีด้ามไม้ไผ่นะปลายเหล็กหุ้มด้วยตะข่ายนะครับลากคูดไปเลยตามผิวดินใต้น้ำนะฮะแล้วหอยมันก็ติดขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเอามาล่อนแยกพวกเศษหินกรวดนะครับแล้วก็ถ้าหอยจิ๋วๆเล็กๆเนี่ยก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเอาเหลือทรายที่มันโตแล้วแต่ละวันเนี่ยโอ้โหหอยมันเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะน้ำหนักมากถึง100กว่ากิโลกรัมนะแล้วก็ขายคือขายไม่แพงนะเพราะหอยมันตัวเล็กเนาะขายโลละ13บาทนะครับนอกจากการขายหอยสดแล้วนะบางบ้านนะท่านผู้ชมเขาก็แปรรูปเนื้อหอยด้วยนะคือค่อยๆแกะแงะกันออกมาเนี่ยนะฮะจากนั้นนี่เขามีแรงงานก็คือชาวบ้านกับเด็กๆในชุมชนนะมาช่วยกันแกะนะครับแล้วเขาขายเฉพาะเนื้อหอยเนี่ยโลละ13บาทเอ้ยผมว่าซื้อแต่เนื้อเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไม่งั้นขายปกติโล13กลายเป็นว่าแงะเฉพาะเนื้อหอยนี่มันถูกกว่าขายแบบทั้งเปลือกหอยเลยอะนะฮะท่านผู้ชมรายได้วันนึงก็ประมาณ 30-50 บาทต่อคนเนาะเนื้อหอยที่แกะได้ประมาณวันละ 17-20 โลวิธีการเนี่ยเขามีนะต้องไปแช่สารส้มให้เนื้อหอยเนี่ยมันแน่นนะฮะแล้วก็ลดกลิ่นคาวด้วยนะครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงขายให้กับพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยโลละ 70-75 บาทโอ้เรียกว่าหาค่าใช้จ่ายจ้างคนมาแกะอะไรแล้วเนาะค่าน้ำมันรถนะฮะอันนี้ไม่รวมค่าแรงตัวเองนะ
4: ค่ะ
3: รายได้เสริมวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวันเลยนะครับ
4: โอ้เป็นหลักพันเลยนะคะ
3: นะฮะแล้วพ่อค้าเขามาไกลนะนี่อุทัยท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อค้าเนี่ยมาทั้งจากสุพรรณอ่างทองตลาดไทยตลาดสี่มุมเมือง
4: ก็มา
3: เอ้ยมาซื้อถึงนี่เลยนะฮะโอ้แล้วนี่เก่งนะขายทางออนไลน์ด้วย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาชีพนี้นะครับรายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อวันส่วนหอยแกะเนี่ยนะฮะก็จะมีรายได้อีกวันละประมาณ 1,000 บาทต่อคนนะครับท่านผู้ชมนี่สาธิตเมนูเลยว่ามีอะไรบ้างแกงอ่อมหอยขมนะฮะรสแซ่บนัวเนาะมีผัดกะเพราหอยขมโอ้แล้วเมนูนะแกงหอยขมนะหน่อไม้สดโอ้โหเอามาคั่วใส่ใบชะครามเข้าไปด้วยนะโอ้โหเรียกว่าอร่อยเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็หากินได้ยาวๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าฤดูกาลที่จะไปมีรายได้เสริมไปหาหอยขมมาขายเนี่ย6เดือนเลยอ่ะ
4: ค่ะครึ่งปีเลยนะคะก็ยาวๆไปจนถึงช่วงใกล้สิ้นปีช่วงพฤศจิกายน
3: ครับ
4: ค่ะโอ้โหโรยข้าวคั่วด้วยเมื่อกี้เห็นแล้วท้องร้องเลยค่ะทานกับแบบข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวร้อนๆนี่ฟินเลยนะคะไปต่อกันที่ปราจีนค่ะของดีของไทยมีทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะที่จังหวัดนี้เรื่องของอาชีพขึ้นต้นตาลทำน้ำตาลสดก็สร้างรายได้งดงามให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอประจันตคามที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยที่นี่

0: นะคะปัจจุบันการขึ้นต้นตาลเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เริ่มหาคนทำยากขึ้นเพราะว่าต้องปีนขึ้นต้นตาลสูงก็อาจจะเสี่ยงนะคะซึ่งการตัดตาลจากปู่ย่าตายายก็มีวิธีการสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นค่ะแต่ว่ารายได้ในการทำงานต่างๆนั้นก็อาจจะสู้การทำการค้าหรือทำงานโรงงานไม่ได้วันนี้ก็เลยจะพาไปพบกับคุณลุงช้างค่ะคุณไพฑูรย์พวงวิเชียรนะคะอายุ63ปีซึ่งคุณลุงก็หยุดอาชีพนี้เป็นการเอาน้ำตาลสดจากงวงตาลนี่ลงมาทำน้ำตาลสดขายก็บอกว่าการขึ้นต้นตาลใช้ไม้ไผ่ลำยาวที่มีกิ่งเรียกว่าพระองค์ผูกติดไว้กับต้นตาลที่ใช้สำหรับทำขึ้นลงเนี่ยนะคะก่อนที่จะเอาน้ำตาลจากงวงตาลก็ต้องปีนขึ้นไปตัดงวงหรือว่านวดงวงเพื่อให้มีน้ำตาลก่อน 2-3 วันเมื่อได้เวลาก็จะเอากระบอกไม้ไผ่ก็มีการรมควันที่กระบอกเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยไหลลงกระบอกไม้ไผ่นะคะมีกลิ่นหอมจากควันไม้ของไม้ไผ่ด้วยแล้วก็นำไม้ไผ่ขึ้นไปรองน้ำที่งวงตาลแต่ละงวงพอกระบอกขึ้นไปรองน้ำตาลครบทุกต้นก็จะปีนขึ้นไปเก็บกระบอกไม้ไผ่ลงมาเพื่อนำน้ำตาลจากต้นไปต้มส่วนกระบอกไม้ไผ่ที่รองน้ำตาลก็ต้องล้างทำความสะอาดนำไปคว่ำข้างเตาไฟเพื่อทำให้กระบอกแห้งแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเรียในช่วงที่ต้องนำกระบอกไปรองน้ำตาลครั้งต่อไปคุณลุงช้างก็บอกว่าอาชีพตัดตาลแล้วก็เจาะน้ำตาลสดขายเนี่ยต้องตื่นเช้านะคะเพื่อไปขึ้นต้นตาลจะมีเวลาพักในช่วงเที่ยงแล้วก็เริ่มขึ้นต้นตาลไปเอาน้ำตาลต่อวันนึงจะทำสองช่วงเวลาคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูฝนตาลหนึ่งต้นก็จะได้น้ำตาลประมาณ 2-3 กระบอกแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยจะได้วันหนึ่งเยอะเลย 2-3 ปี๊บนะคะพอได้น้ำตาลมาก็จะนำมากรองใส่กระทะแล้วก็ต้มประมาณ1ชั่วโมงแล้วตักขึ้นใส่ปี๊บเพื่อส่งลูกค้าประจำโดยลูกค้าจะมารับเองก็ปี๊บหนึ่งขายอยู่ที่ปี๊บละ200บาทก็มีรายได้เลี้ยงชีพอยู่ตลอดทั้งปีค่ะ
1: ครับลงใต้ไปดูนะฮะสปต.เขาจัดโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนนะฮะการทำการเกษตรในสถานศึกษานี่ก็เป็นโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับสอบตเขาจัดขึ้นนะฮะที่ประชุมเนี่ยเขาก็นำประสบการณ์จริงของทั้งครูนักเรียนต้นแบบไปปรับใช้กันนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าปลูกฝังให้มีจิตสำนึกนะฮะแล้วก็มีทักษะในอาชีพเกษตรกรรมด้วยแล้วก็นำองค์ความรู้ทักษะด้านการเกษตรจากโรงเรียนเนี่ยไปขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับในงานฮะก็มีมอบเงินรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนมีนักเรียนต้นแบบด้านเกษตรกรรมด้วยนะเพราะว่าอันนี้คือเขาทำจริงฝึกจริงอยู่ที่โรงเรียนนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีรางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรด้วยโอ้โหน้องๆ นี่เก่งมากเลยจะเรียกว่าเป็นเกษตรรุ่นจิ๋วก็ได้นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักเรียนทุนวรเกษตรเมธีนะทางด้านวิชาการการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการตนเองก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาให้ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับโครงการนี้ฮะครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านก็คัดเลือกนะฮะโรงเรียนที่ทำโครงการแล้วก็มีนักเรียนต้นแบบโรงเรียนต้นแบบด้วยนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยครับ
0: ช่วงทิศทางข่าวช่วงท้ายวันนี้นะคะยังติดตามกันต่อค่ะเรื่องของกรณีกกต.ส่งฟ้องนะคะโดย10นาฬิกากลุ่มสว.สำรองยื่นฟ้องศาลฎีกาสนามหลวงคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.วินิจฉัยโดยไม่สุจริตโดยกลุ่มเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนแต่ว่ากกต.ส่งฟ้องผู้กล่าวหาที่เป็นสว.เพียง26รายเท่านั้นทั้งนี้เป็นการทำโพยชี้นำค่ะ
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้วาระสำคัญนะฮะท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: และบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะคุณเบนเรดซิงค่ะก็จะมีการเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะคะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะขอให้ตรวจสอบกรณีพ่อลูกตาทิพย์ที่เป็นคลิปเด็กปิดตาขับรถบนทางสาธารณะนะคะ
1: ครับเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ 5:30 นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ